0: สามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
2: English please press 1
3: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
4: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
5: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
4: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
5: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
6: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเนวิทามเรื่องคดีประเทศไทยยามเช้านะครับเช้าวันนี้พระหัสบดีที่30กรกฎาคม2569อยู่กับผมนะครับดีเจสอนนะครับว่าที่ร้อยตรีอดิศรจันทรวัฒน์ครับวันนี้วันหยุดอีก1วันสบายใจสบายใจสบายอุราฮ่าแต่ดีเจสอนไม่หยุดนะคุณผู้ฟังนะก็ยังมาสร้างรอยยิ้มสร้างความสุขกับคุณผู้ฟังด้วยส่วนคนที่กำลังขับรถทำงานกันอยู่ในวันนี้นะฮะก็ขอให้มีความสุขคุณผู้ฟังครับอย่าไปเครียดเนาะคิดว่าเราวันนี้มีงานทำแฮปปี้ได้รับเงินเดือนนะส่วนคนที่ไปเที่ยวบางครั้งเนี่ยหัวหน้ากลับมาก็อาจจะยื่นซองข่าวได้เพราะว่าลาเยอะลาบ่อย นะวันหยุดแบบนี้หลายๆคนก็เนาะสองแรงสามแรงอะไรก็ว่ากันไปนะครับขอให้มีความสุขทุกคนนะจ๊ะอ้าววันนี้อยู่กับผมดีเจสอนเหมือนเดิมนะครับคุณผู้ฟังฮะใครที่ฟังรายการเราอยู่ทางวิทยุนะครับ FM 93สามารถพูดคุยติชมรายการเข้ามาได้นะครับอยากจะให้ดีเจสอนเพิ่มเติมเรื่องราวอะไรส่งต่อเข้ามาได้นะครับผ่านทางเพจของเสียงจากทหารเรือนะครับรวมถึงคุณผู้ฟังที่เป็นผู้ประกอบการนะครับอยากจะลงสปอตโฆษณาทางวิทยุนะฮะอยากจะให้ดีเจสอนเนี่ยช่วยประชาสัมพันธ์ให้ร้านตัวเองเนี่ยโด่งดังสินค้าแบบเป๊ะๆก็สามารถที่จะส่งข้อความมาอินบ็อกซ์พูดคุยกับเราได้นะครับผ่านทางเพจของเสียงจากทหารเรือเช่นเดียวกันนะจ๊ะเอ้าไปดูเรื่องแรกเรื่องของฝนกันหน่อยคือต้องบอกว่าช่วงนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นวันหยุดนะถ้าหากว่าใครได้ไปเที่ยวเทือกเขาไปดอยเนี่ยคุณผู้ฟังเขาก็จะอินเรื่องของฝนตกนะดีเจสอนไปเที่ยวเมืองเหนือมาที่จังหวัดน่านคุณผู้ฟังเขาบอกว่าเจ้าของรีสอร์ทเขาบอกว่าถ้าหากว่าฝนไม่ตกอ่ะจะไม่สวยเออก็เป็นเรื่องจริงดีเจสอนนะไปเที่ยวนะคุณผู้ฟังนะพอตกกลางคืนเนี่ยประมาณช่วงประมาณตีสองตีสามเนี่ยฝนตกหนักคุณผู้ฟังเชื่อไหมตื่นเช้ามาประมาณตีห้าหกโมงหมอกคลุมเยอะเลยอันนี้เป็นสิ่งที่ดีฮะชาวเหนือเนี่ยเขาเลยบอกว่าถ้าจะมาเที่ยวเหนือเนี่ยต้องมาที่หน้าฝนนะเพราะว่าถ้าหากฝนตกอ่ะมันจะเจอหมอกเออนี่เรื่องจริงคุณผู้ฟังก็เป็นเรื่องจริงฮะแต่ล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าประเทศไทยฝนจะตกหนักนะถึงหนักมากเลยยาวไปถึงสิ้นเดือนนี้คุณผู้ฟังฮะทางกรมอุตุนิยมวิทยามีการประกาศเตือนออกมานะครับว่าตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่30กรกฎาคมประเทศไทยจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่นะครับแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งในพื้นที่ของตะวันออกเฉียงเหนือคือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้แล้วทำไมภาคเหนือไม่มีเนื่องจากมรสุมพาดผ่านภาคเหนือฮะแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับก็จะทำให้นะครับบริเวณอ่าวไทยเนี่ยมีกำลังแรงขึ้นนะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมด้วยนะครับซึ่งก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากได้ส่วนคลื่นลมโอ้ยนี่น่าห่วงอ่ะนะพี่น้องชาวเรือระมัดระวังนะฮะคุณผู้ฟังฮะเขาบอกว่าบริเวณทะเลอันดามันเนี่ยนะครับมีกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูงอยู่ที่ประมาณ 2-3 เมตรนะโอ้โหหนักอยู่นะนะครับใครที่เดินเรือผู้นุ่งฟังฮะผู้ประกอบการทางเรือระวังกันให้ดีด้วยนะครับเพราะอาจจะเกิดอันตรายได้นะครับฝากคุณผู้ฟังจริงเอาประชาสัมพันธ์กันอีกนิดนึงเรื่องของงานย้อนรอยวิถีชีวิตริมคลองกลางเมืองหลวงในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์นะสำหรับพี่น้องกรุงเทพมหานครที่ไม่ได้เดินทางออกไปต่างจังหวัดไม่ได้ไปเที่ยวที่อื่นเที่ยวในกรุงเทพนี่แหละค่ะคุณผู้ฟังฮะเขาบอกว่ามีกิจกรรมมากมายนะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมวัฒนธรรมตลาดชุมชนทุเรียนทอดดีเจสอนไม่ได้ไปขายเครียดอยู่เหมือนกันมรณะศพสมโพธิ์ตลอดทั้ง8วันเลยนะครับครอบคลุม5พื้นที่นะครับมาดูกันหน่อยว่าพื้นที่ไหนบ้างงานนี้ตั้งแต่เวลา9โมงเช้ายาวไปจนถึง3ทุ่มครึ่งเลยนะครับไปดูที่แรกเลยคุณผู้ฟังที่แรกเนี่ยนะครับเขาอยู่ที่บริเวณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครนะครับแล้วก็คลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์ปักหมุดไฮไลท์สำคัญ5พื้นที่จัดงานนะครับ1ก็คือสวนสาธารณะป้อมมหาการเขาบอกว่าตรงนี้เป็นไฮไลท์แบบเป๊ะปังอลังการพื้นที่ตรงนี้เนี่ยนะครับมีพิธีตักบาตรทางเรือนะครับมีพระสงฆ์225รูปเพื่อความเป็นสิริมงคลดีเจสอนเห็นแต่ภาพนะยังอยากจะไปเห็นเหมือนกันว่าจังหวะที่พระเนี่ยนั่งบนเรือนะแล้วก็เราก็มาตักบาตรจะงดงามน่าดูเลยนะมีคอนเสิร์ตจากศิลปินชั้นนำและก็นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติมากมายนะครับพบกับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ด้วยตลาดจำหน่ายสินค้าร้านค้าจำหน่ายอาหารเลิศรสแล้วก็ผลิตภัณฑ์ชุมชนนะครับอลังการจริงๆ
ไปกันต่ออีกหนึ่งสถานที่ครับคือถนนคนเดินคลองหลอดวราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรมหาวิหารนะครับงานนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีนิทรรศการและก็การแสดงผลงานศิลปะร่วมสมัยนะครับมีเทศกาลย่านหนังสือตลาดหนังสือมือ2แล้วก็ร้านค้าคราฟสุดสร้างสรรค์มีการแสดงทางวัฒนธรรมดนตรีและก็ศิลปะร่วมสมัยด้วยนะครับไปกันต่อที่ถนนคนเดินคลองหลอดวัดราชนัดดารามวรวิหารกันหน่อยนะครับเขาบอกว่าเป็นศูนย์รวมของดี50เขตครบครันด้วยอาหารเครื่องดื่มของฝากแล้วก็สินค้าชุมชนราคาย่อมเยาด้วยนะครับมีการชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยแล้วก็การแสดงดนตรีตลอดงานด้วยไปดูที่ถนนคนเดินคลององอ่างกันหน่อยอันนี้หลายๆคนรู้จักกันดีเนาะชมผลงานสตรีทอาร์ตนะครับตลอด2ฝั่งคลองการฉายภาพยนตร์กลางแปลงบรรยากาศย้อนยุคแล้วก็ตลาดสตรีทฟู้ดนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ชุมชนทรงคุณค่าด้วยนะครับที่สุดท้ายที่มีการจัดงานก็คือถนนคนเดินคลองพดุงกรุงเกษมคลองนี้ชอบเนาะสวยจังคลองพดุงกรุงเกษมนะครับมีการแข่งขันเรือยาวประเพณีและก็การแสดงทางน้ำด้วยโอ้สวยฮะคุณผู้ฟังอยากไปร้านค้าอาหารแล้วก็เครื่องดื่มหลากหลายด้วยนะครับอ่ะใครว่างตอนไหนไปกันได้เลยคุณผู้ฟังฮะงานนี้จัดยาวไปจนถึงที่31กรกฎาคมนะฮะคนกลับมาแล้วก็อาจจะแต่ว่าไม่น่าจะไม่ทันเนี่ยคนกรุงเทพก็ไปเที่ยวกันแล้วกันนะคนในเมืองคนสวยๆน่ะเอาไปดูเรื่องนี้อีกเรื่องคุณผู้ฟังฮะสำหรับใครที่ชอบข่าวปลอมสร้างเรื่องเท็จเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าถ้าหากว่าทำเป็นเรื่องใหญ่มากๆจนทำให้ประชาชนตื่นตกใจเนี่ยมีความผิดนะตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา384ผู้ใดแกล้งบอกเล่าความเท็จหรือเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จจนเป็นเหตุให้ประชาชนเกิดความตื่นตกใจมีความผิดตามกฎหมายจำคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะฮะก่อนแชร์ตรวจสอบให้แน่ใจนะครับก็คืออ่านเนื้อหาครบถ้วนก่อนนะครับแล้วก็ไม่ส่งข่าวต่อคุณฟังคือเรื่องนี้ตอนช่วงที่มีการสู้รบกันเนาะในพื้นที่ไทยกับกัมพูชาก็จะมีแบบเนี้ยเยอะเลยนะโอ้ตอนนี้ระเบิดลงแล้ว10ลูกคนก็แชร์โอ้ยเขมรยิงแล้ว10ตับคนไทยตายไปแล้ว100คนเนี่ยคนก็แชร์แต่หารู้ไหมข้อมูลมันเฟคนิวมันเป็นเท็จคุณรู้ฟังแล้วมันทำให้ประชาชนตกใจอ่ะพวกนี้ไม่รู้ทำอะไรนะดีเจสอนขอตำหนิหน่อยเถอะนะในช่วงที่ประชาชนเนี่ยมันมีความเสียอกเสียใจวิตกกังวลอยู่แล้วแล้วก็จะเจอกับบุคคลเหล่าๆเนี้ยที่ชอบมาแชร์เรื่องที่มันไม่ใช่ความจริงอ่ะนะเขาก็เลยมีอยู่ช่วงหนึ่งว่าถ้าหากว่าจะให้ติดตามข่าวสารที่เป็นจริงคุณผู้ฟังนะฟังละขีดเส้นใต้ให้ชัดเจนนะหากเราจะติดตามข่าวสารที่เป็นจริงข้อมูลจริงให้ติดตามข่าวสารที่เชื่อถือได้จากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ถ้าอยากจะดูว่าณตอนเนี้ยเขาสู้รบกันยังไงแล้วนะในภาคตะวันออกอ่ะคุณผู้ฟังก็ดูจากเพจเสียงจากทหารเรือกองทัพเรืออย่างเงี้ยนะโอ้ตรงนู้นน่ะนะไอ้ที่เขายิงกันในจังหวัดสุรินทร์น่ะศรีสะเกษน่ะเป็นยังไงกันบ้างคุณผู้ฟังก็ต้องไปดูเพจของกองทัพบกอย่างเงี้ยนะหรือ F-16 เป็นยังไงนู่นนี่นั่นยิงหรือยังโอ้เห็นเขาข่าวมาว่ามันไปยิงเครื่องบินเราลงนะเนี่ยคุณผู้ฟังมันเฟคนิวมั่วซั่วไปหมดอ่ะดังนั้นเราก็ต้องดูว่าถ้าหากเป็นเรื่องของอากาศยานก็ต้องให้ยกให้กับกองทัพอากาศคุณผู้ฟังก็ต้องไปดูเพจของกองทัพอากาศดูข่าวสารจากกองทัพอากาศว่าเขาประกาศออกมาว่าอย่างไรอย่างเนี้ยนะมันจะทำให้ข้อมูลที่ท่านได้ติดตามเนี่ยมันเชื่อถือได้สิ่งสำคัญก็คือไอ้พวกที่มันต้องการเอนเกจเมนต์อ่ะต้องการยอดกดแชร์ต้องการยอดไลค์เนี่ยเพื่อไปหาเงินเนี่ยนะมันก็เอาข่าวที่เร็วที่สุดต้องการข่าวเร็วที่สุดนะข่าวที่แบบนะกระชากดราม่าอย่างเงี้ยมันทำให้ได้เงินคุณผู้ฟังแต่หาไม่ข้อมูลที่สื่อสารให้กับพี่น้องประชาชนไปเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทำให้พี่น้องประชาชนวิตกกังวลแล้วก็เครียดมันไม่ได้คัดกรองออกมาก่อนเนี่ยคุณผู้ฟังอันตรายนะดังนั้นแล้วคุณผู้ฟังต้องติดตามข่าวสารที่เป็นจริงนะเดี๋ยวนี้นะไม่ใช่แค่คนโพสต์อย่างเดียวนะ
คนที่กดแชร์ด้วยมีความผิดนะอย่าลืมนะครับจำคุกไม่เกิน1เดือนนะแล้วก็ปรับไม่เกิน 10,000 บาทด้วยหรือทั้งจำทั้งปรับนะอย่าคิดว่าเราไม่ได้โพสต์ฉันไม่ได้เขียนข้อความนี้ฉันแค่แชร์ออกมาเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีก็เลยเตือนประชาชนคุณผู้ฟังรู้หรือเปล่าไอ้ที่แชร์มามันข้อมูลมันถูกต้องแล้วหรือยังติดตามข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริงจากทางการนะฮะเรื่องของความมั่นคงคุณผู้ฟังนะขอขีดเส้นใต้หน่อยนะทีเจสอนไม่สนใจอ่ะจะเรื่องไหนก็แล้วแต่นี่คือเสียงจากทหารเรือคือเสียงกองทัพเรือเรื่องของความมั่นคงเราจะต้องดูแลเรื่องความมั่นคงของประเทศคุณผู้ฟังฮะฝากกันด้วยแล้วกันนะครับเอ้าเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงช่วงหน้าจะกันต่อเนื่องกับในวิถีเรื่องดีประเทศไทยยามเช้าวันหยุดสุด

0: ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: แบงค์เล่นลิเกตั้งแต่เด็กใช้ได้เยอะแต่งหน้าบ่อยผิวแบงค์ก็ยังดูเด็กใหม่วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมเบาผิวฟิลน้ำวูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมลดอายุผิวริ้วตื้นผิวแบงค์เติมใสและดูอ่อนเยาว์แบงค์เล่นลิเกตั้งแต่เด็กใช้ได้เยอะแต่งหน้าบ่อยผิวแบงค์ก็ยังดูเด็กใหม่วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมเบาผิวฟิลน้ำวูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมลดอายุผิวริ้วตื้น

0: ายอันดับหนึ่ง
1: สาระน่ารู้และเคล็ดลับดีๆกับมิสเตอร์เคล็ดลับ
2: สวัสดีครับผมมิสเตอร์เคล็ดลับครับวันนี้ผมมีเคล็ดลับการกินช็อกโกแลตมาฝากคุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังครับช็อกโกแลตถือเป็นของกินเล่นแสนอร่อยของใครหลายๆคนแต่ก็มีชื่อเสียงที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เพราะเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคอ้วนและฟันผุนั่นเองครับแต่ในความเป็นจริงช็อกโกแลตก็ไม่เลวร้ายขนาดนั้นครับเพราะช็อกโกแลตก็มีผลดีต่อสุขภาพของเราเช่นกันครับนอกจากในช็อกโกแลตนั้นอุดมไปด้วยสารแอนตี้ออกซิแดนต์แมกนีเซียมและกรดอะมิโนทริปโตรฟานที่มีส่วนช่วยในเรื่องการรักษาความอ่อนเยาว์ป้องกันโรคหัวใจและยังสามารถคลายเครียดได้อีกด้วยครับแล้วกลับมาพบกับผมได้ใหม่มิสเตอร์เคล็ดลับครับ
1: สาระน่ารู้และเคล็ดลับดีๆกับมิสเตอร์เคล็ดลับ

0: ระน่ารู้และเคล็ดลับดีๆกับมิสเตอร์เคล็ดลับ
1: สวัสดีครับผมมิสเตอร์เคล็ดลับครับเคล็ดลับวันนี้ไข่ขาวสามารถรักษาแผลน้ำร้อนลวกได้จริงหรือคำตอบก็คือจริงครับโดยใช้ไข่ขาวทาตรงที่น้ำร้อนลวกให้ทั่วทิ้งไว้จนแห้งไปเองแล้วรอสักพักใหญ่ๆจึงล้างออกจะทำให้ไม่มีรอยแดงหรือพองเลยครับข้อสำคัญก่อนทาไข่ขาวอย่าให้ถูกน้ำเย็นหรือของอื่นเลยและอย่าไปแกะหรือเกาตรงที่ใกล้จะแห้งเพราะจะทำให้หนังถลอกได้ครับ
0: สาระน่ารู้และเคล็ดลับดีๆกับมิสเตอร์เคล็ดลับ

ันกับเนวิทามเรื่องดีประเทศไทยยามเช้าช่วงที่2นะครับช่วงที่2นี้ทักทายไปยังสทรที่รับสัญญาณเสียงย้อนหลังจากเราด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงคุณผู้ฟังที่ฟังรายการเราอยู่ทางวิทยุตอนนี้อยากจะติชมรายการหรือเพิ่มเติมอะไรสามารถเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับผ่านทางเพจของเสียงจากทหารเรือรวมไปถึงผู้ที่เป็นผู้ประกอบการสินค้าห้างร้านนะครับมีสินค้าต่างๆอยากจะโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางรายการเนวิทามเรื่องดีประเทศไทยยามเช้า M93นะครับนะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับในเพจเสียงจากทหารเรือนะจ๊ะเอาไปดูเรื่องดีกันหน่อยอันนี้เป็นข่าวดีนะสำหรับคนที่กำลังว่างงานและก็อยากจะไปทำงานนะอันนี้ไปต่างประเทศเลยนะไปที่สิงคโปร์เงินเดือน 40,000 กว่าบาทไม่ธรรมดาอยากไปอ่ะจริงๆสิงคโปร์นี่อินเตอร์เนชั่นแนลอยู่นะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีการเปิดเผยนะว่ารัฐบาลเดินหน้าสร้างโอกาสให้แรงงานไทยมีงานทำแล้วก็มีรายได้ที่มั่นคงในต่างประเทศด้วยนะครับโดยกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานเปิดรับสมัครแรงงานไทยไปทำงานในประเทศสิงคโปร์กับนายจ้างชั้นนำ4บริษัทรวม5ตำแหน่งจำนวน220อัตราลาออกทันไหมเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง31กรกฎาคมฮะคุณผู้ฟังครับผ่านเว็บไซต์ toea.doe.go.th คุณผู้ฟังเซิร์ชไปเลยที่กรมการจัดหางานนะทางท่านเนี่ยบอกว่าการรับสมัครครั้งนี้เนี่ยเป็นการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสมัครนะครับหรือค่าดำเนินการใดๆไม่ว่าจะเป็นค่าบริการจัดหางานค่าวีซ่าค่าใบอนุญาตทำงานค่าตรวจสุขภาพหรือว่าค่าบัตรโดยสารเครื่องบินเนื่องจากนายจ้างเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดนะครับสำหรับตำแหน่งที่เปิดรับคุณผู้ฟังฟังดีๆนะ220อัตราเนี่ยนะฮะคุณผู้ฟังมาดูนะตำแหน่งที่เปิดรับก็คือช่างเทคนิคฝ่ายผลิตผู้ช่วยวิศวกรพนักงานฝ่ายผลิตช่างเทคนิคแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคนะครับโดยมีเงินเดือนตั้งแต่ประมาณ 24,100 จนถึง 44,400 นะครับตามตำแหน่งที่บริษัทที่เข้าทำงานทั้งนี้ผู้สมัครเนี่ยจะต้องมีอายุ20ปีแต่ไม่เกิน45ปีสำเร็จการศึกษาระดับปวช.หรือว่าม.6ขึ้นไปสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้นะครับไม่มีประวัติอาชญากรรมแล้วก็มีคุณสมบัติตามที่นายจ้างกำหนดในแต่ละตำแหน่งด้วยนะครับ English for fun ได้แบบสบายๆนะครับ Stand up please yes thank you sit down thank you เนี่ยคุณฟังได้นะฮะ Hello how are you I'm fine thank you and you I'm fine I'm okay thank you อย่างเงี้ยได้คุณฟังนะฮะเวลาเขาให้แนะนำตัวอ้าวแนะนำตัวสิ Hello my name is Adison จันทรวัฒน์ I'm fine thank you and you I'm okay thank you sit down thank you teacher อย่างเงี้ยได้นะถ้าหากว่าคนที่มาสัมภาษณ์งานเราแล้วเขาฟังเราอย่างเงี้ยผมเชื่อว่าเขาจะให้เราผ่านเพราะว่าด้วยภาษาของเราเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษอย่างแท้จริงนะฮะเอาคุณผู้ฟังนะใครที่อยากจะไปทำงานนะที่ประเทศสิงคโปร์นะแล้วไปอย่างถูกต้องนะครับก็สามารถติดต่อไปได้นะผ่านทางเว็บไซต์กรมการจัดหางานนะจ๊ะไปดูอีกเรื่องนึงกันหน่อยเอาเรื่องของสินค้าปลอมนะฮะหลายๆคนก็คงจะรู้แล้วเนาะสินค้าปลอมตอนนี้มันก็ค่อนข้างมาอย่างแรงกรมทรัพย์สินทางปัญญาก็ขอเชิญชวนประชาชนไม่ซื้อไม่ใช้ไม่สนับสนุนสินค้าปลอมเน้นย้ำเลือกสินค้าของแท้ปลอดภัยแล้วก็ได้มาตรฐานด้วยนะครับทางอธิบดีกรมการจัดหางานขอไปฮะประธานดีกรมทรัพย์สินทางปัญญามีการนำนะครับเจ้าของลิขสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา14แห่งจัดเทศกาลไม่ซื้อไม่ใช้ไม่สนับสนุนการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญานะครับตั้งแต่วันที่9ถึง22กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะเขาก็เน้นย้ำเนาะเนื่องจากสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยไม่ได้ส่งผลกระทบเพียงเจ้าของสิทธิแต่ยังอาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคด้วยนะครับเนื่องจากไม่ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยทั้งในกลุ่มเครื่องสำอางสินค้าแฟชั่นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แล้วก็อะไหล่ยานยนต์กรมทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยก็ได้เร่งให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนสามารถแยกแยะสินค้าแท้แล้วก็สินค้าปลอมปลูกฝังค่านิยมการเคารพสินค้าทางปัญญารวมทั้งจะเดินหน้าปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาควบคู่กับการสร้างการรับรู้แก่ประชาชนด้วยนะครับอ่ะก็ว่ากันต่อไปคุณผู้ฟังเรื่องของสินค้าเนาะเอาจริงๆแล้วคือถ้าหากว่าเราได้สินค้าถูกๆอ่ะเราก็ปลื้มใจใช่ไหมแต่พอมันได้เป็นของแท้มันเป็นของก๊อปอ่ะเราก็ต้องยอมรับมันนะบางครั้งใช้มาแป๊บๆระเบิดพังคุณผู้ฟังมันอันตรายต่อชีวิตนะเพราะมันไม่มีอะไรที่รับรองเลยอ่ะมอกเองก็ดีมาตรฐานอะไรเลยก็ดีนะ
ซื้อครีมมาแต่ก็เป็นครีมที่ไม่ได้ผ่านอย.เป็นครีมที่โอ๊ยเห็นก็ซื้อตามตลาดนัดแล้วมันสวยง่ะทาแล้วขาวจังคุณผู้ฟังจำเอาไว้นะไม่มีครีมไม่มีอะไรที่ทำให้เราขาวใสเด้งเนี้ยไม่มีอ่ะคุณผู้ฟังจำดีเจสอนไว้เลยถ้าหากมีนั้นน่ะอันตรายนะครับอันตรายจริงๆนะครับไม่มีอะไรที่ทำให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแบบก้าวกระโดดได้เลยคุณผู้ฟังดังนั้นแล้วจะเลือกจะทำอะไรต้องระมัดระวังให้ดีฮะดีเจสอนขอเตือนนะขอเตือนจริงๆฝากทุกท่านด้วยแล้วกันนะครับอ้าวนะครับใช้ของก็ต้องใช้ของให้มันมีคุณภาพนะดูอย.ดูสินค้านะครับดูเครื่องหมายการค้าให้ดีว่าถูกต้องนะฮะเราจะได้รู้สึกว่ามันปลอดภัยอ่ะใช้แล้วรู้สึกสบายใจคุณผู้ฟังวันนี้เวลาหมดเวลาครับขอบคุณทุกท่านติดตามรับฟังรับชมฮะเจอกันอีกทีนึงนะครับในวันพรุ่งนี้วันนี้ผมดีเจสอนครับว่าที่เรือตรีอดิศรจันทรวัฒน์ลาทุกคนไปก่อนมีความสุขมากๆร่ำรวยเงินทองทุกท่านสวัสดี

0: 28กรกฎาคมบดินทร์เฉลิมล่าองค์ราชาทศมินปิ่นสยามพระบุญญาเกริกฟ้าก้องเขตคามชนทั่วลามแซ่ซ้องพระบารมีขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานสถิตมารร่มเกล้าเป็นฉัตรสีเปี่ยมพระเกษมสำราญทุกนาทีทั่วธานีประนมมือถวายพระพรด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทย
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: จังหวัดเชียงใหม่เตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติในโอกาสทรงติดตามการขับเคลื่อนโครงการธรรมะนาวาวังและทรงร่วมกิจกรรมจิตอาสาณวัดยางกวงอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นายศิวัฒน์ธมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ได้ประชุมหารือและลงพื้นที่สำรวจสถานที่เพื่อเตรียมความพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารเสด็จพร้อมด้วยเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงติดตามการขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวธรรมนาวาวังและทรงร่วมกิจกรรมจิตอาสาณวัดยางกวงตำบลหายาอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ในวันศุกร์ที่7สิงหาคม2569โดยได้มอบหมายภารกิจหน้าที่ให้แต่ละหน่วยงานไปดำเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อต่อยอดที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานคำขวัญจิตอาสาพระราชทานเมื่อวันพฤหัสบดีที่23กรกฎาคมพุทธศักราช2569ความว่าเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทโดยทรงเชื่อมโยงหลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์จากโครงการธรรมนาวาวังเข้ากับการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ของจิตอาสาทั้งนี้ภายในงานจะแบ่งกิจกรรมหลักออกเป็น2 ส่วนคือการจัดบูธนิทรรศการเกี่ยวกับการขับเคลื่อนโครงการธรรมนาวาวังของหน่วยงานต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งนำเสนอแนวทางและผลการดำเนินงานของโครงการธรรมนาวาวังควบคู่กับจิตอาสาพระราชทานโดยมีปัญญาความซื่อสัตย์สัจจะและความดีเป็นหลักในการดำเนินชีวิตเมื่อมีหลักธรรมยึดเหนี่ยวจิตใจแล้วการทำงานจิตอาสาและการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ก็จะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมจิตอาสาโดยการจัดทำอาหารแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่และปรับภูมิทัศน์ภายในบริเวณโดยรอบวัดยางกวงพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน News.
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตนคนศพ
10: เกิดเหตุรถ10ล้อชนกับรถทัวร์มีคนเจ็บ5คนคนตาย10ศพเจ้าหน้าที่เก็บศพไปแล้ว6ศพ
11: น่าสงสารจังเอ๊ะทำไมคนเจ็บเป็นคนแต่คนตายเป็นศพล่ะ
12: ไม่ว่าคนเจ็บหรือคนตายก็เป็นคนเหมือนกันที่ถูกต้องใช้ลักษณะนามว่าคนทั้ง2คำ
11: แล้วทำไมเขาใช้ลักษณะนามว่าศพกับคนตายล่ะ
12: เขาใช้ผิดนะสิเพราะเขาคิดเลยไปว่าเมื่อตายแล้วก็กลายเป็นศพนะสิเลยใช้เร็วไปหน่อยคนใช้ลักษณะนามว่าคนไม่ว่าจะเป็นคนเจ็บหรือคนตายส่วนศพเป็นลักษณะนามของศพ
13: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 นถึง 17:00 นทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
7: และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่ 044-353-452หรือ081-616-2399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการพยากรณ์อากาศสดจากสถานีวิทยุกรมอุตุนิยมวิทยาครับ

0: นะจาปิวิเตนะชรังวิหันติแปลว่ากำจัดความแก่ด้วยทรัพย์ไม่ได้เมื่อความแก่ชรามาบังคับจะเอาทรัพย์มากมูลมาทูลหัวเข้าต่อสู้หูตาชรามัวดูหน้าหัวเต็มทีไม่มีทางจะเอาสิ่งใดๆที่ในโลกมาแก้โรคกายาชราขวางถึงศักดิ์สิทธิ์ฤทธีไม่มีทางชราร่างดุดันมันไม่ยอมสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการกฎแห่งกรรมผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับทีนี้จะพูดถึงเรื่องประเพณีหล่อเทียนเข้าพรรษาประเพณีนี้ทำกันมาแล้วตั้งแต่ครั้งโบราณกาลแล้วในปัจจุบันนี้ในประเทศไทยของเราก็ได้มีการทำกันอยู่เป็นประจำทุกๆปีคือเมื่อใกล้จะถึงฤดูการเข้าปูริมพรรษาตามพระพุทธานุญาตบรรดาพระภิกษุทั้งหลายต้องเข้าจำพรรษาในอารามนั้นๆไม่ให้มีการเที่ยวจาริกไปที่อื่นๆนอกจากจะไปด้วยสัตหกิจเท่านั้นอาศัยเหตุนี้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายจึงได้พร้อมใจกันมาทำให้เป็นกุศลวิธีขึ้นคือได้พร้อมกันจัดการหล่อเทียนเข้าพรรษาขึ้นเมื่อทำการหล่อเสร็จแล้วก็ได้พร้อมกันทำการฉลองเทียนที่หล่อเสร็จแล้วนั้นอย่างสนุกสนานแล้วก็มีความปลาบปลื้มในการกุศลที่พวกตนได้พร้อมใจกันทำขึ้นเมื่อเสร็จจากการฉลองแล้วจึงได้พร้อมกันนำไปแห่รอบพระอุโบสถโดยทักษิณาวัด3รอบแล้วก็นำไปประดิษฐานไว้ในพระอุโบสถเพื่อเอาไว้สำหรับจุดบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จนตลอดไตรมาส3เดือนและการที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้พร้อมกันหล่อเทียนไว้เพื่อให้เป็นเครื่องสำหรับบูชานี้ก็นับเข้าได้ว่าเป็นไวยาวัจจไมยกุศลบุญกิริยาวัตถุชนิดหนึ่งซึ่งก็นับเข้าไว้ในทานวัตถุ10ประการการถวายประทีปชวาลาไว้เป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาต่อไปนี้จะได้นำเรื่องของนายมาลาการมาเล่าไว้เพื่อให้เป็นตัวอย่างอันดีของผู้ที่ได้ทำการบูชาต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าในสมัยเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่นั้นมีนายช่างเก็บดอกไม้ของพระเจ้าพิมพิสารผู้หนึ่งชื่อนายมาลาการนายมาลาการผู้นี้เก็บดอกไม้ไปถวายพระเจ้าพิมพิสารวันละ8ธนานแต่เช้าทุกวันครั้นอยู่มาวันหนึ่งในขณะที่นายมาลาการได้ถือกระเช้าดอกไม้จะเข้าไปสู่พระนครเพื่อถวายพระเจ้าพิมพิสารก็ได้ไปพบสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์สาวกกำลังจะเสด็จไปบิณฑบาตในกรุงราชคฤห์มหานครด้วยพระพุทธลีลาอันเป็นที่อัศจรรย์เมื่อนายมาลาการได้ทัศนาการพระพุทธองค์มองเห็นเป็นพวงแก้วและพวงทองซึ่งประดับประดาไปด้วยมหาปุริสลักษณะครบ32ประการมีส่วนงดงามประกอบด้วยพระสิริอันสมบูรณ์นายมาลาการพิจารณาไปก็มีจิตเลื่อมใสศรัทธามีกำลังก็มาดำริแต่ในใจว่าเราจะบำเพ็ญกุศลแด่สมเด็จพระบรมศาสดาจารย์อย่างไรดีเมื่อมองไม่เห็นมีสิ่งอื่นที่จะบริจาคทานได้แล้วก็เลยคิดต่อไปว่าอยากกระนั้นเลยเราจะบูชาพระพุทธองค์ด้วยดอกมะลิที่มีอยู่ในกระเช้านี้เถิดเห็นว่าจะเป็นการเหมาะสมดีแต่กลับหวนคิดอีกว่าดอกไม้เหล่านี้เป็นของสำหรับถวายพระราชาอยู่เป็นนิดเมื่อวันนี้พระองค์ไม่ได้ก็จะทรงพิโรธให้ลงอาญาจองจำประหารชีวิตเราเสียหรือทรงให้ในประเทศเราเสียจากแว่นแคว้นของพระองค์เป็นมั่นคงเอเราจะทำประการใดดีหนอเมื่อนายมาลาการนั้นคำนึงอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็ได้ตกลงตัดสินใจอย่างเด็ดขาดว่าถึงพระราชาจะทรงรับสั่งให้ประหารชีวิตเราเสียก็ตามทีเถอะเราก็จะสู้ยอมสละชีวิตของเราเพื่อกระทำพุทธบูชาด้วยดอกมะลิเหล่านี้เพื่อความสุขความเจริญแก่ตัวเราตลอดกาลนานเสร็จแล้วนายมาลาการก็ได้เอาดอกมะลิทั้ง8ธนานั้นบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยจิตอันร่าเริงยินดีดอกมะลิ8ธนานั้นเกิดมหัศจรรย์แวดล้อมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้ง4ด้านมีช่องเฉพาะเพียงแต่ประตูเป็นที่เสด็จไปเท่านั้น เมื่อนายมลาการเห็นอย่างนั้นแล้วก็มีความปลาบปลื้มเป็นอย่างยิ่งจึงได้เดินตามพระผู้มีพระภาคเจ้าไปสิ้นหนทางหน่อยหนึ่งแล้วก็ถวายบังคมลาถือเอากระเช้าเปล่าๆกลับไปยังบ้านเรือนของตนครั้งนั้นภรรยาของนายมลาการนั้นเป็นคนอันธพาลเมื่อเห็นสามีตนกลับมาก็ไต่ถามเมื่อทราบความแล้วก็ไม่ได้เกิดความเลื่อมใสในปฏิหารอะไรกลับด่าว่านายมลาการด้วยถ้อยคำหยาบช้าต่างๆนานาแล้วก็ได้อุ้มเอาบุตรเข้าเฝ้าพระมหากษัตริย์ทูลเล่าเหตุการณ์นั้นให้ท้าวเธอทรงทราบและได้ทูลยกเอาตัวของตัวออกไม่รับรู้ในการกระทำของสามีตนและจะขออย่าขาดจากความเป็นภรรยาสามีกับนายมลาการนั้นเมื่อพระเจ้าพิมพิสารบรมกษัตริย์ได้ทรงสดับอย่างนั้นแล้วพระองค์ก็ทรงมีความเลื่อมใสในปฏิหารดังนั้นจึงได้คิดตำหนิติเตียนภรรยานายมลาการนั้นว่าเป็นผู้หญิงอันธพาลแต่ว่าพระองค์ได้ทรงทำประหนึ่งว่ากริ้วโกรธนายมลาการแล้วก็ทรงรับสั่งให้ภรรยาของนายมลาการนั้นกลับไปแล้วพระองค์ก็เสด็จไปสู่สำนักของพระบรมศาสดาถวายบังคมแล้วก็ได้เสด็จตามพุทธองค์ไปส่วนสมเด็จพระบรมศาสดาจารย์นั้นทรงทราบแล้วว่าพระเจ้าพิมพิสารทรงมีพระทัยเลื่อมใสต่อการบูชาของนายมลาการพระพุทธองค์จึงได้ทรงเสด็จโดยมรรควิธีถึงทวารพระราชมณเทียนพระเจ้าพิมพิสารก็รับบาตรด้วยมีพระประสงค์จะให้พุทธองค์ได้เสด็จเข้าไปประทับนั่งในราชมณเทียนแต่ว่าองค์สมเด็จพระบรมศาสดาทรงแสดงอาการประทับนั่งณท้องพระลานหลวงนั้นเมื่อท้าวเธอได้ทรงทราบพุทธประสงค์ดังนั้นก็มีรับสั่งให้พนักงานจัดการปลูกปารำขึ้นในที่นั้นทันทีขั้นปารำสำเร็จแล้วพระพุทธองค์ก็ได้ทรงประทับนั่งพร้อมภิกษุสงฆ์สาวกพระเจ้าพิมพิสารก็ทรงเลี้ยงดูหมู่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธองค์เป็นประธานด้วยพัตตาหารอันประณีตเมื่อเสร็จภัตตกิจแล้วพระพุทธองค์ก็ได้ทรงกระทำอนุโมทนาแล้วได้เสด็จกลับไปสู่พระวิหารเมื่อพระเจ้าพิมพิสารทรงเสด็จพระพุทธองค์กลับมาแล้วจึงตรัสสั่งให้ไปตามนายมลาการมาเฝ้าตรัสถามว่าท่านคิดอย่างไรถึงได้นำเอาดอกไม้ของเราไปบูชาพระบรมศาสดาจารย์โดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตจากเรานายมลาการจึงได้กราบทูลว่าขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าได้คิดว่าเมื่อพระองค์จะทรงสั่งฆ่าข้าพระองค์เสียก็ตามหรือพระองค์จะให้ทรงตัดมือตัดเท้าข้าพระองค์เสียก็ตามหรือพระองค์จะทรงในประเทศข้าพระองค์ไปเสียจากแว่นแคว้นก็ตามข้าพระองค์ก็ขอสละชีวิตเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อพระราชาได้ทรงสดับอย่างนี้แล้วก็มีพระทัยสมนัสตรัสสรรเสริญนายมลาการด้วยประการต่างๆว่าเธอเป็นมหาบุรุษแล้วก็ได้ทรงพระราชทานวัตถุสิ่งละ8คือช้าง8เชือกม้า8ตัวทาสชาย8คนทาสหญิง8คนเครื่องประดับอย่างใหญ่8สำรับกหาปณะละ 8,000 นารีบำเรอซึ่งประดับตกแต่งแล้วด้วยเครื่องอลังการ8นางและบ้านสวย8ตำบลนี่เป็นผลแห่งการทำพุทธบูชาในชาติปัจจุบันเห็นทันตาครั้นต่อไปในอนาคตการนายมลาการก็จะตรัสรู้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้ามีพระนามว่าสมณะเพราะฉะนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ทรงตรัสไว้ว่าการบูชาจะมีผลน้อยและผลมากนั้นก็เพราะอาศัยวัตถุและจิตใจเป็นที่ตั้งเมื่อไม่มีจิตเลื่อมใสแล้วแม้ทายทานจะมากสักเท่าไหร่ก็ตามผลที่ได้รับนั้นก็น้อยเมื่อมีจิตเลื่อมใสแล้วถึงแม้วัตถุทายทานนั้นจะน้อยเหตุผลที่ได้นั้นย่อมจะมีมากยิ่งเรื่องของนายมลาการก็มีอย่างนี้ครับการที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้ชักชวนซึ่งกันและกันได้มาประชุมช่วยเหลือกันหล่อเทียนเข้าพรรษาแล้วช่วยกันแห่ไปประดิษฐานไว้ในพระอุโบสถเพื่อจะได้เอาไว้จุดเป็นประทีปสำหรับเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาในการปุริมาเข้าพรรษาเพราะว่าในพระอุโบสถนั้นย่อมจะเป็นที่ชุมนุมของพระภิกษุสงฆ์เวลาทำสังฆกิจสังฆกรรมต่างๆมีสวดปาติโมกข์ทำวัดเช้าเย็นเป็นต้นพุทธศาสนิกชนที่ทำเช่นนี้ได้นับว่าได้กระทำในสิ่งที่ชอบ
1: ตามระบบแบบแผนที่มีมาแล้วแต่โบราณย่อมจะเป็นสิ่งอำนวยสุขประโยชน์ให้บังเกิดแก่พุทธศาสนิกชนผู้กระทำนั้นตลอดกาลนานและประเพณีหล่อเทียนเข้าพรรษานี้ก็เป็นประเพณีหนึ่งที่จัดเข้าไว้ในราชประเพณีซึ่งปรากฏอยู่ในพระราชพิธีต่างๆในหนังสือพระราชพิธี12เดือนครับ
0: ท่านผู้ฟังความหมายของวันเข้าพรรษาก็คือเป็นวันที่พระภิกษุสงฆ์อธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ณวัดหรือว่าที่แห่งใดแห่งหนึ่งตลอดระยะเวลาฤดูฝนมีกำหนด3เดือนตามพระวินัยบัญญัติโดยไม่ไปค้างแรมที่อื่นแต่เดิมในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงบัญญัติพระวินัยให้พระสงฆ์สาวกอยู่ประจำพรรษาก็ต่างพากันออกเดินทางเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสถานที่ต่างๆโดยไม่ย่อท้อทั้งในฤดูหนาวฤดูร้อนฤดูฝนต่อมาชาวบ้านเขาก็ติเตียนว่าพวกลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเนี่ยพวกสมณะสากยบุตรเนี่ยไม่ยอมหยุดสัญจรขนาดหน้าฝนก็ไม่หยุดในขณะที่พวกพ่อค้าบ้างพวกนักบวชในศาสนาอื่นๆเขาต่างพากันหยุดสัญจรในช่วงฤดูฝนนี้การที่พระภิกษุลูกศิษย์พระพุทธเจ้าจาริกไปในที่ต่างๆแม้ในฤดูฝนก็ย่อมไปเหยียบย่ำข้าวกล้าที่ชาวบ้านเขาเพิ่งจะตกกล้ากันไว้เพราะเป็นฤดูการตกกล้าของเขาเขาได้รับความเสียหายหรือไม่ก็อาจจะไปเหยียบย่ำโดนสัตว์เล็กสัตว์น้อยที่ออกหากินจนถึงแก่ความตายเพราะว่าฤดูนี้พวกสัตว์มันเยอะแมลงก็มากกบเขียดก็เยอะเมื่อพระพุทธองค์ทรงทราบเรื่องก็วางระเบียบให้พระภิกษุสงฆ์เข้าอยู่ประจำที่ตลอดระยะเวลา3เดือนแห่งฤดูฝนภิกษุสงฆ์ที่อธิษฐานเข้าพรรษาแล้วจะไปค้างแรมที่อื่นนอกเหนือจากวัดหรือว่าที่อยู่ของตัวไม่ได้แม้แต่คืนเดียวหากไปแล้วไม่สามารถจะกลับมาในเวลาที่กำหนดคือก่อนรุ่งสว่าง

7วันนะไม่เกิน7วันให้ไว้4อย่างกรณีจำเป็น4ประการ1ไปเพื่อรักษาพยาบาลพระภิกษุหรือว่าบิดามารดาเจ็บป่วยไปดูแลอันนี้อนุญาตให้ไปได้2ไประงับไม่ให้พระภิกษุศึกนะอย่างได้ข่าวว่าพระเจ้าอาวาสวัดโน้นเนี่ยท่านเบื่อหน่ายท่านอยากจะศึกแถวจันทบุรีน่ะอันนี้ไปได้ไปเพื่อไปปลอบโยนโอโลมปฏิโลมเพื่อให้ท่านอยู่ต่อไปสามไปเพื่อกิจธุระของคณะสงฆ์เช่นไปหาอุปกรณ์มาซ่อมแซมวัดซึ่งทรุดโทรมในพรรษานั้นกุฏิหักบ้างหรือว่าเสนาสนะที่อยู่นะมันผุพังก็อนุญาตให้ไปได้ไปหาไม้หาปูนหาอะไรแล้วแต่ที่จะมาซ่อมมาสร้างได้นะแต่ไม่ใช่ว่าเอ๊ะวันธรรมดาก่อนนี้ก็พังมาตั้งนานแล้วไม่ไปพอเข้าพรรษาจะไปอะอย่างนี้ไม่สมควรนะนะ 4. ทายกเขานิมนต์ไปฉลองศรัทธาในการบำเพ็ญกุศลของเขาคือโยมเขานิมนต์ไปงานที่เขาจะทำบุญอะอย่างนี้ให้ไปได้แต่ไม่เกิน7วันในการอธิษฐานเข้าพรรษาณวัดหรือว่าที่ใดที่หนึ่งจะเคลื่อนย้ายไปอยู่ที่อื่นไม่ได้นอกจากเหตุจำเป็น5ประการนะคือ1วัดหรือว่าที่อยู่เนี่ยถูกสัตว์ร้ายรบกวนนะเสือเข้ามากัดพระอะไรอย่างเงี้ยถูกโจรปล้นวิหารถูกไฟไหม้หรือว่าถูกน้ำท่วมนะน้ำท่วมนี่อยู่ไม่ได้แน่ก็ต้องย้ายอนุญาตให้ย้ายไปอยู่ที่อื่นได้ในระหว่างพรรษานะ2ชาวบ้านถูกโจรปล้นหรือว่ามีภัยก็อพยพหนีกันก็อนุญาตให้พระหนีไปกับชาวบ้านได้ไม่ใช่ชาวบ้านหนีไปหมดแล้วพระหนีไม่ได้อะไรก็ต้องอยู่ให้เดือดร้อนอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะไม่ถึงขนาดนั้นหรอกหรือถ้าหากว่าชาวบ้านเขาแตกเป็นสองฝ่ายเขาจะไปซ้ายฝ่ายหนึ่งขวาฝ่ายหนึ่งให้พระเลือกเอาให้ไปกับฝ่ายที่มีศรัทธาเลื่อมใสก็ใช่สิถ้าไปกับชุดที่เขาไม่เลื่อมใสพระก็อดสิโยมก็สามขาดแคลนอาหารหรือว่ายารักษาโรคนะอาหารก็ไม่มียารักษาโรคก็ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยนะครับอนุญาตให้ย้ายวัดได้ไปอยู่ที่อื่นได้ระหว่างพรรษา 4. มีผู้เอาทรัพย์มาล่อพระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้หนีไปเสพพ้นได้เอาทรัพย์มาล่อให้ศึกบ้างจะเอาไปเป็นลูกเขยบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะให้หญิงมาล่อลูกสาวหลานสาวอะไรลักษณะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยหนีไปได้นะไม่เป็นไรอ่ะไปได้กลางพรรษาก็ไปได้ต้นพรรษาก็ไปได้ข้อสำคัญจะไม่ไปอ่ะดินะแต่ถ้าจะไปไปได้นะครับ5ภิกษุสงฆ์แตกกันหรือว่ามีผู้พยายามทำให้ภิกษุสงฆ์ในวัดแตกกันให้ไปเพื่อหาทางระงับได้นะคือถ้าไปแล้วมันดีขึ้นก็เอานะไปได้นะทีนี้ประโยชน์ในการเข้าพรรษาของพระภิกษุ1เป็นช่วงที่ชาวบ้านเขาประกอบอาชีพทำไร่ทำนาหากภิกษุสงฆ์เดินทางจาริกไปในสถานที่ต่างๆอาจจะไปเหยียบต้นกล้าหรือสัตว์เล็กสัตว์น้อยให้ได้รับความเสียหายล้มตายอันนี้เป็นประโยชน์ข้อที่1 2หลังจากเดินทางจาริกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนามา 8-9 เดือนแล้วพระภิกษุสงฆ์จะได้หยุดพักผ่อนบ้าง3เป็นเวลาที่พระภิกษุสงฆ์จะได้ประพฤติปฏิบัติธรรมสำหรับตัวเองศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยจะเรียนนักธรรมตรีนักธรรมโทนักธรรมเอกเรียนปริญญาอะไรก็เอาละตอนนี้เตรียมสั่งสอนประชาชนเมื่อถึงออกพรรษา 4. เพื่อจะได้มีโอกาสอบรมสั่งสอนและบวชให้กับกุลบุตรผู้มีอายุครบบวชซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต่อไป 5. เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสบำเพ็ญกุศลเป็นการพิเศษเช่นการทำบุญตักบาตรหล่อเทียนเข้าพรรษาถวายผ้าอาบน้ำฝนรักษาศีลเจริญภาวนาถวายจตุปัจจัยไตรธรรมงดเว้นอบายมุขแล้วก็มีโอกาสได้ฟังพระธรรมเทศนาตลอดเวลาเข้าพรรษานะพิธีที่เกี่ยวข้องกับวันเข้าพรรษาที่เห็นชัดๆมีอยู่2 อย่าง1พิธีหล่อเทียนครับหล่อเทียนเข้าพรรษาหรือว่าหล่อเทียนจำนำพรรษา2พิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนนะการประกอบพิธีในวันเข้าพรรษาสำหรับประชาชนทั่วไปเมื่อถึงวันเข้าพรรษาก็จะทำบุญตักบาตรเป็นกรณีพิเศษเช่นถวายสังฆทานถวายผ้าอาบ

0: น้ำฝนถวายดอกไม้ธูปเทียนจตุปัจจัยทายธรรมและผู้มีศรัทธาแก่กล้าก็จะทำการเข้าพรรษาด้วยคือการงดเว้นจากอบายมุขจากสิ่งเสพติดสุราเมรัยไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุขต่างๆตลอดระยะเวลา3เดือนของการเข้าพรรษาซึ่งจะเป็นหนทางให้สามารถจะละเลิกได้ตลอดกาลในโอกาสข้างหน้านะครับกิจกรรมที่ควรปฏิบัติในวันเข้าพรรษามีอะไรบ้าง 1. ตอนเช้าก็ทำบุญตักบาตรนะครับ 2. ไปวัดเพื่อฟังพระธรรมเทศนา 3. จัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่เรื่องราวประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับวันเข้าพรรษาเนี่ยแล้วก็ 4. ถวายผ้าน้ำฝนร่วมหล่อเทียนพรรษาแล้วก็ถวายจตุปัจจัยทายธรรม 5. ถือศีลปฏิบัติธรรมและละเว้นอบายมุขทั้งปวง 6. ทำความสะอาดบ้านเรือนสถานที่ราชการมีการประดับธงชาติและธงธรรมจักรนะครับเดี๋ยวคุยเพิ่มเติมเรื่องหล่อเทียนเข้าพรรษาหน่อยนะครับเพราะว่าอันนี้เขาทำกันมาตั้งแต่ครั้งโบราณเพราะว่าสมัยก่อนยังไม่มีไฟฟ้าใช้อย่างในปัจจุบันเวลาพระภิกษุสามเณรจะสวดมนต์ท่องจำตำรับตำราต้องอาศัยแสงสว่างจากคบบางขี้ใต้บางตะเกียงเทียนไขชาวบ้านก็พร้อมใจกันหล่อเทียนถวายเป็นแท่งใหญ่ๆเลยโดยการเรียรายขี้ผึ้งจากผู้มีจิตศรัทธาเมื่อมีมากพอแล้วก็ทำการหล่อที่วัดหรือว่าสถานที่จัดงานทำการตกแต่งประดับประดาและแกะสลักลวดลายสวยงามมีการประกวดประขันความสวยงามกันเป็นที่ครื้นเครงก่อนถึงวันเข้าพรรษา1วันจะจัดให้มีการฉลองต้นเทียนกลางคืนก็มีมหรสพสมโภชนิมนต์พระมาสวดเจริญพระพุทธมนต์ซึ่งพิธีการเหล่านี้ก็สุดแล้วแต่จะเห็นสมควรพอรุ่งเช้าเป็นวันเข้าพรรษาก็ทำการแห่ต้นเทียนไปถวายพระตามวัดต่างๆแม้ว่าในปัจจุบันบ้านเมืองจะเจริญรุ่งเรืองมีไฟฟ้าใช้กันเป็นส่วนใหญ่แล้วแต่ชาวบ้านก็ยังนิยมประกอบพิธีหล่อเทียนแล้วก็แห่เทียนเข้าพรรษากันอยู่บางจังหวัดก็จัดเป็นงานประเพณียิ่งใหญ่ระดับประเทศเช่นที่จังหวัดอุบลราชธานีเป็นต้นอานิสงส์ของการหล่อเทียนหรือว่าถวายเทียนพรรษาแก่พระภิกษุสงฆ์ถือกันว่าจะทำให้เป็นผู้มีปัญญาดีเจริญก้าวหน้าเหมือนดังแสงเทียนที่ส่องสว่างในยามค่ำคืนซึ่งพระภิกษุสงฆ์ในสมัยก่อนใช้เป็นแสงสว่างในการอ่านหนังสือธรรมะแล้วก็ประกอบกิจวัตรของสงฆ์ส่วนการถวายผ้าอาบน้ำฝนเนี่ยแต่เดิมมีพุทธบัญญัติให้ภิกษุสงฆ์มีผ้าได้เพียง3ผืนคือไตรจีวรไตรจีวรหรือว่าผ้า3ผืนก็ได้แก่สบงสบงก็คือผ้านุ่งของพระนั่นแหละนะแล้วก็จีวรสำหรับผ้าห่มแล้วก็สังฆติสังฆติก็คือจีวรอีกผืนหนึ่งห่มซ้อนเอาไว้ข้างนอกที่พาดบ่าพระอะไรจะใช้ในเวลาอากาศหนาวก็เอามาเป็นผ้าห่มได้นะครับแล้วต่อมานางวิสาขานี่ทราบว่าพระสงฆ์ไม่มีผ้าสำหรับอาบน้ำฝนเพราะเคยให้คนที่บ้านเนี่ยเอาอาหารไปถวายพระที่วัดปรากฏว่าไปเห็นพระกำลังเปลือยกายอาบน้ำฝนอยู่ก็ตกใจรีบกลับมาแล้วก็มาบอกนางวิสาขานางวิสาขาก็เลยปรารถนาจะถวายความสะดวกก็กราบทูลต่อพระพุทธเจ้าขอถวายสิ่งของต่างๆเพิ่มอีก8อย่างหลังจากที่ว่ารับได้แต่เพียงพระภิกษุมีเพียงไตรจีวรเท่านั้นนะครับคืออะไรบ้าง 1. ผ้าอาบน้ำฝนอันนี้โยมสามารถถวายเพิ่มเข้าไปได้แล้วก็ถวายอาคันตุกะพัดคืออาหารสำหรับภิกษุผู้มาเยือนนะธรรมดาแต่ก่อนเนี้ยคงจะไม่ได้อะคือถึงจะมีพระภิกษุมาที่วัดนั้นกี่รูปก็แล้วแต่ก็คงจะต้องอาศัยอาหารเก่าที่บิณฑบาตกันในวัดนั่นแหละได้แค่ไหนก็แบ่งกันไปมีมาเยอะก็เหลือน้อยก็ฉันได้องค์ละนิดองค์ละหน่อยพอไม่พอไม่รู้ได้แค่นั้นแต่ว่าตอนนี้นางวิสาขาขอว่าถ้ามีภิกษุมาเยือนเนี่ยขอถวายอาหารเพิ่มเติมนะครับ3คมิกะพัตตะคืออาหารสำหรับภิกษุผู้กำลังจะไปจากวัดหรือว่าเดินทางเพราะว่าเดินทางก่อนเดินทางไกลแต่ก่อนนี่ไม่ได้พระพุทธเจ้าบอกให้ไปหาเอาข้างหน้าว่าอย่างนั้นมีก็มีไม่มีก็อดแต่ว่านางวิสาขาบอกขอเถอะขอให้ถวายอาหารสำหรับภิกษุผู้เดินทางบางทีจะเดินทางกลับไปเยี่ยมแม่เยี่ยมพ่อที่อยู่ไกลแสนไกลท่านจะได้มีโอกาสได้นำไปกบไปฉันในระหว่างการเดินทางได้ 4. อาหารสำหรับภิกษุผู้ป่วยไข้ 5. อาหารสำหรับภิกษุผู้พยาบาลไข้ ยาสำหรับภิกษุผู้ป่วยไข้7ข้าวยาคูที่ถวายเป็นประจำแล้วก็8ผ้าอาบน้ำสำหรับนางภิกษุณีอันนี้ขอถวายเป็นพิเศษซึ่งให้เห็นว่าแต่ก่อนนี้ไม่มีนะครับของอย่างนี้พุทธเจ้าไม่ยอมให้ถวายไม่ยอมให้รับแต่ว่านางวิสาขาขอเพื่อความสะดวกของภิกษุนะสมัยพุทธกาลนี่คงจะเคร่งมากเลยอะไรก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้นะเพราะว่าตอนหลังพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านผ่อนคลายให้เยอะนะพระองค์เห็นเหตุอันควรก็ทรงอนุญาตตามที่ขออ
1: ่ะอย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
2: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
3: อาชีวะพดุงประชายะลาเปิดค่ายต้นกล้า 2B คนดีสีพดุงหลอมรวมเยาวชนสู่ประชากรคุณภาพพึ่งพาตนเองได้ในสังคมพหุวัฒนธรรมวิทยาลัยอาชีวศึกษาพดุงประชายะลาเดินหน้าพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนจัดพิธีเปิดโครงการค่ายต้นกล้าประชากรคุณภาพประจำปีการศึกษา2569ต้นกล้า 2B คนดีสีพดุงกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่29ถึง31กรกฎาคม2569โดยมีนักเรียนและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงรวมทั้งสิ้น384คนนางสมพรกิติสาธรผู้อำนวยการวิทยาลัยเปิดเผยถึงวัตถุประสงค์ของการจัดค่ายในครั้งนี้ว่ามุ่งเน้นการหลอมรวมให้นักเรียนและนักศึกษาเป็นหนึ่งเดียวสามารถอยู่ร่วมกันท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุขไม่แปลกแยกพร้อมทั้งปลูกฝังอุดมการความรักในสถาบันหลักของชาติประกอบด้วย5รักได้แก่รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์รักพ่อแม่รักครูรักเพื่อนและรักองค์กรตลอดจนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีระเบียบวินัยมีความรับผิดชอบทำงานเป็นทีมและห่างไกลจากยาเสพติดภายในค่ายประกอบไปด้วยกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์และพัฒนาศักยภาพรอบด้านเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงได้แก่กิจกรรมฝึกระเบียบวินัยกิจกรรมบรรยายพิเศษหัวข้อรู้เท่าทันภัยยาเสพติดสร้างภูมิคุ้มกันให้ชีวิตกิจกรรมแสงเทียนแห่งปัญญาฐานการเรียนรู้ต่างๆกิจกรรมรู้รักสามัคคีและกิจกรรมรอบกองไฟรวมทั้งกิจกรรม5รักปลูกฝังค่านิยมและความผูกพันต่อสถาบันครอบครัวและสังคม
4: จบข่าววินุรัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
2: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
5: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
6: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาท เราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
7: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
8: English please press 1
9: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
10: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
11: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
10: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
11: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
12: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
13: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
14: ตอนทิ้งซากสัตว์ผิดที่ผิดกฎหมาย
15: เอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน้องน้องเอ้ทำอะไรนะฮะมายงมายนอะไรข้างทางแบบนี้ล่ะฮะ
16: เอ้าก็ทิ้งหมาตายไงล่ะเนี่ย
15: อ้าว
16: ไม่เห็นแล้วลุง
15: เฮ้ยเอามาทิ้งข้างทางอย่างนี้ไม่ได้ไหนน้องมันต้องใส่ถุงให้มิดชิดแล้วก็ไปทิ้งที่ถังขยะหรือไม่ก็เอาไปทิ้งที่เทศบาลเขากำหนดไว้มายนข้างทางแบบนี้ไม่ได้นะเฮ้ย
17: ใช่แล้วค่ะเพราะกฎหมายว่าไว้การทิ้งซากสัตว์ไม่ถูกที่จะต้องถูกปรับเงินไม่เกิน 5,000 บาทฉะนั้นอย่าทิ้งซากสัตว์ให้อุจจาตาประชาชนแล้วก็เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคเลยนะคะ
16: อุ้ยปรับเงินตั้ง 5,000 บาทเลยเหรอผมมาไปฝังใต้ต้นมะม่วงบ้านผมให้เป็นปุ๋ยดีกว่านะลุง
15: ใช่แล้วไอ้นมดีกว่าเสียเงินเยอะเลยนะ
18: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให
5: ้คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็น น้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือการบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียมคุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดสดพร้อมกันทางสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
8: วันนั้นจนถึงวันนี้ที่ยังหยัดยืนช่วยฟูฟื้นพี่น้องของเราดูแลบุคคลพิการสายตาร
19: ายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่างยั่ง

สวัสดีครับพบกับรายการแสงสว่างในความมืดนะครับประจำวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569ครับพบกับผมนนทวัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับเราก็จะนำเรื่องราวข่าวสารจากทางสมาคมจากทางองค์กรในเครือและองค์กรเครือข่ายมาประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับฟังกันเป็นประจำนะครับที่นี่9นาฬิกาถึง10นาฬิกาผ่าน2สถานีที่ให้ความอนุเคราะห์รับสัญญาณเรานะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามจร.นครราชสีมาคลื่นความถี่ FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองนะครับแล้วก็ทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงลุ่มน้ำลำตะคอง FM 100 เมกะเฮิรตซ์อำเภอสีคิ้วนะครับก็สามารถติดตามรับฟังกันได้หรือว่าฟังผ่านระบบออนไลน์ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเว็บไซต์ของทางสมาคมเราเอง www.nmab.or.th/radio แล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทยนะครับ www.pakfm.org แล้วก็ทางด้านของwww.ddlamtakong.com แล้วก็คลิกไปที่ FM 100 MHz รวมไปถึงหน้าเพจ Facebook แล้วก็ YouTube วิทยุมจร.นครราชสีมาครับติดตามรับฟังกันได้ตามช่องทางที่ท่านสะดวกได้เลยนะครับติชมรายการแจ้งผลการรับฟังกันเข้ามาได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์081-510-9471 081-510-9471นะครับหรือว่าชุดที่2อยากโทรเข้ามาพูดคุยเข้ามาสอบถามเรื่องของสิทธิสวัสดิการต่างๆของสมาคมของคนตาบอดเราหรือว่าของคนพิการนะครับก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้081-510-9471นะครับช่วงแรกครับเช่นเคย NMAB อัปเดตก็มีข่าวสารให้ท่านได้รับฟังไม่ว่าจะเป็นทางด้านของข่าวพยากรณ์อากาศนะครับประจำวันนะครับจากกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับแล้วก็รวมไปถึงหลักเกณฑ์การขอการปรับปรุงบ้านของคนพิการนะครับจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รายละเอียดข่าวจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับฟังกันในช่วงของ NMAB อัปเดตกันได้เลยครับ

0: ช่วง NMAB Update สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง NMB Update ครับผม
2: ค่ะซึ่งช่วงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของรายการแสงสว่างในความมืดนะคะ
1: ถูกต้องครับรายการของเราออกอากาศทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครราชสีมา FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองครับ
2: และก็ยังมีสถานีวิทยุกระจายเสียงลุ่มน้ำลำตะคอง FM 100เมกะเฮิรตซ์อำเภอสีคิ้วด้วยค่ะฟังกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง10นาฬิกาเลยนะคะ
1: ใช่ครับรายการนี้ผลิตโดยคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับผม
2: ค่ะแล้วก็สำหรับภารกิจการเจาะลึกข่าวสารประจำวันพฤหัสที่30กรกฎาคม2569วันนี้เรามีประเด็นสำคัญมาฝากกันเพียบเลยค่ะ
1: ผมเห็นหัวข้อแล้วน่าสนใจมากโดยเฉพาะเรื่องนโยบายปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยเพื่อคนตาบอดและคนพิการ
2: ใช่ค่ะเป็นโครงการจากทางกระทรวงพม.นะคะที่เขาสนับสนุนงบประมาณให้หลังละไม่เกิน 40,000 บาทค่ะ
1: โอ้โห 40,000 บาทคือแบบมองตามความจริงนะฮะค่าแรงกับค่าวัสดุก่อสร้างเดี๋ยวนี้แพงมากงบแค่นี้มันจะพอปรับปรุงบ้านได้จริงๆหรอครับ
2: คือถ้าจะสร้างใหม่ทั้งหลังเนี่ยไม่พออย่างที่ตั้งข้อสังเกตแน่นอนค่ะแต่เป้าหมายของเขาคือการปรับสภาพแวดล้อมเฉพาะจุดที่จำเป็นค่ะ
1: อ๋อเน้นแก้จุดที่ขัดขวางการใช้ชีวิตประจำวันใช่ไหมครับ
2: ถูกต้องค่ะอย่างเช่นพวกการทำทางลาดวีลแชร์หรือว่าการติดราวจับในลวงน้ำปรับระดับพื้นให้เรียบเสมอกันซึ่งงบ 40,000 เนี่ยพอแน่นอนค่ะที่จะเปลี่ยนจุดบอดให้ใช้งานได้จริงแล้วก็ลดอุบัติเหตุได้ทันที
1: เข้าใจแล้วครับคือทำบ้านให้เป็นเกราะคุ้มกันภัยสำหรับคนพิการนั่นเองแล้วแบบนี้ใครมีสิทธิบ้างครับจะแน่ใจได้ยังไงว่าเงินถึงมือคนที่เดือดร้อนจริงๆ
2: อันดับแรกเลยนะคะต้องมีบัตรคนพิการค่ะและต้องอาศัยอยู่ในบ้านหลังนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า6เดือนด้วยเพื่อป้องกันการสวมสิทธิค่ะ
1: สมเหตุสมผลครับและเรื่องรายได้ล่ะครับมีข้อกำหนดไหม
2: มีค่ะต้องเป็นผู้มีรายได้น้อยหรือรัฐช่วยเหลือแล้วแต่ยังไม่เพียงพอแล้วก็สภาพบ้านไม่มั่นคงค่ะอ๋อแล้วถ้าบ้านนั้นไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของคนพิการเองต้องมีหนังสือยินยอมจากเจ้าของบ้านด้วยนะคะ
1: แล้วเอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นเรื่องล่ะครับนอกจากพวกแบบคำขอสำเนาบัตรคนพิการทะเบียนบ้านบัตรประชาชนหรือหนังสือยินยอมแล้วเห็นว่าต้องมีอะไรพิเศษอีกอย่างใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะที่ขาดไม่ได้เลยคือภาพถ่ายที่อยู่อาศัยปัจจุบันค่ะต้องแนบไปด้วย
1: ทำไมต้องมีภาพถ่ายด้วยล่ะครับปกติยื่นเอกสารราชการก็ใช้แค่สำเนาบัตรต่างๆไม่ใช่หรอ
2: คือภาพถ่ายมันเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ที่บอกเล่าปัญหาได้ดีที่สุดค่ะเจ้าหน้าที่จะได้ประเมินได้ทันทีว่าสภาพแวดล้อมนั้นเป็นอุปสรรคต่อคนพิการแค่ไหน
1: อ๋อแบบนี้ก็ประเมินอนุมัติงบได้ตรงจุดขึ้นเนาะไม่ต้องเสียเวลาลงพื้นที่หลายรอบ
2: ถูกต้องเลยค่ะซึ่งสามารถนำเอกสารทั้ง6อย่างนี้ไปยื่นได้ที่พมจ.ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้บ้านได้เลยค่ะหรือโทรสอบถามสายด่วน1300ก็ได้ค่ะ
1: ครับผมทีนี้พอเราเร่งทำบ้านให้มั่นคงปลอดภัยแล้วก็ต้องมาดูเรื่องความท้าทายจากธรรมชาติด้วยเพราะว่าสภาพอากาศช่วงนี้น่าเป็นห่วงมาก
2: จริงค่ะโดยเฉพาะวันนี้พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกำลังเจอกับปรากฏการณ์ร่องมรสุมพาดผ่านนะคะทำให้มีฝนฟ้าคะนองถึง60%ของพื้นที่เลยค่ะ
1: 60%เลยเหรอครับและอย่างนครราชสีมาบ้านเราเหรอครับ
2: อากาศจะเป็นยังไงบ้างคะ
1: โคราชวันนี้อุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่23องศาเซลเซียสค่ะแล้วก็สูงสุด33องศาเซลเซียสส่วนจังหวัดอื่นๆในอีสานก็ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักบางแห่งด้วยนะครับ
2: มีจังหวัดไหนบ้างคะที่ต้องเตรียมรับมือ
1: ก็จะมีเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นบุรีรัมย์และก็สุรินทร์ค่ะ
2: คือคำว่าร่องมรสุมเนี่ยได้ยินบ่อยมากเวลารายงานอากาศมันทำหน้าที่เหมือนเป็นถนนไฮเวย์ที่ดึงเอาเมฆฝนมาปะทะกันใช่ไหมคะทำไมฝนถึงตกหนักและกินพื้นที่กว้างขนาดนี้
1: เปรียบเทียบได้เห็นภาพมากค่ะมันคือแนวที่ลม2ทิศทางมาชนกันอากาศก็เลยถูกยกตัวรุนแรงกลายเป็นเมฆฝนก้อนใหญ่ค่ะ
2: ยิ่งบวกกับปัจจัยอื่นด้วยไหมครับใช่ค่ะพอมันไปบวกกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยด้วยมันก็เหมือนการเติมเชื้อเพลิงให้ระบบอากาศทรงพลังขึ้นไปอีกค่ะ
1: มิน่าล่ะครับ ภาคอื่นๆถึงได้รับผลกระทบเป็นโดมิโนไปด้วยอย่างภาคเหนือภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกเจอฝนไปถึง70%เลยแถมมีตกหนักมากบางแห่งด้วย
2: ส่วนภาคกลางกรุงเทพมหานครและภาคใต้ฝั่งตะวันออกก็มีฝนอยู่ที่60-70%เหมือนกันค่ะเรียกได้ว่าตกเกือบทั่วประเทศเลย
1: โหตกหนักแบบนี้พื้นที่เสี่ยงอย่างลาดเชิงเขาหรือทางน้ำไหลผ่านต้องรับศึกหนักแน่
2: ถูกต้องที่สุดค่ะกลไกมันคือพอดินอุ้มน้ำฝนไว้จนเต็มพิกัดเหมือนฟองน้ำชุ่มน้ำเนี่ยพอเจอกับแรงโน้มถ่วงบนที่ลาดชันมันจะยึดเกาะกันไม่อยู่ค่ะแล้วก็ถล่มลงมาพร้อมกับน้ำปริมาณมหาศาลเลย
1: นี่คือกลไกของน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันนี่เองน่ากลัวมากแล้วทางฝั่งทะเลล่ะครับคลื่นลมแรงแค่ไหน
2: ในทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูง 2-3 เมตรเลยนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า3เมตรอีกค่ะเรือเล็กต้องงดออกจากฝั่งเด็ดขาดเลย
1: ครับข้อมูลข่าวสารเชิงลึกแบบนี้แหละที่เป็นอาวุธสำคัญยิ่งเรารู้ล่วงหน้าว่าสภาพอากาศเป็นยังไงเราก็ยิ่งเห็นความสำคัญของการเตรียมโครงสร้างบ้านรับมือได้รัดกุมมากขึ้น
2: ใช่ค่ะอยากฝากเป็นข้อคิดทิ้งท้ายนะคะว่าความปลอดภัยไม่ได้เกิดขึ้นจากความบังเอิญแต่มันมาจากการเตรียมพร้อมการรู้สิทธิในการปรับปรุงที่อยู่อาศัยของคนพิการค่ะ
1: เห็นด้วยครับ
2: สิ่งนี้ล่ะค่ะเมื่อควบคู่ไปกับการตามข่าวพยากรณ์อากาศให้เท่าทันภัยธรรมชาติมันคือรากฐานที่สำคัญที่สุดในการปกป้องชีวิตตัวเองในระยะยาวค่ะ
1: ได้ความรู้และข้อคิดครบถ้วนเลยครับวันนี้สำหรับท่านที่ต้องการสอบถามข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์044-353-452หรือ0816162399ครับ
2: อย่าลืมจดเบอร์กันไว้นะคะเผื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเตรียมเอกสารหรือสิทธิประโยชน์ต่างๆค่ะ
1: พบกันใหม่ในครั้งถัดไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทั้งรายการสักครู่เชิญติดตามช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดกับคุณนนทวัฒน์ต่อได้เลย
0: คุณกำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดพูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-510-9471

0: สารคดีส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิผู้พิการโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่นวันนี้เสนอเรื่องวางตัวอย่างไรเมื่อมีเพื่อนร่วมงานเป็นผู้พิการความพิการมีหลายระดับและหลายประเภทบางคนพิการเล็กน้อยบางคนพิการรุนแรงบางคนพิการทางกายภาพที่มองเห็นได้บางคนพิการทางสติปัญญาความหลากหลายเหล่านี้ทำให้ผู้พิการแต่ละคนจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารและเงื่อนไขการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันไปการหาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับความพิการประเภทนั้นๆจะช่วยให้เราเข้าใจข้อจำกัดของเพื่อนร่วมงานของเราได้ดียิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามแม้ว่าจะเป็นผู้พิการประเภทเดียวกันแต่ทุกคนล้วนมีประสบการณ์บุคลิกและวิธีคิดที่แตกต่างกันดังนั้นหากคุณมีเพื่อนร่วมงานที่เป็นผู้พิการมากกว่า1คนต้องไม่ลืมว่าเราไม่สามารถใช้ผู้พิการคนเดียวเป็นตัวแทนของผู้พิการคนอื่นได้เช่นเมื่อต้องการถามความคิดเห็นก็ควรถามความคิดเห็นของผู้พิการทุกคนไม่ต่างจากการร่วมงานกับผู้ที่ไม่พิการแนวทางการทำงานร่วมกับผู้พิการคือ 1. ต้องรู้จักวิธีสื่อสารที่เพื่อนร่วมงานของเราชอบถ้าไม่รู้ให้ถามเป็นหลักการสั้นๆง่ายๆเมื่อคุณไม่แน่ใจว่าควรสื่อสารกับผู้พิการด้วยวิธีใดซึ่งจะดีกว่าการสันนิษฐานเองเพราะอาจไม่ถูกต้องเสมอไปเช่นหลายคนอาจคิดว่าผู้พิการทางสายตาไม่สามารถสื่อสารด้วยอีเมลได้แต่จริงๆแล้วพวกเขาสามารถทำได้โดยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย2ก็คือถามก่อนให้ความช่วยเหลือเป็นอีกหนึ่งข้อที่สำคัญเพราะการถามก่อนให้ความช่วยเหลือจะช่วยให้เกิดความสบายใจกับทั้งสองฝ่ายซึ่งนอกจากจะถามว่าอยากให้ช่วยหรือไม่คุณยังสามารถถามได้ว่าอยากให้ช่วยอย่างไรเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถช่วยเหลือได้ถูกต้องหรือเป็นไปตามที่ผู้พิการต้องการนอกจากนี้ถ้าคุณไม่มั่นใจว่าในสถานการณ์นี้ควรถามเพื่อให้ความช่วยเหลือหรือเปล่าอาจจะลองในมุมกลับว่าถ้าเป็นเราอยากจะได้ความช่วยเหลือหรือไม่เพื่อให้รู้สึกมั่นใจมากขึ้นก่อนเสนอให้ความช่วยเหลือ3ก็คือการช่วยเตรียมความพร้อมเมื่อมีการประชุมเมื่อรู้แล้วว่าจะมีการประชุมเกิดขึ้นหลักการง่ายๆเช่นเคยถ้าไม่มั่นใจว่าเพื่อนผู้พิการของเราต้องการความช่วยเหลือหรือเปล่าก็ให้ถามเลยว่าอยากให้ช่วยอำนวยความสะดวกเรื่องอะไรบ้างไหมข้อที่4ก็คือคุยเล่นเหมือนเพื่อนร่วมงานทั่วไปผู้พิการไม่ได้ต่างจากคนทั่วไปที่มีงานอดิเรกและมีความชอบคนสามารถถามความสนใจของผู้พิการและชวนคุยเรื่องทั่วไปได้ไม่ว่าจะเป็นซีรีส์สัตว์เลี้ยงเทรนด์ในโซเชียลมีเดียกีฬาหรือเรื่องใดๆก็ตามเพียงแต่ต้องไม่ลืมเรื่องเฉพาะส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นผู้พิการหรือใครก็ตามก็มักไม่ชอบที่จะโดนถามเรื่องส่วนตัวเกินไปตัวเรื่องส่วนตัวของผู้พิการอาจรวมถึงเรื่องสุขภาพเรื่องเทคโนโลยีที่พวกเขาใช้เรื่องที่มาที่ไปของความพิการแต่สำหรับบางคนก็อาจจะยินดีที่จะพูดถึงเรื่องนี้ก็ได้ทั้งนี้ต้องพิจารณาเพื่อนร่วมงานของคุณมีบุคลิกแบบไหนเป็นรายๆไปข้อ5ก็คือชวนผู้พิการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆเมื่อมีกิจกรรมนอกเวลางานบางคนอาจรู้สึกเกรงใจที่ชวนผู้พิการมาร่วมเพราะกลัวว่าผู้พิการจะลำบากแต่ในความเป็นจริงแล้วทุกคนต่างต้องการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเพราะฉะนั้นการลองชวนก่อนจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าเพราะเป็นการแสดงถึงการให้ความสำคัญส่วนจะไปหรือไม่ไปคอยให้เจ้าตัวเป็นคนตัดสินใจเองแม้กระทั่งกิจกรรมที่ต้องใช้ร่างกายเช่นการโยนโบว์ลิ่งบางครั้งผู้พิการก็อาจจะแค่อยากไปนั่งเชียร์เพื่อนอยู่ข้างสนามก็ได้ข้อที่6ก็คืออย่ารีบตัดสินความสามารถของผู้พิการเริ่มต้นด้วยการมองกันและกันในด้านบวกซึ่งมักจะตามมาด้วยสิ่งดีๆต่อด้วยการถามถึงความถนัดเพื่อให้ได้รู้จักกันมากขึ้นคุณอาจจะพบว่าผู้พิการมีวิธีทำงานที่ต่างจากคุณซึ่งก็ไม่ได้ผิดอะไรตราบใดที่สามารถทำงานจนสำเร็จได้สุดท้ายคุณอาจจะพบอีกว่าผู้พิการมีความสามารถมากกว่าที่คุณคิดจะเห็นว่าเพียงเราเข้าใจแนวทางง่ายๆไม่กี่ข้ออย่างการตั้งคำถามกับผู้พิการโดยตรงเมื่อไม่มั่นใจหรือการลองมองในมุมของผู้พิการก็สามารถช่วยให้การวางตัวกับเพื่อนร่วมงานของเราง่ายขึ้นมากสิ่งสำคัญสุดท้ายก็คือการไม่บังคับให้ผู้พิการรับความช่วยเหลือถ้าเขาไม่ต้องการเพราะการช่วยเหลือกันในแบบที่สบายใจทั้งสองฝ่ายยังคงเป็นการช่วยเหลือกันที่น่าจะดีที่สุดขอขอบคุณข้อมูลบทความดีๆจากเว็บไซต์ adeco.co.th
1: ยด้วยช่วยด้วย
2: ช่วยด้วยมีเด็กจมน้ำลงไปช่วยแล้ว
3: เห็นเด็กตกน้ำอย่าเพิ่งตกใจ
2: จำให้ขึ้นใจตะโกนโยนยื่น
3: ช่วยชีวิตได
2: ้ตะโกนยังไง
3: ตะโกนเรียกคนมาช่วยแล้วรีบโทรแจ้งทีมแพทย์กู้ชีพ1669หรือโรงพยาบาลใกล้บ้านทันที
2: โยนแบบไหน
3: อย่ากระโดดลงไปช่วยเองให้รีบโยนของที่อยู่ใกล้ตัวเช่นถังแกลลอนพลาสติกขวดน้ำพลาสติกปิดฝาให้เรียบร้อยหรือวัสดุที่ลอยน้ำได้ให้เด็กเกาะพยุงตัวไว
2: ้ยื่นอะไร
3: ถ้าอยู่ใกล้ฝั่งยื่นไม้เชือกเสื้อหรือผ้าขาวม้าให้เด็กจับแล้วช่วยดึงขึ้นจากน้ำอย่างปลอดภัย
2: จำให้ขึ้นใจ
3: ตะโกนโยนยื่น
2: ช่วยได้ไม่เสี่ยงไม่สูญเสีย
3: รู้ก่อนรู้ทันป้องกันได้
4: ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมาและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ0816162399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
6: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224

พลงเข้ากับบรรยากาศในช่วงนี้นะครับสำหรับงานแห่เทียนจังหวัดนครราชสีมาก็เริ่มมาสักครู่แล้วนะครับเริ่มตั้งแต่สี่แยกคลังใหม่นะครับก็จะวนไปทั่วเมืองแล้วก็มาสิ้นสุดที่หลังอนุสาวรีย์คุณย่าโมนะครับตอนนี้ก็ขบวนแรกก็เริ่มออกแล้วสามารถติดตามการถ่ายทอดสดนะครับผ่านทางเพจสำนักประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมาได้นะครับ9นาฬิกากับอีก39นาทีครับกลับมาช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดนะครับจากทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับเราออกอากาศสดกันทุกๆวันครับจากชั้น3อาคารนิสามณีวงสำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมายิงสัญญาณสดโดยระบบเรดิโอสตรีมมิ่งไปที่ห้องส่งของสถานีวิทยุทั้ง2สถานีครับที่ให้ความอนุเคราะห์รับสัญญาณเราอยู่ณเวลานี้ครับช่วงเวลา9นาฬิกาถึง10นาฬิกานะครับไม่ว่าจะเป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามจร.นครราชสีมากลืนความถี่ FM 99.75 MHz แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสถานีวิทยุลุ่มน้ำลำตะคอง FM 100 MHz อำเภอสีคิ้วนะครับก็ติดตามรับฟังกันได้ทั้ง2สถานีรวมไปถึงเว็บไซต์ www.nmab.or.th/radio เว็บไซต์ www.phakifm.org www.ddlamtakong.com รวมไปถึงหน้าเพจ Facebook และ YouTube วิทยุมจร.นครราชสีมาครับก็ติดตามรับฟังกันได้ทั้ง2รูปแบบนะครับการออกอากาศทั้งรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์นะครับติชมรายการแจ้งผลการรับฟังกันเข้ามาได้นะครับก็โทรมาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081นะครับ519471 0815109471นะครับสามารถโทรมาติชมรายการแจ้งผลการรับฟังกันเข้ามาได้นะครับฟังจากสถานีใดนะครับสัญญาณชัดเจนหรือไม่อย่างไรหรือว่าฟังผ่านออนไลน์เสียงสะดุดเสียงแตกเสียงไม่ชัดหรือไม่อย่างไรนะครับก็ติดต่อก็โทรมาแจ้งกันได้หรือว่าโทรสอบถามข้อมูลต่างๆนะครับหน้าไมค์นะครับไม่ว่าจะเป็นด้านของสวัสดิการนะครับของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเองสิทธิสวัสดิการที่ของทางภาครัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านของเบี้ยยังชีพด้านของการกู้เงินของคนพิการของเรานะครับมีข้อสงสัยตรงไหนก็สอบถามกันเข้ามาได้ผ่านรายการแสงสว่างในความมืดตรงนี้นะครับหลายๆท่านนะครับสอบถามกันเข้ามาสำหรับการเป็นสมาชิกกับทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาแล้วจะมีสวัสดิการอะไรบ้างนะครับสำหรับสวัสดิการของสมาคมเราณปัจจุบันนี้ก็มีอยู่หลักๆ4สวัสดิการนะครับไม่ว่าจะเป็นสวัสดิการเรื่องของค่ารักษาพยาบาลนะครับสามารถเบิกได้ปีละไม่เกิน 2,000 บาทนะครับท่านจะเบิกกี่ครั้งก็ได้ครับเบิกครั้งละ50บาท100บาท200บาทหรือเบิก1ครั้ง 2,000 เลยก็ได้นะครับเพียงท่านไปรักษาที่เป็นคลินิกเอกชนนะครับโรงพยาบาลเอกชนอะไรพวกนี้ไปซื้อยาร้านยาอะไรพวกนี้นะครับที่ต้องมีการจ่ายค่าบริการไปก่อนนะครับท่านก็สำรองจ่ายไปแล้วก็นำใบเสร็จตัวจริงนะครับมาขอเบิกกับทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราได้นะครับก็เบิกได้ปีละไม่เกิน 2,000 บาทนะครับขอเพียงปีที่ผ่านมานะครับช่วงปีที่ผ่านมาท่านเข้าประชุมใหญ่สามัญสมาชิกหรือว่าถ้าเกิดไม่ได้เข้าประชุมใหญ่ก็แจ้งลาไว้นะครับแล้วก็ได้รับการอนุมัติการลาตรงนี้ท่านก็จะสามารถเบิกสิทธิบริการด้านของค่ารักษาพยาบาลได้นะครับก็ปีละ 2,000 นะครับจะเบิกกี่ครั้งก็ได้นะครับใช้ใบเสร็จตัวจริงมาเบิกโดยใบเสร็จต้องมีอายุไม่เกิน6เดือนนะครับนับจากวันที่ท่านมาเบิกนะครับก็แล้วก็ทางคณะอนุกรรมการก็จะนำเข้าที่ประชุมแล้วเพื่ออนุมัติเบิกจ่ายให้ต่อไปนะครับแล้วก็นอกจากค่ารักษาพยาบาลแล้วนะครับก็จะมีค่าคลอดบุตรนะครับครั้งละไม่เกินครั้งละ 5,000 บาทนะครับค่าคลอดบุตรนี้จะเบิกก
ี่ครั้งก็ได้นะครับไม่มีจำกัดนะครับแต่1ครั้งจะได้ไม่เกิน 5,000 บาทนะครับเพียงท่านมีชื่อเป็นบิดามารหรือว่ามารดาของเด็กนะครับจะเป็นท่านเป็นบิดานะครับท่านมีภรรยาคลอดบุตรก็ขอเบิกได้ตรงนี้นะครับในกรณีที่เป็นสมาชิกกับทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสวัสดิการด้านที่3ก็จะเป็นด้านของกรณีที่การช่วยเหลือการชาปนกิจนะครับก็จะมีอยู่2กรณีกรณีแรกเป็นกรณีที่สมาชิกเสียชีวิตนะครับตรงนี้ญาติสามารถนำสำเนาใบมรณบัตรนะครับมาขอเบิกได้นะครับ 5,000 บาทนะครับโดยมีข้อแม้1อย่างก็คือณวันที่สมาชิกเสียชีวิตบัตรสมาชิกต้องไม่หมดอายุนะครับถึงจะสามารถขอรับสวัสดิการตรงนี้ได้นะครับเพราะว่าหลายท่านนะครับบัตรหมดอายุแล้วไม่ได้มาต่อนะครับแล้วพอเกิดเสียชีวิตขึ้นมานะครับญาตินำเอกสารมาเบิกพอเราตรวจในระบบแล้วบัตรขาดไปเป็นปี2ปีอะไรแบบนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านมาต่อบัตรกันไว้ด้วยถ้าเกิดบัตรหมดอายุนะครับเพราะจะมีผลต่อการขอรับสวัสดิการด้วยแล้วก็การช่วยเหลือชาปนกิจอีกหนึ่งรูปแบบก็คือในกรณีที่เป็นบิดามารดาหรือว่าคู่สมรสของสมาชิกเสียชีวิตนะครับตรงนี้ก็ได้เหมือนกันจะได้ 3,000 บาทนะครับโดยนำหลักฐานสำเนาใบมรณบัตรสำเนาทะเบียนบ้านต่างๆที่ทำให้เห็นว่าเป็นหลักฐานให้เห็นว่าเป็นบิดามารดาหรือว่าคู่สมรสของสมาชิกจริงๆนะครับถ้าเกิดเป็นคู่สมรสก็จะมีใบทะเบียนสมรสนะครับเป็นสำเนามาตรงนี้ก็คณะกรรมการคณะอนุกรรมการงานสวัสดิการก็จะได้นำเข้าพิจารณาแล้วก็อนุมัติเบิกจ่ายให้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งสวัสดิการก็เป็นเกี่ยวกับทุนการศึกษานะครับสำหรับสมาชิกแล้วก็บุตรของสมาชิกที่กำลังศึกษาอยู่นะครับตรงนี้เราก็จะเปิดให้ขอรับกันในช่วงปลายปีทุกๆปีนะครับตั้งแต่เดือนธันวาคมไปจนถึงปลายเดือนมกราคมนะครับประมาณ2เดือนในทุกๆปีแล้วก็จะเปิดให้ขอรับโดยก็จะมีหลักเกณฑ์ต่างๆนะครับตามที่คณะอนุกรรมการงานสวัสดิการจะได้ออกมาในแต่ละปีนะครับก็จะมีพวกเกรดเฉลี่ยและต่างๆพวกนี้นะครับก็สามารถนำส่งเอกสารนะครับขอรับได้โดยติดตามข่าวสารผ่านทางเพจสมาคมนะครับก็จะได้มีการประกาศในช่วงเดือนธันวาคมของทุกๆปีนะครับโดยหลักๆที่เคยอนุมัติมานะครับในแต่ละช่วงชั้นนะครับก็จะมีอย่างเช่นประถมได้ 1,500 บาทนะครับมัธยมต้นได้ 2,000 บาทมัธยมปลายได้ 2,500 บาทอุดมศึกษา 3,000 บาทนะครับก็หลักๆ ก็จะอยู่ประมาณนี้แต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับในแต่ละปีการอนุมัติในแต่ละปีด้วยแต่หลักๆ ก็จะอยู่ในช่วงประมาณนี้นะครับหลักส่วนหลักฐานในการขอรับต่างๆก็ต้องรอติดตามกันในช่วงเดือนธันวาคมนะครับถึงเดือนมกราคมแล้วก็เราก็จะไปมอบกันในงานประชุมใหญ่สามัญสมาชิกประจำปีซึ่งเราก็จะจัดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมนะครับประมาณวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ที่3หรือที่4ของเดือนมีนาคมนะครับก็เป็นกิจกรรมที่ให้สมาชิกเราไปร่วมกันถือว่าเป็นหน้าที่ของสมาชิกนะครับที่ต้องเข้าร่วมไปรับฟังไม่ว่าจะเป็นผลการดำเนินงานของทางสมาคมรับฟังทิศทางการดำเนินการต่างๆของทางสมาคมนะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้สมาชิกเสนอนะครับสิ่งที่สมาชิกอยากให้สมาคมได้ทำในปีต่อๆไปนะครับแล้วก็ยังมีโอกาสได้พบปะกับเพื่อนๆคนตาบอดจากทั่วจังหวัดเลยนะครับแล้วก็ยังมีโอกาสได้ลุ้นรับรางวัลพิเศษจากในการประชุมด้วยนะครับก็สามารถติดตามข่าวสารงานประชุมใหญ่กันได้ในช่วงต้นปีของทุกปีนะครับแล้วก็จะได้แจ้งให้กับสมาชิกได้รับทราบแล้วก็ช่วงเดือนกุมภาพันธ์เดือนมีนาคมก็จะมีหนังสือนะครับไปแจ้งท่านอีกครั้งนะครับตามที่อยู่ที่ท่านได้ให้ไว้กับสมาคมนะครับก็ท่านใดที่อยู่ปัจจุบันนะครับที่อยู่ทะเบียนบ้านที่อยู่ตามบัตรประชาชนไม่ตรงกับที่อยู่ปัจจุบันบางท่านไปทำงานต่างจังหวัดนะครับอยากให้มีการส่งเอกสารไปที่อยู่ที่ท่านได้อยู่ปัจจุบันก็โทรมาแจ้งกับเราไว้ได้เราจะได้บันทึกลงระบบนะครับพอถึงเวลาส่ง
เอกสารเราจะได้ส่งไปตามที่ที่อยู่ของท่านปัจจุบันนะครับท่านจะได้ไม่ตกหล่นแล้วก็รวมไปถึงหมายเลขโทรศัพท์ในระบบนะครับท่านใดที่มีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์นะครับรบกวนโทรมาแจ้งเราสักนิดนึงให้กับเจ้าหน้าที่เราได้แก้ไขข้อมูลให้นะครับเพื่อเมื่อมีเวลาเรียกว่ามีข้อมูลต่างๆที่เขาต้องการติดต่อสมาชิกนะครับจะได้ติดต่อได้อย่างรวดเร็วนะครับอาจจะมีถุงยังชีพจะมีความช่วยเหลือต่างๆมาให้เพิ่มเติมนะครับเราจะได้ติดต่อท่านได้อย่างรวดเร็วไม่ตกหล่นนะครับก็ใครที่เปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ก็โทรมาแจ้งเราได้

จะมีลิงก์นะครับให้เข้าสู่ระบบแล้วก็ใส่ username ใส่ password ที่เราได้แจ้งไว้นะครับก็สามารถเข้าระบบไปตรวจสอบข้อมูลตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลวันเดือนปีเกิดที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์นะครับแล้วก็วันหมดอายุบัตรสมาชิกตอนนี้ก็ตรวจสอบได้ประวัติการขอรับสวัสดิการนะครับต่างๆก็ขอเบิกได้หรือว่าพบข้อมูลผิดพลาดก็แจ้งในระบบได้เช่นเดียวกันหรือว่าจะโทรมาแจ้งกับทางผ่านหมายเลขโทรศัพท์ก็ได้044353452ก็แจ้งได้เช่นเดียวกันนะครับก็ฝากตรงนี้ได้นะครับสมาชิกก็รบกวนสมาชิกอัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบันนะครับเพื่อประโยชน์ของตัวสมาชิกเองนะครับแล้วก็ท่านที่ฟังอยู่ที่ท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิกนะครับและสนใจอยากเป็นสมาชิกกับทางสมาคมนะครับก็สามารถร่วมสมัครสมาชิกกันเข้ามาได้นะครับหลักเกณฑ์นะครับการเป็นสมาชิกของทางสมาคมเราก็ไม่ยากนะครับต้องเป็นคนตาบอดที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดนครราชสีมาหรือมีทะเบียนบ้านนะครับอยู่ในจังหวัดนครราชสีมา1ปีขึ้นไปนะครับมีบัตรประจำตัวคนพิการที่ระบุความพิการประเภท1อยู่ในบัตรนะครับก็คือทางการเห็นจะเป็นประเภท1บวก3ก็ได้นะครับ1บวก2บวกอะไรก็ได้แต่ขอให้มีประเภท1อยู่ในประเภทความพิการนะครับก็สามารถสมัครกันเข้ามาได้วิธีการสมัครนะครับสามารถมาสมัครได้ที่สำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับอยู่อาคารนิสามมณีวงเลขที่1178หมู่4นะครับตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับเลขที่1178หมู่4ตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาโดยเข้ามาตรงโลตัสหัวทะเลนะครับเข้ามาฝั่งโลตัสหัวทะเลสักประมาณ1กิโลเมตรมองทางด้านขวามือก็จะมีป้ายสีน้ำเงินนะครับเขียนว่าสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมามูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดนะครับเลี้ยวขวาเข้ามาในซอยเล็กๆประมาณ300เมตรเกือบสุดซอยสมาคมของเราเป็นตึก3ชั้นอยู่ขวามือนะครับเปิดทำการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 8:30 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์แล้วก็ตามประกาศของสมาคมนะครับก็สามารถสมัครได้หลักฐานในการสมัครสมาชิกนะครับก็มีสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน2ชุดสำเนาทะเบียนบ้าน2ชุดสำเนาบัตรคนพิการ2ชุดนะครับรูปถ่าย1นิ้ว2ใบพร้อมค่าสมัคร100บาทนะครับโดยแบ่งเป็นค่าธรรมเนียมในการสมัคร20บาทแล้วก็ค่าบำรุงสมาคมรายปี4ปี80บาทนะครับรวมเป็น100บาทแต่ถ้าเกิดท่านใดที่ไม่สะดวกถ่ายสำเนาไม่สะดวกถ่ายรูปมาอาจจะถือเอกสารตัวจริงมาก็ได้นะครับเดี๋ยวให้น้องเจ้าหน้าที่เราถ่ายเอกสารให้ถ่ายรูปให้นะครับท่านเอาเอกสารตัวจริงเอาเงินค่าสมัครมาก็เพียงพอนะครับเดี๋ยวเจ้าที่เราจัดการให้นะครับก่อนเข้ามาจะรบกวนโทรสอบถามสักนิดนึงว่าวันนั้นมีเจ้าที่อยู่ให้บริการหรือไม่เพราะว่าบางครั้งเจ้าที่ก็ลงพื้นที่นะครับไปค้นหาคนตาบอดในจังอำเภอนะครับที่มีความเดือดร้อนหรือว่ายังไม่ได้รับการพัฒนานะครับก็ฝากโทรเช็คสักนิดนึงว่าวันนั้นจะมีเจ้าที่อยู่ไหมเผื่อเข้ามาแล้วไม่มีคนอยู่จะเสียเที่ยวนะครับหรือว่าท่านใดที่อาจจะไม่สะดวกมาเดินทางมาสมัครก็สามารถส่งเอกสารมาผ่านไปรษณีย์ได้โดยการอาจจะโทรมาแจ้งกับเราสักนิดนึงนะครับเพราะว่าการสมัครสมาชิกของเราต้องมีการกรอกข้อมูลลงระบบแล้วก็ปริ้นข้อมูลของท่านออกมาเพื่อที่จะให้ท่านปั๊มลายมือหรือว่าเซ็นชื่อนะครับต้องมีการสัมภาษณ์แล้วก็กรอกข้อมูลลงระบบก่อนถ้าเกิดท่านใดไม่ได้สมัครด้วยตัวไม่ได้มาสมัครด้วยตัวเองนะครับก็โทรมาก่อนนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็อาจจะส่งไฟล์แบบฟอร์มการสมัครนะครับที่มีการกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับส่งให้ท่านอาจจะผ่านทางไลน์ของญาติของอะไรนะครับหรือว่าส่งเป็นไปรษณีย์ไปเพื่อให้ท่านปั๊มลายมือกลับมาแล้วก็แนบเอกสารนะครับการสมัครสมาชิกมานะครับส่งให้เรานะครับสำหรับเอกสารย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับจะเป็นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน2ชุดนะครับสำเนาทะเบียนบ้าน2ชุดสำเนาบัตรคนพิการ2ชุดรูปถ่าย1นิ้ว2ใบพร้อมเงิน100บาทนะครับท่านใดที่ส่งเอกสารมาสมัครก็หลังจากลงลายมือชื่อเสร็จแล้วจากเอกสารที่
เจ้าหน้าที่ส่งไปให้แล้วนะครับก็

ส่งกลับมาได้ที่เลขที่1178หมู่4ตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมารหัสไปรษณีย์300000นะครับ1178หมู่4ตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมารหัสไปรษณีย์300000นะครับโทรสอบถามข้อมูล044-353-452นะครับ044-353-452 0816162399 0816162399หลังจากที่มีการยื่นใบสมัครทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับทางเจ้าหน้าที่ก็จะนำรายชื่อของท่านเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการจัดการงานทะเบียนนะครับในช่วงต้นเดือนของทุกเดือนนะครับเมื่อทะเบียนตรวจสอบเรียบร้อยแล้วก็จะส่งชื่อไปให้กับคณะกรรมการบริหารรับรองรายชื่ออีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็หลังจากรับรองรายชื่อแล้วเจ้าที่ก็จะทำบัตรส่งให้กับท่านนะครับบัตรสมาชิกส่งให้กับท่านภายใน45วันนะครับหรือว่าติดตามประกาศในช่วงปลายเดือนนะครับว่าในแต่ละเดือนมีใครสมัครสมาชิกแล้วก็ได้รับรองรายชื่อกันเข้ามาบ้างก็ติดตามประกาศจากช่วงปลายเดือนก็ได้นะครับอย่างเช่นเดือนกรกฎาคมนี้ก็จะออกประกาศในวันพรุ่งนี้นะครับช่วงเย็นๆนะครับก็ติดตามรายชื่อกันได้นะครับนี่ก็คือสิ่งดีๆที่นำมาฝากกันในวันนี้นะครับท่านใดที่สนใจสมัครสมาชิกขอรับสวัสดิการต่างๆก็ติดต่อสมาคมกันเข้ามาได้044-353-452-081-616-2399สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับช่วงนี้ได้เวลาแล้วครับหมดเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดของเราในเช้าวันนี้แล้วนะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งวันพรุ่งนี้วันนี้ผมนนทวัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ

0: 28กรกฎาคมบดินทร์เฉลิมลาองค์ราชาทศมินปิ่นสยามพระบุญญาเกริกฟ้าก้องเขตคามชนทั่วลามแซ่ซ้องพระบารมีขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานสถิตมารร่มเกล้าเป็นฉัตรสีเปี่ยมพระเกษมสำราญทุกนาทีทั่วธานีประนมมือถวายพระพรด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทย
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: แบงก์ปลอมระบาดเนียนให้ช่วยโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าของมีไหวพริบดีจับพิรุธทันด้านสองแวร่นพอรู้ว่าปลอมรีบขึ้นรถมอเตอร์ไซค์เพนนี้ทันทีนางสาวอรวรรณอายุ36ปีและนายปริญญากรอายุ46ปีเจ้าของร้านสปรีมือถือริมถนนสายชุมพรสปรีอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรหลังทราบว่าเกือบตกเป็นเหยื่อแก๊งธนบัตรปลอมเมื่อวันที่27กรกฎาคมเวลาประมาณ 15:00 นขณะกำลังเปิดร้านมีชายวัยรุ่น2คนขี่รถจักรยานยนต์ Honda Wave ไม่ทราบทะเบียนเข้ามาขอให้ช่วยโอนเงินเข้าบัญชีโดยชายที่เข้ามาพูดนั้นสำเนียงเป็นคนอำเภอท่าแซะตนได้ขอเลขบัญชีปลายทางพบว่าเป็นชื่อผู้หญิงไม่ตรงกับชายที่มาด้วยกันแต่ยังไม่ได้เอะใจจึงขอรับเงินสดก่อนทำรายการโอนชายคนโดนจึงหยิบธนบัตร 1,000 บาทจำนวน5ใบส่งให้อย่างไรก็ตามเมื่อตรวจสอบธนบัตรอย่างละเอียดทั้งการส่องลายน้ำรวมไปถึงใช้ปากกาตรวจธนบัตรพบว่าไม่มีภาพพระบรมฉายาลักษณ์กระดาษหนาผิดปกติก่อนจะยืนยันว่าเป็นธนบัตรปลอม4ใบและของจริงเพียง1ใบจึงแจ้งชายทั้ง2คนทันทีว่าธนบัตรเป็นของปลอมชายคนเดินบอกว่าไม่ทราบว่าเป็นธนบัตรปลอมอ้างว่าได้รับเงินมาจากพี่อีกทอดหนึ่งแต่เจ้าของร้านแจ้งว่าจะคืนเฉพาะธนบัตรจริงให้ส่วนธนบัตรปลอมทั้ง4ใบจะเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อแจ้งความทำให้ทั้ง2คนมีอาการตกใจรีบเดินออกจากร้านขี่รถจักรยานยนต์หนีไปอย่างรวดเร็วก่อนหน้านี้เคยได้ยินว่ามีร้านขายในตลาดถูกคนร้ายนำธนบัตรปลอมใบละ 1,000 บาทไปซื้อสินค้าแม้จะเป็นคนละกลุ่มแต่ไม่คิดว่าจะมาเกิดกับร้านของตนเองโดยจะนำธนบัตรปลอมทั้งหมดเข้าแจ้งความที่สภ.ปะทิวเพื่อเป็นหลักฐานและให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งสืบสวนติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปจบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนคู่ข้าง
10: แม่ก้าวแต้มไปเอาถุงเท้าใครมา
11: ของใครก็ไม่รู้ตกอยู่ที่พื้น
12: เห็นถุงเท้าของพี่ไหมหายไปข้างหนึ่ง
13: ไม่เห็นจ้า
11: ว้าต้องหาคู่ใหม่มาใส่แล้วล่ะ
13: เอ๊ะทำไมเมื่อกี้พี่เก่งเรียกถุงเท้าเป็นคู่กับข้างล่ะ
14: ถุงเท้าต้องมีสองข้างรวมกันก็เรียกว่าคู
13: ่แล้วมีอะไรเป็นคู่อีกล่ะ
14: ก็มีรองเท้าตะเกียบชั้นส้อมโอ้ยอีกเยอะแยะคู่หมายถึงของสองสิ่งที่ใช้ด้วยกันหรือประกอบกันข้างหมายถึงส่วนใดส่วนหนึ่งของสิ่งที่เป็นคู
15: ่แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ผู้ว่ากระบี่สั่งตั้งคลินิกโรงแรมจัดระเบียบเข้าสู่ระบบให้ถูกต้องตามกฎหมายนายอังกูลศิลาเทวากูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ในฐานะนายทะเบียนโรงแรมจังหวัดกระบี่ได้สั่งการให้ที่ทำการปกครองจังหวัดกระบี่และที่ทำการปกครองทุกอำเภอจัดตั้งคลินิกให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาการขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและที่พักที่ไม่เป็นโรงแรมเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายพร้อมยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของจังหวัดโดยปัจจุบันจังหวัดกระบี่ครองแชมป์ยอดจองสเตย์เคชั่นบน Traveloka เติบโตกว่า2เท่าและเป็นจังหวัดที่มียอดการจองที่พักสูงที่สุดของประเทศไทยด้วยซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าจัดระเบียบสังคมปราบปรามผู้มีอิทธิพลกลุ่มทุนต่างชาติสีเทาและธุรกิจที่ฝ่าฝืนกฎหมายรวมถึงตรวจสอบการประกอบธุรกิจโรงแรมการถือครองกิจการโดยโนมินีและติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐอย่างเข้มงวดด้านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เปิดเผยว่าจังหวัดกระบี่ไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะการบังคับใช้กฎหมายเท่านั้นแต่ให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่มีความตั้งใจจะดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องขณะที่คุณปัทสมากรลิมปนาพงเทพนายกสมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่กล่าวว่าทางสมาคมธุรกิจโรงแรมจังหวัดกระบี่มีข้อกังวลและความเป็นห่วงเรื่องการเปิดธุรกิจโรงแรมโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตที่ถูกต้องเพราะจะเกิดผลกระทบเชิงลบให้กับทางจังหวัดและธุรกิจโรงแรมของจังหวัดกระบี่ด้วยโดยส่วนตัวมองว่าในการทำธุรกิจท่องเที่ยวเชิงคุณภาพความถูกต้องถูกกฎหมายถือเป็นหัวใจสำคัญเพราะเป็นมาตรฐานความปลอดภัยโดยเฉพาะจังหวัดกระบี่ที่ไม่ได้มุ่งเน้นปริมาณนักท่องเที่ยวแต่เน้นการท่องเที่ยวแบบคุณภาพพร้อมทิ้งท้ายขอให้ชาวกระบี่ร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดยาวนี้ซึ่งพบว่ามีปริมาณนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาจากยอดจองโรงแรมเพิ่มขึ้นจาก 30-50% เป็น 50-70%
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี กองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
11: เกษตรเพื่อประชา
12: เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดทำโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดหวานเพื่อสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรโดยแจกเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานที่มีระยะเวลาการปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวผลผลิต73วันให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการไปทดลองปลูกเพื่อสร้างรายได้ในระยะเวลาสั้นๆพร้อมสนับสนุนข้อมูลความรู้โอกาสในการพัฒนาทักษะด้านต่างๆและเป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาสมศักดิ์ศรีอุททาประธานสหกรณ์การเกษตรโพทะเลจำกัดหนึ่งในผู้เข้าร่วมโครงการบอกว่าหลังได้รับเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานมาทดลองปลูกในแปลงนาเนื้อที่3งานผ่านไป70วันปรากฏว่าผลผลิตดีฝักสวยน้ำหนักดีและมีรสชาติหวานหลังครบ73วันได้ผลผลิตทั้งหมด 2,000 กิโลกรัมขายได้ในราคากิโลกรัมละ10บาทหลังหักลดต้นทุนมีกำไร 15,000 บาทถือว่าสร้างรายได้ดีเมื่อเทียบกับทำนาตอนนี้สมาชิกสหกรณ์การเกษตรโพทะเลจำกัดสนใจเข้าร่วมโครงการอีกจำนวนมากที่ผ่านมาเกษตรกรอาจยังไม่มั่นใจในผลผลิตที่ได้จึงไม่เสี่ยงทดลองปลูกภายหลังกรมส่งเสริมสหกรณ์จัดโครงการดังกล่าวพร้อมให้คำแนะนำสมาชิกสหกรณ์จึงได้เริ่มปลูกข้าวโพดหวานกันมากขึ้นหลังได้ผลผลิตดีจึงแนะนำให้กับเพื่อนสมาชิกสหกรณ์คนอื่นๆสำหรับเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานสหกรณ์ทุกจังหวัดทั่วประเทศสนับสนุนโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

0: ริจาคนี่ติดการพนันนะเนี่ยเนี่ย
1: เหรออ
0: ุ้ยยังจะมาเหรออีกนี่ไม่ใช่ยักษ์ไฮโลนี่มันยักษ์ยอกเงินวัดนะเนี่ย

0: 28กรกฎาคมบดินทร์เฉลิมลาองค์ราชาทศมินปิ่นสยามพระบุญญาเกริกฟ้าก้องเขตคามชนทั่วลามแซ่ซ้องพระบารมีขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานสถิตมารร่มเกล้าเป็นฉัตรสีเปี่ยมพระเกษมสำราญทุกนาทีทั่วธานีประนมมือถวายพระพรด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทย
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: สืบคลองตันรวบ4ผู้ต้องหาแก๊งลักพาตัวชาวอินเดียไปซ้อมทรมานพ่นสีแดงถ่ายคลิปรีดค่าไทยคนละ4ล้านรูปีเร่งร่าอีก1รายเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรีนำโดยพันตำรวจเอกณภัทรพงษ์โคสิตสุริยมณีผู้กำกับการตม.จังหวัดชลบุรีพร้อมกำลังตำรวจเข้าตรวจค้นคนเข้าเมืองร่วมกับชุดสืบสวนสอบสวนเมืองพัทยากรณีมีนักท่องเที่ยวชาวอินเดีย3รายที่ถูกแก๊งคนร้ายลักพาตัวไปกักขังภายในบ้านพักแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลหนองปรืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเพื่อเรียกค่าไถ่จากญาติเจ้าหน้าที่พบผู้เสียหายทั้ง3รายถูกมัดมือมัดเท้าใช้เทปกาวปิดปากและถูกทำร้ายร่างกายโดยหนึ่งในผู้เสียหายถูกถอดเสื้อผ้าเหลือเพียงกางเกงชั้นในก่อนคนร้ายใช้สีสเปรย์สีแดงพ่นตามศีรษะและลำตัวให้คล้ายเหมือนเลือดเพื่อนำภาพและคลิปวิดีโอส่งไปข่มขู่ญาติเรียกค่าถ่ายคนละ4ล้านรูปีหรือประมาณ1ล้าน4แสนบาทพร้อมขู่ว่าหากแจ้งตำรวจจะถูกสังหารจากการสอบสวนผู้เสียหายให้การว่าได้ซื้อแพ็กเกจท่องเที่ยวพัทยาจากผู้ที่อ้างตัวเป็นบริษัททัวร์ก่อนถูกหลอกให้เดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิไปยังบ้านพักหลังดังกล่าวแล้วถูกใช้อาวุธมีดข่มขู่ควบคุมตัวและบังคับให้ญาติโอนเงินค่าถ่ายนอกจากนี้ยังให้ข้อมูลว่าขบวนการดังกล่าวมีสมาชิกทั้งหมด5คนเป็นชาวปากีสถาน4คนและชาวอินเดีย1คนล่าสุดฝ่ายสืบสวนสน.คลองตันได้ประสานกับพนักงานสอบสวนสภ.เมืองพัทยาได้ติดตามจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับในคดีดังกล่าวก่อนสืบสวนแกะรอยจนสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้แล้ว4รายภายในโรงแรมแห่ง1ย่านสวนหลวงกรุงเทพมหานครภายหลังการจับกุมเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดไว้เพื่อรอเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองพัทยาเดินทางมารับตัวกลับไปดำเนินคดีตามหมายจับขณะที่ผู้ต้องหาอีก1รายยังอยู่ระหว่างการติดตามจับกุมโดยเจ้าหน้าที่จะเร่งขยายผลและดำเนินคดีกับผู้ร่วมขบวนการทั้งหมดอย่างเด็ดขาดเนื่องจากเป็นคดีอุกอาจที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยจบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท.
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: ตอนแกงบวชบวชชี
9: ดีจังวันนี้มีแกงบวชด้วยอยากกินมานานแล้ว
10: มีกล้วยบวชชีของโปรดของพี่ด้วย
11: กล้วยบวชชีแล้วแกงบวชพระด้วยหรือเปล่า
12: แกงไม่ได้บวชหรอกแต่บวชคำนี้ใช้ดอเด็กสะกดจ้ะ
11: แกงบวชกับบวชชีต่างกันยังไงล่ะ
12: แกงบวชบวชสะกดด้วยดอเด็กใช้เผือกมันหรือฟักทองต้มกับกะทิและน้ำตาลปี๊บส่วนบวชชีคำว่าบวชสะกดด้วยชอช้างทำด้วยกล้วยต้มกับกะทิและน้ำตาลทรายมีสีขาวเหมือนเครื่องนุ่งห่มของแม่ชี
11: น่าอร่อยนะแล้วแมวอย่างเราจะได้กินด้วยไหมเนี่ย
12: แกงบวชสะกดด้วยดอเด็กหมายถึงของหวานที่ใช้เผือกมันหรือฟักทองต้มกับกะทิและน้ำตาลปี๊บส่วนบวชชีสะกดด้วยชอช้างหมายถึงชื่อของหวานทำด้วยกล้วยต้มกับกะทิและน้ำตาล
13: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: 28กรกฎาคมบดินทร์เฉลิมลาองค์ราชาทศมินปิ่นสยามพระบุญญาเกริกฟ้าก้องเขตคามชนทั่วลามแซ่ซ้องพระบารมีขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานสถิตมารร่มเกล้าเป็นฉัตรสีเปี่ยมพระเกษมสำราญทุกนาทีทั่วธานีประนมมือถวายพระพรด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทย
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: สคร.1เชียงใหม่เตือนประชาชนช่วงฤดูฝนยังต้องเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกแนะมีไข้สูงเกิน2วันรีบพบแพทย์หลีกเลี่ยงการใช้ยาในกลุ่ม NSAIDแพทย์หญิงเสาวนีวิบุญสันติผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่เปิดเผยว่าสถานการณ์โรคไข้เลือดออกยังต้องเฝ้าระวังและยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเนื่องจากเข้าสู่ช่วงฤดูการระบาดแม้จำนวนผู้ป่วยในปี2569จะต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาแต่อัตราป่วยตายกลับสูงขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มวัยทำงานผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัวขอให้ประชาชนสังเกตอาการหากมีไข้สูงต่อเนื่องเกิน2วันควรรีบพบแพทย์และหลีกเลี่ยงการใช้ยาต้านอักเสบกลุ่ม NSAIDโรคไข้เลือดออกเกิดจากเชื้อไวรัสแดงกีโดยมียุงลายเป็นพาหะนำโรคผู้ป่วยมักมีอาการไข้สูงเฉียบพลันปวดศีรษะปวดเมื่อยตามตัวปวดกระบอกตาคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องรุนแรงเบื่ออาหารหรือมีผื่นแดงตามร่างกายบางรายอาจมีอาการรุนแรงจนเกิดภาวะช็อกและเสียชีวิตได้โดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้มีโรคประจำตัวและผู้ที่มีภาวะอ้วนจึงขอให้ประชาชนสังเกตอาการตนเองหรือบุคคลในครอบครัวพร้อมเน้นย้ำให้หลีกเลี่ยงการซื้อยามารับประทานเองโดยเฉพาะยาต้านการอักเสบกลุ่ม NSAIDเช่นแอสไพรินไอบูโปรเฟนและไดโคฟีเนกรวมถึงยาชุดเนื่องจากยาเหล่านี้มีผลทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตเมื่อมีไข้ควรรับประทานยาพาราเซตามอลเท่านั้นหากไข้ไม่ลดอาเจียนมากขึ้นเลือดออกตามไรฟันมีจุดเลือดออกตามผิวหนังหรือซึมลงให้รีบพบแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยและรับการรักษาที่เหมาะสมอย่างทันท่วงทีทั้งนี้สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่ขอความร่วมมือประชาชนร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายทั้งในบ้านและบริเวณรอบๆ บ้านโดยปิดฝาภาชนะใส่น้ำให้มิดชิดใส่ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลายคว่ำภาชนะขังน้ำที่ไม่ได้ใช้และกำจัดเศษขยะบริเวณบ้านและแนะนำให้ประชาชนทายากันยุงเพื่อป้องกันตนเองจากการถูกยุงกัดโดยเฉพาะผู้ป่วยไข้เลือดออกเพื่อเป็นการป้องกันการส่งต่อเชื้อไข้เลือดออกสู่บุคคลในครอบครัวและชุมชนหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422พิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201ถึง202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
8: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ตอนเสียรังวัด
11: ช่วยด้วย
12: มันน่ากลัวจริงๆอ่ะเขาไปหรือยังโหวิเชียนมาศ
13: นี่ทำอะไรกันน่ะ
11: เมียวตกใจหมดเลย
13: ก็ก้าวแต้มเลยสิไปขโมยปลาเข้ามาฉันแค่อยู่ใกล้ๆเจ้าของปลาก็เลยจะมาเอาเรื่องกับฉันด้วยนะสิ
14: วิเชียนมาศเลยพลอยเสียรังวัดไปด้วยเลย
11: เสียรังวัด
12: ืออะไรหรอ
14: เสียรังวัดก็คือการที่ต้องพลอยได้รับความผิดด้วยหรือพลอยเสียหายไปด้วยในเหตุที่เกิดขึ้นทั้งที่ตัวเองไม่ได้ทำความผิดนะสิ
13: แต่ที่ฉันรู้มารังวัดคือการคำนวณหาพื้นที่ดินหรือหาอาณาเขตที่แน่นอนของดินไม่ใช่หรอ
14: แหมเดี๋ยวนี้วิเชียรมาศมีความรู้เรื่องต่างๆมากขึ้นนะ
13: แน่นอนอยู่แล้วไม่ใช่ก้าวแต้มนี
14: ่คำว่าเสียรังวัดมาจากกฎหมายเก่าแก่ที่ถือว่าทุกคนต้องมีส่วนร่วมกันในการป้องกันมิให้เกิดเหตุร้ายต่างๆโดยกำหนดระยะทางจากจุดที่เกิดเหตุเป็นศูนย์กลางแล้ววัดระยะออกไปโดยรอบเป็นวงกลมรัศมีประมาณ5เส้นหรือประมาณ200เมตรยังไงล่ะบริเวณที่กำหนดถือเป็นเขตรังวัด
13: อ๋อที่ตัวเราอยู่ใกล้9แต้มตอนขโมยปลาเราก็อยู่ในเขตรังวัดใช่ไหม
14: ใช่แล้วถ้าอ้างว่าไม่รู้เห็นเหตุการณ์ก็ให้คาดโทษไว้และถ้าไม่ช่วยจับกลุ่มคนร้ายก็ต้องเสียค่าปรับ
13: ถ้าอย่างนั้นตอนเนี้ยเราก็มีหน้าที่ต้องช่วยจับกลุ่มคนร้ายใช่ไหม
14: ใช่แล้ว
12: อย่านะอย่านะเขาขอโทษจะไม่ทำอีกแล้ว

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ข่าวดีจากทะเลตรังพบพยูน16ตัวพร้อมแม่ลูก1คู่และสัตว์ทะเลหายากรวมกว่า77ตัวระหว่างวันที่20ถึง23กรกฎาคม2569ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนล่างกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งดำเนินการสำรวจการแพร่กระจายติดตามสุขภาพสัตว์ทะเลหายากและสำรวจรอยกินของพยูนบริเวณเกาะลิบงจังหวัดตรังโดยใช้การสำรวจทางเรือกับอากาศยานไร้คนขับผลการสำรวจพบสัตว์ทะเลหายากรวม77ตัวประกอบด้วยพยูน16ตัวเต่าตะนุ60ตัวและโลมาหลังหนก1ตัวกระจายอยู่ในหลายพื้นที่รอบเกาะลิบงเช่นอ่าวบ้านพร้าวอ่าวเสม็ดปากคลองสะพานช้างคลองว่าและแหลมจูโยจากการประเมินสุขภาพสัตว์จากระยะไกลพบว่าสัตว์ทุกชนิดมีพฤติกรรมตามธรรมชาติทั้งการกินหญ้าทะเลว่ายน้ำเดินทางพลิกตัวและยังพบพยูนแม่ลูก1คู่ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีของการสืบพันธุ์ตามธรรมชาติโดยสัตว์มีสภาพร่างกายแข็งแรงอยู่ในเกณฑ์สมบูรณ์ดีไม่พบบาดแผลจากเครื่องมือประมงหรือขยะทะเลและไม่พบพฤติกรรมผิดปกตินอกจากนี้ยังพบร่องรอยการกินหญ้าทะเลของพยูนในหลายพื้นที่ได้แก่แหลมโต๊ะชัยอ่าวบ้านพร้าวปากคลองสะพานช้างคลองว่าแหลมจูโยและแหลมพระม่วงซึ่งสะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งหญ้าทะเลอันเป็นแหล่งอาหารสำคัญของพยูนโดยข้อมูลภาพถ่ายที่ได้จะถูกนำไปใช้ระบุตัวตนพยูนศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรอยกินกับขนาดลำตัวและพัฒนาฐานข้อมูลพยูนจังหวัดตรังเพื่อการอนุรักษ์ในระยะยาว
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนลูกเกด
10: ขนมปังเนี่ยอร่อยนะใส่ลูกเกดเยอะดี
11: ทำไมเรียกลูกเกดเป็นลูกของต้นเกดเหรอ
10: ไม่ใช่หรอกลูกของต้นเกดมันเหมือนละมุดสีดามีรสหวานกินได้แต่ไม่ใช่ลูกเกดที่ใส่ขนมปัง
11: แล้วทำไมเขาเรียกลูกเกดล่ะ
12: ภาษาอังกฤษเขาเรียกลูกองุ่นว่าเกรปสงสัยคนไทยจึงเรียกลูกองุ่นแห้งว่าลูกเกรปแล้วเพี้ยนมาเป็นลูกเกด
13: ลูกเกดหมายถึงองุ่นที่ไม่มีเมล็ดเอามาตากและผึ่งลมให้แห้งคำว่าลูกเกดอาจมาจากคำภาษาอังกฤษว่า grape ที่แปลว่าองุ่น
14: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: ื่อเจอข้าวขาหมูระบบการมองเห็นและการรับกลิ่นจะไปกระตุ้นต่อมน้ำลายทำให้ปากตะโกนสั่ง
1: เฮียข้าวขาหมูจานนึง
2: เดี๋ยวๆๆหยุดเลยนิสัยอย่างเงี้ยก่อนสั่งคิดก่อนของมันของทอดอันตรายเพิ่มภาวะอ้วนลงพุงเอาใหม่เลย
0: เมื่อเจอข้าวขาหมูระบบการมองเห็นและการรับกลิ่นจะไปกระตุ้นต่อมน้ำลายแต่เมื่อผ่านสมองทำให้ปากตะโกนสั่ง
1: เฮีย
3: สลัดทูน่าครับ
2: เดคิดก่อนสั่งเลือกกินลดทอดลดมันเพิ่มผักผลไม้อยากเห็นคนไทยไร้ผุ่งลดผุ่งลดโรคสสส
4: ที่มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญ20วัดเริ่มช่วงเช้านี่เราก็จะไปวัดใหญ่วัดเจดวัดเกตวัดชัยช่วงบ่ายนี่เราก็จะไปวัดมานะวัดมานพวัดปีเตอร์วัดผู้จัดการวัดแม่บ้านแล้วก็วัดยามช่วงค่ำเนี่ยจะไปวัดพ่อวัดแม่วัดญาติที่เรารักนะ
5: วัดม่วงอ้วนลงพุงหรือไม่วัดผ่านสะดือหน่วยเซนต้องไม่เกินส่วนสูงหาร2ถ้าเกินจะได้ป้องกันอยากเห็นคนไทยไร้ผุงลดพุงลดโรคสสส
6: ไปฟิตเนสคนก็เยอะ
7: เดินเร็ววันละ30นาที
6: แต่แถวบ้านเปลี่ยวไม่กล้าเดิน
7: หรือแกว่งแขนวันละ30นาทีลดพุงลดโรค
1: อ้วนลงพุงอยากเตะบอลไม่มีรองเท้าสตั๊ด
7: เดินเร็ววันละ30นาที
1: รองเท้าผ้าใบก็ไม่มี
7: หรือแกว่งแขนวันละ30นาทีลดพุงลดโรค
6: อ๋อให้อ้วนลงพุงอยากไปว่ายน้ำแต่หมอดูทัก
7: เดินเร็ววันละ30นาที
6: หมอดูทักไม่ให้ออกจากบ้านด้วยนะ
7: หรือแกว่งแขนวันละ30นาทีลดพุงลดโรค2วิธีลดพุงลดโรคทำได้ง่ายไม่มีข้อแม้อยากเห็นคนไทยไร้พุงลดพุงลดโรค
8: ชายคนนี้ไม่ได้กำลังแก้ตัว
9: ผมเปล่านะผมเปล่า
8: เขากำลังฝึกปฏิเสธน้ำอัดลมเครื่องดื่มชูกำลัง
6: ฉันเปล่านะ
8: เธอคนนี้ก็กำลังปฏิเสธนมเปรี้ยวกาแฟเย็น
6: หนูเปล่านะ
8: เด็กคนนี้ก็ฝึกปฏิเสธน้ำหวานเพราะเครื่องดื่มเหล่านี้มีน้ำตาลเกิน6ช้อนชาต่อวันทั้งนั้นถ้าอยากสุขภาพดีปฏิเสธเครื่องดื่มรสหวานหรือพลังงานสูงเลือกน้ำเปล่า
9: ผมเปล่านะ
6: ฉันเปล่านะ
10: หนูน้ำเปล่านะ
8: ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook
11: ลดพุงมันไม่ใช่แค่สาดน้ำตาลกันพรวดพรวดนะคุณแล้วยังไงล่ะฮะคนไทยก็ติดหวานสิกินน้ำตาลตั้ง30กิโลกรัมต่อปีต่อคนยังเรายังกินเข็มชนะเลิศนะจนเป็นโรคความดันโลหิตสูงถึง11ล้านคนอุ๊ยคุณพระขอเคลียร์เลยช่วยชิมก่อนปรุงทุกครั้งค่อยๆลดหวานเค็มลงครึ่งนึงร่างกายจะเรียนรู้รสชาติใหม่ให้อร่อยได้ลดปรุงลดพุงลดโรคจากสสส
12: ผมกินชาเขียวก๋วยเตี๋ยวน้ำอัดลม
13: แต่รวมน้ำตาลได้33ช้อนชาเนี่ยนะ
14: รักสุขภาพค่ะไม่กินเค็มชอบกินขนมกรุบกรอบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปส้มตำปูปลาจิ้มจุ่มจิ้มแจ่วอะค่ะ
13: โอ้โหจิ้มจิ้มอะเจ๊รวมเกลือโซเดียมได้กว่า6ช้อนแน่คนไทยอะติดหวานติดเค็มเกินค่ามาตรฐานโลกลองเปลี่ยนใหม่ค่อยๆลดหวานเค็มลงครึ่งหนึ่งร่างกายจะเรียนรู้รสชาติใหม่ให้อร่อยได้ลดปรุงลดผุงลดโรคจากสสส
15: อยากเด่นอยากเท่แต่กินเก่งๆก็ขอให้211อยากหุ่นงามๆอยากหล่ออยากลีนไม่ไหวจะคลีนแต่ก็ให้211

0: ผัก2ข้าว1เนื้อ1กินแล้วสุขภาพดีไม่มีพุงไม่มีโรคสสส.ลดพุงลดโรคก็ขอให้2 1 1
1: วันนี้วิ่งแค่10นาทีพอ
2: ไม่พอ
1: ยุ่งไรอ่ะเรารู้จักกันหรอ
2: ไม่รู้จัก
1: เป็นไรมากปะเนี่ย
2: เป็นห่วงอ่ะ
3: ครับก็เขารู้ว่าไขมันจะเริ่มสลายเมื่อออกกำลังกายต่อเนื่อง10นาทีขึ้นไปจะได้สุขภาพดีไม่มีพุงสสส.ลดพุงลดโรคอ๋อและอย่าลืมออกกำลังกายให้ได้150นาทีต่อสัปดาห์ด้วยนะจ๊ะ

0: เบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: ที่18กรกฎาคมบดินทร์เฉลิมลาองค์ราชาทศมินปิ่นสยามพระบุญญาเกริกฟ้าก้องเขตคามชนทั่วลามแซ่ซ้องพระบารมีขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานสถิตมารร่มเกล้าเป็นฉัตรสีเปี่ยมพระเกษมสำราญทุกนาทีทั่วธานีประนมมือถวายพระพรด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทย
2: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
3: สืบคลองตันรวบ4ผู้ต้องหาแก๊งลักพาตัวชาวอินเดียไปซ้อมทรมานพ่นสีแดงถ่ายคลิปรีดค่าไทยคนละ4ล้านรูปีเร่งร่าอีก1รายเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรีนำโดยพันตำรวจเอกณภัทรพงษ์โคสิตสุริยะมณีผู้กำกับการตม.จังหวัดชลบุรีพร้อมกำลังตำรวจเข้าตรวจค้นคนเข้าเมืองร่วมกับชุดสืบสวนสอบสวนเมืองพัทยากรณีมีนักท่องเที่ยวชาวอินเดีย3รายที่ถูกแก๊งคนร้ายลักพาตัวไปกักขังภายในบ้านพักแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลหนองปรืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเพื่อเรียกค่าไถ่จากญาติเจ้าหน้าที่พบผู้เสียหายทั้ง3รายถูกมัดมือมัดเท้าใช้เทปกาวปิดปากและถูกทำร้ายร่างกายโดยหนึ่งในผู้เสียหายถูกถอดเสื้อผ้าเหลือเพียงกางเกงชั้นในก่อนคนร้ายใช้สีสเปรย์สีแดงพ่นตามศีรษะและลำตัวให้คล้ายเหมือนเลือดเพื่อนำภาพและคลิปวิดีโอส่งไปข่มขู่ญาติเรียกค่าไถ่คนละ4ล้านรูปีหรือประมาณ1ล้าน4แสนบาทพร้อมขู่ว่าหากแจ้งตำรวจจะถูกสังหารจากการสอบสวนผู้เสียหายให้การว่าได้ซื้อแพ็กเกจท่องเที่ยวพัทยาจากผู้ที่อ้างตัวเป็นบริษัททัวร์ก่อนถูกหลอกให้เดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิไปยังบ้านพักหลังดังกล่าวแล้วถูกใช้อาวุธมีดข่มขู่ควบคุมตัวและบังคับให้ญาติโอนเงินค่าไถ่นอกจากนี้ยังให้ข้อมูลว่าขบวนการดังกล่าวมีสมาชิกทั้งหมด5คนเป็นชาวปากีสถาน4คนและชาวอินเดีย1คนล่าสุดฝ่ายสืบสวนสน.คลองตันได้ประสานกับพนักงานสอบสวนสภ.เมืองพัทยาได้ติดตามจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับในคดีดังกล่าวก่อนสืบสวนแกะรอยจนสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้แล้ว4รายภายในโรงแรมแห่ง1ย่านสวนหลวงกรุงเทพมหานครภายหลังการจับกุมเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดไว้เพื่อรอเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองพัทยาเดินทางมารับตัวกลับไปดำเนินคดีตามหมายจับขณะที่ผู้ต้องหาอีก1รายยังอยู่ระหว่างการติดตามจับกุมโดยเจ้าหน้าที่จะเร่งขยายผลและดำเนินคดีกับผู้ร่วมขบวนการทั้งหมดอย่างเด็ดขาดเนื่องจากเป็นคดีอุกอาจที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.
2: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
4: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ จ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
6: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
7: English please press 1
8: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
9: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
10: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
11: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
10: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
12: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
13: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
14: ตอนเมาแล้วขับประกันไม่จ่าย
15: โอ้โหเมืองหลวงเนี่ยทำไมมันมืดขนาดนี้วะเฮ้ยต้องเพ่งแล้วเพ่งอีกโอ้ยดีนะวันนี้ฉลองเงินเดือนออกอ่ะดื่มมันนิดเดียวนะไม่งั้นฉันคงเฮ้ยโอ้ยโอ้โหชนจำได้เหรอเฮ้ย
16: ขออนุญาตวัดแอลกอฮอล์หน่อยครับระดับแอลกอฮอล์คุณ120มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะครับโหคุณเมาแล้วขับอย่างนี้ได้ไงอ่ะแล้วยังชนคนอื่นเดือดร้อนอีกเนี่ย
15: ใจเย็นๆก่อนแล้วคุณตำรวจรถผมน่ะมีประกันภัย เดี๋ยวโทรให้ประกันมาจ่ายก็จบแล้วรอแป๊บนะตำรวจ
17: อ้าวอ้าวรู้กันไหมคะในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุบนถนนแล้วตรวจพบแอลกอฮอล์ในร่างกายเกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ทางบริษัทประกันภัยจะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายให้นะคะผู้เสียหายจะต้องรับผิดชอบเองค่ะ
16: ไงล่ะคุณเดือดร้อนเขาไม่พอเดือดร้อนตัวเองอีก
15: อ้าวเหรอจากนี้จะไม่เมาแล้วขับอีกแล้วนะครับขอโทษด้วยนะครับโอ้โหยิงเงินเดือนนี้โอ้ยหมดตัวได้แล้ว
13: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให้
4: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
18: การบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียมคุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดสดพร้อมกันทางสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
19: จากวันนั้นจนถึงวันนี้ที่ยังหยัดยืนช่วยฟูฟื้นพี่น้องของเราดูแลบุคคลพิการสายตาร
20: ายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่าง

สวัสดีครับพบกับรายการแสงสว่างในความมืดนะครับประจำช่วงบ่ายๆนะครับของวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569ครับพบกับผมนนทภัทรพิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับเราก็จะนำเรื่องราวข่าวสารจากทางสมาคมนะครับจากทางคนในเครือและองค์กรเครือข่ายมาประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับฟังกันนะครับทุกวันเวลานี้เลยนะครับบ่าย3ถึง4โมงเย็นนะครับผ่าน3สถานีหลักที่ให้ความอนุเคราะห์รับสัญญาณเราออกอากาศณเวลานี้ครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงจอมสุรางเรดิโอFM 9 11.75 MHz อำเภอเมืองนะครับแล้วก็สถานีวิทยุกระจายเสียงสายสัมพันธ์เรดิโอครับ FM 89.0 MHz อำเภอโนนแดงแล้วก็สถานีวิทยุท้องถิ่นปะทาย FM 104.50 MHz อำเภอปะทายนะครับก็ติดตามรับฟังกันได้แล้วก็สามารถรับฟังผ่านทางระบบออนไลน์ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นผ่านทางเว็บไซต์ของทางสมาคมเราเอง www.nmab.or.th/radio รวมถึงเว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.pakifm.org หรือจะเป็นเว็บไซต์ www.jomsurangkora.com ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับติชมรายการแจ้งผลการรับฟังกันเข้ามาได้ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ของห้องส่งนะครับ0815109471ครับ0815109471รายการแสงสว่างในความมืดนะครับท่านฟังอยู่สถานีใดชัดเจนหรือไม่อย่างไรก็สามารถแจ้งได้นะครับหรือว่าช่วงที่2ของรายการก็ใครอยากพูดคุยกันอยากสอบถามข้อมูลต่างๆนะครับเกี่ยวกับสิทธิสวัสดิการต่างๆของทั้งตัวสมาคมเราเองหรือว่าเกี่ยวกับของคนพิการนะครับของคนตาบอดเราหรือว่าพิการประเภทอื่นๆก็สามารถโทรมาพูดคุยกันได้ถ้าผมตอบได้ผมก็ตอบให้ทันทีถ้าเกิดตอบไม่ได้เดี๋ยวหาคำตอบมาตอบให้ในวันต่อไปนะครับก็โทรกันเข้ามาได้ในช่วงที่2 0815109471ครับ0815109471นะครับช่วงแรกนี้เช่นเคยนะครับสำหรับช่วงของ NMAB Update ก็มีข่าวสารให้ท่านได้รับฟังกันเช่นเดิมไม่ว่าจะเป็นข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันนะครับประจำวันที่30กรกฎาคม2569จากทางกรมอุตุนิยมวิทยาโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับก็ช่วงนี้อากาศก็แปรปรวนนะครับอย่างเช่นที่สำนักงานสมาคมก็ฝนตกไปช่วงประมาณบ่าย2นะครับตกหนักพอสมควรแล้วก็หยุดไปแล้วแล้วตอนนี้แดดออกแล้วด้วยแล้วก็ร้อนแล้วด้วยนะครับก็อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่หยิบมาฝากกันนะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการของงบประมาณในการซ่อมแซมบ้านนะครับให้สามารถใช้กับคนพิการเราได้นะครับจากทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับรายละเอียดข่าวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามรับฟังกันในช่วงของ NMAB Update กันได้เลยครับ

0: ช่วง NMAB Update สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: มีท่อประปายักษ์แตกอยู่เหนือหลังคาบ้านแบบน้ำมหาศาลกำลังเทลงมาเลยวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่าทำไมสภาพอากาศถึงเป็นแบบนั้นแล้วถ้าบ้านพังเราจะดึงงบจากรัฐมาช่วยซ่อมแซมได้ยังไงยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง NMAB Update ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายการแสงสว่างในความมืดออกอากาศทุกวันตั้งแต่เวลา 15:00 นถึง 16:00 นผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงท้องถิ่นประทาย FM 104.50 MHz อำเภอประทายครับ
2: ค่ะแล้วก็ผ่านทางสถานีวิทยุสายสัมพันธ์เรดิโอ FM 89.0 MHz อำเภอโนนแดงและสถานีวิทยุจอมสุรางเรดิโอ FM 91.75 MHz อำเภอเมืองด้วยนะคะรายการนี้ผลิตโดยคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนกระบอดนครราชสีมาค่ะ
1: ใช่ครับสำหรับการเจาะลึกข้อมูลข่าวสารของเราในวันนี้วันพฤหัสที่30กรกฎาคม2569เราจะเอาประกาศพยากรณ์อากาศล่าสุดกับข้อมูลนโยบายสวัสดิการจากพม.มาเล่าสู่กันฟังแบบลงลึกเลยโดยเน้นเฉพาะสิ่งที่มีผลโดยตรงต่อการใช้ชีวิตของคนตาบอดและคนพิการครับ
2: เริ่มจากเรื่องใกล้ตัวที่สุดก่อนเลยนะคะวันนี้สภาพอากาศน่าเป็นห่วงมากจริงๆค่ะ
3: ผมดูพยากรณ์อากาศวันนี้แล้วมันเห็นภาพเลยนะประเทศไทยเหมือนกำลังโดนท่อส่งน้ำยักษ์พาดผ่านคือมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ครับเนี่ย
2: โหเปรียบเทียบซะเห็นภาพเลยค่ะท่อส่งน้ำยักษ์ที่ว่าเนี่ยทางอุตุนิยมวิทยาเขาเรียกว่าร่องมรสุมค่ะตอนนี้มันพาดผ่านภาคเหนือแล้วก็อีสานตอนบน
3: อ่าฮะแค่ร่องมรสุมมันทำให้ฝนตกหนักขนาดนั้นเลยเหรอครับ
2: คือมันมีปั๊มน้ำตัวใหญ่ช่วยด้วยค่ะเป็นมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ค่อนข้างแรงเลยมันก็เลยพัดเอาความชื้นจากทะเลอันดามันเข้ามาเติมตลอดเวลาผลก็คือภาคเหนือกลางตะวันออกใต้ฝั่งตะวันตกแล้วก็กรุงเทพมหานครมีฝนตกหนักถึงร้อยละ70ของพื้นที่เลยค่ะ
3: โอ้ร้อยละ70เลยต้องระวังน้ำท่วมฉับพลันแล้วมั้งครับแบบนี้ทะเลอันดามันก็น่าจะคลื่นสูงด้วย
2: ถูกต้องเลยค่ะทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูงตั้ง 2-3 เมตรเลยนะคะทีนี้ถ้าเรามาเจาะลึกกันที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3: โดยเฉพาะโคราชบ้านเรานครราชสีมาเนี่ยวันนี้ต้องเตรียมรับมือหนักแค่ไหนครับ
2: 33องศาเซลเซียสค่ะ
4: ขอเบรกนิดนึงครับเวลาบอกว่าฝนตกหนักเอาจริงๆผมว่ามันฟังดูแบบนามธรรมไปหน่อยนะครับคือเราใช้แค่ความรู้สึกตอนน้ำสาดเข้าหน้าต่างหรือว่าเขามีตัวเลขวัดกันจริงๆครับ
2: มีตัวเลขวัดชัดเจนเลยค่ะทางอุตุนิยมวิทยาเนี่ยคำว่าฝนตกหนักหมายถึงปริมาณฝน 35.1 ถึง 90 มิลลิเมตรค่ะ
4: 35ถึง 90 มิลลิเมตรแปลว่าถ้าเราเอาแก้วทรงกระบอกไปวางตากฝนทิ้งไว้
2: ใช่ค่ะวางไว้24ชั่วโมงน้ำจะสูงขึ้นมาประมาณ 3.5 เซนติเมตรฟังดูเหมือนแค่นิดเดียวนะคะ
4: แต่ถ้าคูณพื้นที่ทั้งจังหวัดเข้าไปมันคือน้ำหลายล้านตันเลยนะครับ
2: นั่นแหละค่ะมันคือน้ำมหาศาลที่แทลงมาพร้อมกันนี่เลยเป็นกลไกหลักที่ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันค่ะ
4: พอเห็นภาพน้ำหลายล้านตันเทลงมาสิ่งแรกที่ต้องรับแรงกระแทกเลยก็คือบ้านของพวกเรานี่แหละครับถ้ารากฐานไม่ดีหรือแบบหลังคารั่วนี่วิกฤตเลยนะ
2: จริงค่ะซึ่งมันก็ไปเชื่อมโยงกับข่าวดีจากกระทรวงพม.พอดีเลยที่เขามีโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการค่ะ
4: อ๋อที่ว่าสนับสนุนเงินช่วยซ่อมแซมบ้านใช่ไหมครับได้เท่าไหร่นะครับ
2: ให้หลังละไม่เกิน 40,000 บาทเลยนะคะหลักเกณฑ์หลักๆก็จะมีอยู่4ข้อด้วยกันค่ะ
4: 4ข้อมีอะไรบ้างครับยุ่งยากไหม
2: ไม่ยุ่งยากค่ะข้อแรกเลยคือต้องมีบัตรคนพิการข้อ2ต้องอาศัยอยู่ในบ้านนั้นมาไม่น้อยกว่า6เดือน
4: อ่าฮะครึ่งปีเนาะแล้วข้อ3ล่ะครับ
2: ข้อ3คือสภาพบ้านต้องไม่มั่นคงหรือไม่เหมาะสมกับการใช้ชีวิตค่ะส่วนข้อสุดท้ายคือต้องเป็นผู้ที่มีรายได้น้อยค่ะ
4: ฟังดูเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยนะครับแต่ว่าพอพูดถึงสวัสดิการรัฐที่ไรคนมักจะปวดหัวเรื่องเอกสารนะครับมันต้องเตรียมอะไรบ้างหวังว่าจะไม่เยอะจนคนถอดใจไปก่อนนะ
2: ใช้เอกสารพื้นฐานทั่วไปเลยค่ะก็จะมีแบบคำขอสำเนาบัตรคนพิการทะเบียนบ้านบัตรประชาชนแล้วก็ภาพถ่ายสภาพบ้านปัจจุบันค่ะ
4: แค่นั้นเองนะครับแล้วถ้าเกิดเราไม่ได้เป็นเจ้าของบ้านล่ะแบบเช่าเขาอยู่หรืออาศัยบ้านญาติอะไรแบบนี้
2: นี่แหละค่ะจุดที่น่าสนใจมากๆคือเขาขอหนังสือยินยอมจากเจ้าของบ้านเพิ่มเข้ามาด้วยซึ่งมันดีมากๆเลยนะ
4: แสดงว่าเขาเข้าใจบริบทสังคมจริงๆนะครับเนี่ยอุดช่องโหว่ได้ดีเลยต่อให้ไม่มีกรรมสิทธิ์ก็ขอสิทธิได
2: ้ถูกต้องค่ะแค่มีหนังสือยินยอมก็เอาไปยื่นขอรับสิทธิซ่อมแซมได้เลยที่สำนักงานพมจ.ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดหรือพวกอปท.ใกล้บ้านก็ได้ค่ะหรือจะโทรสายด่วน1300ก็สะดวกนะคะ
4: ถือว่ายืดหยุ่นแล้วก็ตอบโจทย์คนพิการจริงๆครับก่อนจะลากันไปในประเด็นนี้มีข้อคิดอะไรทิ้งท้ายจากการเจาะลึกข้อมูลทั้งหมดนี้ไหมครับ
2: คือมีจุดนึงที่อยากฝากให้คิดต่อนะคะเรามักจะมองว่าสภาพอากาศสุดขั้วเนี่ยมันเป็นภัยธรรมชาติที่เราคุมไม่ได้ใช่ไหมคะ
4: ครับเราไปห้ามฝนตกไม่ได้อยู่แล้ว
2: ใช่ค่ะแต่เรื่องสวัสดิการการเข้าถึงสิทธิหรือการปรับปรุงบ้านมันคือสิ่งที่เราจัดการและเรียกร้องได้ไงคะคำถามคือนอกจากการตั้งรับรอซ่อมบ้านที่พังแล้วในอนาคตเราควรจะผลักดันให้มีมาตรฐานการสร้างบ้านแบบใหม่ไปเลยไหม
4: อ๋อหมายถึงออกแบบให้รองรับการใช้ชีวิตของคนพิการตั้งแต่แรกแล้วก็ทนสภาพอากาศรุนแรงไปพร้อมๆกันเลยใช่ไหมครับ
2: ใช่เลยค่ะเปลี่ยนจากฝ่ายตั้งรับมาเป็นฝ่ายรุกตั้งแต่เริ่มสร้างบ้านเลยนี่เป็นโจทย์ใหญ่ที่น่าสนใจเอาไปคิดต่อมากๆค่ะ
4: เป็นมุมมองที่ดีมากครับและถ้าต้องการสอบถามข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอรับสิทธิต่างๆก็ติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์044-353-452หรือ0816162399ครับพบกันใหม่ในครั้งถัดไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการสักครู่เชิญติดตามช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดกับคุณนนทวัฒน์ต่อได้เลยสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: คุณกำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดพูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-510-9471
5: รายการสารคดีเพื่อผู้พิการและกลุ่มเปราะบางในสังคมโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น FM 103 MHzหลายครั้งพบว่ามีผู้ดูแลและคนใกล้ชิดมาปรึกษาถึงวิธีการรับมือและปรับตัวกับบุคลิกภาพของผู้สูงอายุที่เปลี่ยนไปจากเดิมในความเป็นจริงผู้ดูแลจำเป็นที่ต้องทำความเข้าใจผู้สูงอายุต้องเผชิญกับปัญหาหลายด้านไม่ว่าจะเป็นภาวะความเครียดความวิตกกังวลความเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนในร่างกายจากภาวะร่างกายที่เสื่อมถอยด้วยโรคที่เป็นอยู่ผู้สูงอายุบางคนอาจจะมีภาวะโรคซึมเศร้าแอบแฝงอยู่อย่างไม่รู้ตัวซึ่งผู้ดูแลและคนใกล้ชิดต้องหมั่นคอยสังเกตว่าลักษณะการแสดงออกแบบไหนที่เป็นสัญญาณน่าเป็นห่วงในเรื่องสุขภาพจิตของผู้สูงอายุสาเหตุที่มีผลกระทบต่อสุขภาพจิตผู้สูงอายุ 1. ความเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายมีความเสื่อมของอวัยวะต่างๆเช่นความจำที่แย่ลงการได้ยินที่ลดลงสายตาที่แย่ลงมีข้อจำกัดในการเคลื่อนไหวร่างกายทำให้ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ต้องพึ่งพาคนอื่นอยู่เสมอ 2. ความเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์และจิตใจผู้สูงอายุจะมีอาการซึมเศร้าหงุดหงิดขี้ระแวงวิตกกังวลเอาแต่ใจเกิดขึ้นจากความเสื่อมของสมองและระดับในฮอร์โมนในร่างกายที่ไม่สมดุลเหมือนเดิม 3. ความเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมการมีบทบาททางด้านสังคมนั้นลดลงทำให้ผู้สูงอายุสูญเสียความมั่นคงในชีวิตรู้สึกว่าหมดความสำคัญในสังคมอยู่ในสภาวะที่ไร้ค่าสูญเสียความภาคภูมิใจในตนเองและรู้สึกว่าตนเองกำลังเริ่มเป็นภาระของคนในครอบครัวภาวะสุขภาพจิตที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ 1. อารมณ์แปรปรวนในผู้สูงอายุอาการเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์ที่รวดเร็วอาจรู้สึกเศร้ารู้สึกมีความสุขโดยการเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์นี้อาจเกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติ 2. โรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุเป็นอาการเจ็บป่วยทางด้านจิตใจชนิดหนึ่งเมื่อเกิดขึ้นจะทำให้ผู้สูงอายุไม่มีความสุขหดหู่อาการทางจิตใจส่งผลให้เกิดอาการทางด้านร่างกายตามมาเช่นนอนไม่หลับนอนมากเกินไปอ่อนเพลียเบื่ออาหารชอบพูดเรื่องเศร้าๆในรายที่มีอาการรุนแรง อาจมีความคิดทำร้ายตนเองได้แนวทางการดูแลสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ 1. การให้เกียรติยอมรับในการตัดสินใจ 2. หากิจกรรมให้ผู้สูงอายุทำเป็นสิ่งที่ทำแล้วเพลิดเพลินสิ่งที่ท่านชอบและสนใจที่จะทำหมั่นทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัว 3. อย่าทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกว่าเขาเป็นผู้ที่ทำให้คุณต้องแบกภาระเหนื่อยยากในการดูแล 4. ให้ผู้สูงอายุพบปะกับบุคคลที่ชื่นชอบคุ้นเคยเช่นลูกหลานเพื่อนหรือเพื่อนบ้าน 5. ชวนสวดมนต์ปฏิบัติธรรมฝึกสมาธิปรับเปลี่ยนบรรยากาศให้ผู้สูงอายุรู้สึกสดชื่นหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดความกระทบกระเทือนทางจิตใจความสุขของผู้สูงอายุเกิดขึ้นได้ด้วยความรักความเข้าใจของผู้ดูแลและคนใกล้ชิดลูกหลานจึงควรมองการแสดงออกของผู้สูงอายุหรือปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยทัศนคติเชิงบวกจะช่วยให้เรารู้สาเหตุและค้นพบทางการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมสำหรับตัวผู้สูงอายุเองควรทำความเข้าใจกับธรรมชาติยอมรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายอารมณ์และความรู้สึกของตัวเองอย่างเท่าทันและปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงนั้นเพื่อใช้ชีวิตให้มีความสุขที่สุดขอขอบคุณข้อมูลจากโรงพยาบาลนครธน
2: ด้วยความปรารถนาดีจาก KKU Radio FM 103 MHz
6: โรคไข้หวัดใหญ่เป็นโรคติดเชื้อไวรัสของระบบทางเดินหายใจเกิดขึ้นได้ทุกเพศทุกวัยโรคไข้หวัดใหญ่ติดต่อจากการไอจามรดกันหรือเชื้อไวรัสอาจติดมากับมือผ้าเช็ดหน้าแก้วน้ำที่เปื้อนน้ำโมกน้ำลายและเสมหะของผู้ป่วยนอกจากนั้นยังอาจติดจากการหายใจเอาเชื้อไวรัสในฝอยละอองน้ำโมกน้ำลายที่ฟุ้งกระจายในอากาศเข้าสู่ร่างกายทางเยื่อบุจมูกและปากและสามารถแพร่เชื้อไปสู่คนอื่นได้มากในช่วง 3-7 วันนับจากเริ่มป่วยโรคไข้หวัดใหญ่สามารถป้องกันได้โดย 1. ออกกำลังกายสม่ำเสมอและพักผ่อนให้เพียงพอรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ 2. หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีผู้คนแออัดมากและอากาศถ่ายเทไม่สะดวก 3. ไม่คลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีอาการไข้ไอจาม 4. ไม่ใช้แก้วน้ำหลอดดูดช้อนอาหารผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดมือร่วมกับผู้อื่นโดยเฉพาะสิ่งของผู้ป่วย 5. มันล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำและสบู่เพื่อช่วยป้องกันการแพร่และติดเชื้อได้เป็นอย่างดีหรือใช้แอลกอฮอล์เจลทำความสะอาดมือในกรณีที่มือไม่เปรอะเปื้อนและ6ใส่หน้ากากป้องกันโรคทุกครั้งเมื่อป่วยเพื่อไม่ให้แพร่เชื้อไปยังผู้อื่นด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9นครราชสีมา
7: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
8: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา นับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224

พอนะครับเข้ากับบรรยากาศงานแห่เทียนพรรษานะครับของจังหวัดนครราชสีมาก็ไปชมกันได้นะครับเมื่อเช้าก็มีการแห่เทียนกันตอนช่วง 9:00 น.นะครับที่ลานย่าโมวนไปทั่วเมืองเลยนะครับแล้วก็มาสิ้นสุดที่หลังอนุสาวรีย์คุณย่าโมนะครับแล้วก็จะตั้งให้ท่านได้ชมไปอีกน่าจะหลายวันเลยนะครับวันนี้ก็ยังมีการจัดงานกันอยู่ก็ไปชมกันได้สำหรับงานแห่เทียนของจังหวัดนครราชสีมาหรือว่าท่านใดที่ยังไม่ว่างไปนะครับชมการถ่ายทอดสดย้อนหลังได้นะครับผ่านเพจของสำนักประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมานะครับก็มีภาพบรรยากาศนะครับการแห่เทียนให้ท่านได้รับชมกันนะครับ15นาฬิกากับอีก41นาทีครับกลับมาช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดครับเราออกอากาศสดกันทุกๆวันครับจากชั้น3อาคารนิสามณีวงสำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมายิงสัญญาณสดด้วยระบบเรดิโอสตรีมมิ่งไปที่ห้องส่งของสถานีวิทยุทั้ง3สถานีที่ให้ความอนุเคราะห์รับสัญญาเราในช่วงเวลานี้ครับบ่าย 3:00 น.ถึง 4:00 น.นะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของจอมสุรางเรดิโอ FM 9 11.75 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองสายสัมพันธ์เรดิโอ FM 89.0 เมกะเฮิรตซ์อำเภอนนท์แดงแล้วก็ท้องถิ่นปะทาย FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์อำเภอปะทายครับก็ติดตามรับฟังกันได้หรือรับฟังผ่านทางระบบออนไลน์ได้อีกหนึ่งช่องทางครับที่ www.nmab.or.th/radio นะครับแล้วก็รวมไปถึงเว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทยด้วย www.pakifm.org นะครับแล้วก็จอมสุรางโคราช .com ก็ติดตามรับฟังกันได้ติชมรายการแจ้งผลการรับฟังนะครับได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0815109471ครับ0815109471นะครับฟังจากสถานีใดสัญญาณชัดเจนหรือไม่อย่างไรครับก็แจ้งผลการรับฟังเข้ามาได้หรือว่าสอบถามถึงสวัสดิการของทางสมาคมนะครับหรือว่าสิทธิต่างๆของทางคนตาบอดแล้วก็คนพิการนะครับก็สามารถโทรสอบถามผ่านรายการแสงสว่างในความมืดของเราได้0815109471ครับ0815109471รายการแสงสว่างในความมืดนะครับหลายๆท่านนะครับสอบถามมาถึงสิทธิสวัสดิการต่างๆของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราในปัจจุบันนะครับว่าในปัจจุบันตอนนี้เรามีสวัสดิการอะไรให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาที่สมัครเป็นสมาชิกกับเราบ้างนะครับตอนนี้เรามีอยู่4สวัสดิการหลักนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของค่ารักษาพยาบาลนะครับปีละไม่เกิน 2,000 บาทท่านจะเบิกกี่ครั้งก็ได้นะครับจะเบิกครั้งละ100 200หรือเบิกครั้งเดียวเต็ม 2,000 เลยก็ได้นะครับเพียงท่านไปรักษาเป็นคลินิกเอกชนนะครับโรงพยาบาลเอกชนไปซื้อยาอะไรพวกนี้นะครับท่านสำรองจ่ายไปก่อนนะครับแล้วก็นำใบเสร็จตัวจริงที่อายุไม่เกิน6เดือนนะครับมาขอเบิกสวัสดิการได้นะครับกับทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับปีละไม่เกิน 2,000 บาทจะเบิกกี่ครั้งก็ได้นะครับครั้งละ50บาท100นะครับหรือเบิกเต็มหรือว่าจะเบิกเต็ม 2,000 บาทเลยก็ได้นะครับสำหรับการขอรับสวัสดิการตรงนี้ก็ถ้าเป็นสมาชิกเราก็เบิกได้1รอบสวัสดิการของเราจะนับเริ่มตั้งแต่วันที่1เมษายนปีปัจจุบันนะครับไปจนถึงวันที่31มีนาคมปีถัดไปนะครับโดยยึดรายชื่อผู้ที่จะสามารถได้รับสวัสดิการจากผู้ที่เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญสมาชิกนะครับที่จัดขึ้นในช่วงประมาณปลายเดือนมีนาคมของทุกๆปีนะครับจะยึดรายชื่อผู้ที่เข้าร่วมประชุมและผู้ที่ลาประชุมและได้รับการอนุมัติการลาประชุมตรงนี้ก็จะสามารถรับสวัสดิการได้นะครับ
นอกจากตัวค่ารักษาพยาบาลแล้วนะครับก็จะมีค่าคลอดบุตรครั้งละไม่เกิน 5,000 ครั้งละ 5,000 บาทนะครับครั้งละ 5,000 บาทจะตรงค่าคลอดบุตรนี้อันนี้ไม่จำกัดครั้งนะครับท่านจะเบิกกี่ครั้งก็ได้นะครับในรอบการเป็นสมาชิกของท่านนะครับก็ 5,000 บาทจะเบิก1เบิกทุกปีก็ได้ไม่มีใครว่านะครับก็ถ้าเกิดมีความสามารถก็สามารถเบิกได้นะครับแล้วก็นอกจากค่าคลอดบุตรแล้วจะมีในกรณีที่เป็นสมาชิกหรือว่าบิดามารดาคู่สมรสของสมาชิกเสียชีวิตนะครับก็จะมี2กรณีที่เกิดเป็นกรณีสมาชิกเสียชีวิตญาติก็สามารถขอรับได้นะครับ 5,000 บาทโดยนำสำเนาใบมรณบัตรนะครับพร้อมเอกสารประกอบอื่นๆนะครับโดยที่เจ้าที่จะได้แจ้งให้ท่านทราบตอนที่สมัครสมาชิกอีกครั้งหนึ่งนะครับหรือว่าถ้าเกิดเป็นกรณีเป็นคู่สมรสนะครับของสมาชิกหรือว่าเป็นบิดามารดาหรือบิดามารดาของสมาชิกนะครับก็จะได้ 3,000 บาทนะครับก็เป็นสำเนาบัตรสำเนาใบมรณบัตรนะครับแล้วก็อาจจะเป็นทะเบียนบ้านเป็นถ้าเกิดเป็นคู่สมรสก็เป็นมีทะเบียนสมรสนะครับมาให้มายืนยันนะครับความสัมพันธ์นะครับก็จะสามารถเบิกได้ตรงนี้อีก 3,000 บาทนะครับแล้วก็สวัสดิการที่4ก็จะเป็นเกี่ยวกับการขอรับทุนการศึกษานะครับสำหรับสมาชิกหรือว่าบุตรของสมาชิกที่กำลังศึกษาอยู่นะครับแล้วก็จะเปิดให้ขอรับกันทุกๆปีครับในช่วงประมาณต้นเดือนธันวาคมของทุกๆปีนะครับเลื่อยไปจนถึงเดือนมกราคมของปีถัดไปประมาณ2เดือนนะครับที่เราจะเปิดให้ขอรับกันโดยทางด้านของอนุกรรมการงานสวัสดิการสมาชิกก็จะได้กำหนดกฎเกณฑ์นะครับการขอรับในแต่ละปีให้กับท่านในทุกๆปีนะครับเราจะได้มีการประกาศออกมาให้ได้รับทราบกันนะครับส่วนจำนวนเงินนะครับที่ให้แต่ละทุนแต่ละช่วงชั้นก็จะขึ้นอยู่กับการพิจารณาในแต่ละปีแต่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ถ้าเกิดเป็นประถมศึกษาก็จะอยู่ที่ 1,500 บาทนะครับมัธยมศึกษาตอนต้นก็ 2,000 บาทมัธยมศึกษาตอนปลายก็ 2,500 บาทอุดมศึกษานะครับก็ 3,000 บาทนะครับที่เราก็อนุมัติมาเป็นประจำแต่ก็ต้องขึ้นอยู่ในแต่ละปีด้วยนะครับแต่ก็ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับก็จะเปิดให้ขอรับกันแล้วก็หลังจากขอรับแล้วก็จะมีการประกาศผลในช่วงเดือนกุมภานะครับแล้วก็ไปรับกันในช่วงเดือนมีนาคมในงานประชุมใหญ่สามัญสมาชิกนะครับที่จัดขึ้นในทุกๆปีช่วงเดือนมีนาคมนะครับอาจจะเป็นช่วงเสาร์หรืออาทิตย์ที่3หรือที่4ของเดือนนะครับเราก็จะได้แจ้งให้กับสมาชิกได้รับทราบกันอีกครั้งหนึ่งการประชุมใหญ่สามัญสมาชิกถือเป็นหน้าที่นะครับของสมาชิกเราที่ต้องไปเข้าร่วมนะครับเพื่อไปรับฟังผลการดำเนินงานของทางสมาคมตลอดปีที่ผ่านมานะครับว่าเราดำเนินการอะไรไปแล้วบ้างสิ่งใดที่ยังไม่สำเร็จหรือว่าอยู่ในระหว่างดำเนินการเกิดข้อขัดข้องอย่างไรนะครับก็จะได้แจ้งให้กับสมาชิกได้รับทราบรวมไปถึงเปิดโอกาสให้กับสมาชิกได้นำเสนอนะครับสิ่งที่สมาชิกอยากให้สมาคมเราทำนะครับแล้วก็จะเก็บข้อเสนอของสมาชิกของเรามาพิจารณาเพื่อออกเป็นไม่ว่าจะเป็นโครงการเป็นกิจกรรมเป็นสวัสดิการหรือว่าเป็นบริการให้กับสมาชิกในลำดับต่อๆไปนะครับตรงนี้ก็เป็นหน้าที่ของสมาชิกที่ต้องเข้าร่วมแล้วก็งานในงานประชุมใหญ่สมาชิกก็ยังมีโอกาสได้พบปะกับเพื่อนๆนะครับจากทั่วจังหวัดเลยนะครับที่จะมาร่วมงานประชุมใหญ่กันแล้วก็ได้มีโอกาสลุ้นรับของรางวัลต่างๆนะครับจากผู้ใหญ่ใจดีจากทางสมาคมที่มาให้กับสมาชิกได้จับสลากลุ้นรับกันนะครับในงานประชุมใหญ่สมาชิกในทุกๆปีก็เชิญชวนนะครับสมาชิกมาเข้าร่วมส่วนในปีหน้าจะวันไหนนั้นเดี๋ยวจะได้ประกาศให้ได้รับทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าที่ฟังอยู่ที่เป็นคนตาบอดนะครับอยากสมัครเป็นสมาชิกกับเราก็ไม่ยากนะครับมีหลักเกณฑ์ไม่เยอะนะครับหลักเกณฑ์แรกๆก็เลยก็คือท่านต้องเป็นคนตาบอดที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดนครราชสีมาเกิน1ปีขึ้นไปก็พูดง่ายก็คือมีทะเบียนบ้านนะครับอยู่ในจังหวัดนครราชสีมาย้ายอาจจะอยู่จังหวัดอื่นแล้วก็ย้ายมาที่
นครราชสีมาก็ต้องอยู่ครบ1ปีนะครับก็จะสามารถสมัครได้แล้วก็หลักเกณฑ์ที่2ก็คือท่านต้องมีบัตรประจำตัวคนพิการที่ระบุความพิการเป็นประเภท1ก็คือทางการเห็นนะครับจะเป็นประเภท1อย่างเดียวประเภท1บวก2 1บวก3นะครับมีพิการอื่นร่วมด้วยก็ได้เช่นเดียวกันแต่ขอให้มีประเภท1อยู่ในบัตรคนพิการนะครับก็สมัครเป็นสมาชิกกับเราได้โดยวิธีการสมัครสมาชิกนะครับท่านสามารถมาสมัครได้ด้วยตัวเองนะครับที่สำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาอยู่ที่บ้านหนองสองห้องหมู่4ตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับเลขที่1178บ้านหนองสองห้องหมู่4ตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาอยู่ถนนเส้นข้างโลตัสหัวทะเลนะครับเข้ามาประมาณ1กิโลเมตรมองทางด้านขวามือก็จะมีป้ายสีน้ำเงินเขียนว่าสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมามูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดนะครับเลี้ยวขวาเข้ามาประมาณ300เมตรเกือบกับสุดซอยสมาคมของเราเป็นตึก3ชั้นอยู่ด้านขวามือนะครับก็เปิดทำการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์8นาฬิกา30นาทีถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์แล้วก็ตามประกาศของสมาคมนะครับก็สามารถมาสมัครสมาชิกกันได้ก่อนเข้ามาจะโทรสอบถามเรานิดนึงว่ามีเจ้าที่อยู่ให้บริการหรือไม่เพราะว่าบางครั้งเจ้าที่เราก็ลงพื้นที่นะครับไปค้นหาคนตาบอดที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาในพื้นที่อื่นๆในต่างอำเภอนะครับก่อนจะเข้ามาก็อาจจะรบกวนโทรสอบถามนิดนึงนะครับเพื่อที่ท่านจะได้เข้ามาไม่เสียเที่ยวนะครับหรือว่าท่านใดที่ไม่สะดวกมาสมัครด้วยตัวเองนะครับก็สามารถส่งเอกสารมาสมัครได้สำหรับท่านที่มาสมัครด้วยตัวเองอาจจะถือเอกสารตัวจริงมาก็ได้นะครับแล้วให้น้องเจ้าหน้าที่เราถ่ายเอกสารให้ถ่ายรูปให้นะครับท่านถือเอกสารตัวจริงมาโดยเอกสารในการสมัครนะครับเอกสารในการสมัครเมื่อกี้ลืมบอกไปก็จะมีสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน2ชุดสำเนาทะเบียนบ้าน2ชุดสำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ2ชุดรูปถ่าย1นิ้ว2ใบนะครับพร้อมเงินค่าสมัคร100บาทนะครับเป็นค่าธรรมเนียม20บาทแล้วก็ค่าบำรุงสมาคมรายปี4ปีนะครับปีละ20บาทก็เป็น80บาทบวกอีก20บาทก็เป็น

เอกสารตัวจริงมานะครับทางเจ้าที่ถ่ายเอกสารให้แต่ถ้าเกิดในกรณีที่ไม่สะดวกเดินทางมานะครับก็สามารถโทรมาให้เจ้าหน้าที่กรอกข้อมูลให้ก่อนนะครับโทรมาที่สมาคมให้เจ้าที่กรอกข้อมูลลงในใบสมัครสมาชิกก่อนแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็จะมีการอาจจะเป็นการส่งไลน์ไปให้ญาตินะครับปริ้นออกมาเพื่อปั๊มมือหรือว่าลงลายมือชื่อนะครับหรือว่าอาจจะส่งไปสนีกับไปหาท่านอะไรประมาณนี้นะครับเพื่อความครบถ้วนของข้อมูลนะครับแล้วก็ท่านก็ส่งเอกสารต่างๆกลับมาผ่านทางไปรษณีย์ก็ได้เช่นเดียวกันโดยหลังจากที่เอกสารทุกอย่างครบถ้วนนะครับทางสมาคมก็จะนำเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการงานทะเบียนนะครับเพื่อให้อนุกรรมการตรวจสอบข้อมูลตรวจสอบคุณสมบัติอีกทีนึงนะครับเมื่อคุณสมบัติผ่านครบถ้วนแล้วก็จะนำขึ้นที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อให้คณะกรรมการบริหารได้อนุมัติรายชื่อรับรองรายชื่อต่อไปนะครับแล้วก็จะประกาศให้ได้รับทราบกันโดยหลังจากได้รับรองรายชื่อแล้วก็จะเจ้าหน้าที่นะครับก็จะทำบัตรสมาชิกให้ท่านภายใน45วันนะครับท่านก็รอรับที่บ้านตามที่อยู่ที่ท่านได้ให้ไว้ได้เลยนะครับก็สมัครสมาชิกกับเราก็มีสวัสดิการต่างๆนอกเหนือจากสวัสดิการที่กล่าวไป4สวัสดิการนี้แล้วก็ยังมีบริการอื่นๆอีกมากมายนะครับก็จะได้นำมาเล่าให้กับทุกท่านได้รับฟังกันในวันต่อๆไปนะครับสำหรับการเป็นสมาชิกกับเราโดยยกตัวอย่างก็จะมีโครงการมีกิจกรรมนะครับให้ท่านได้เข้าร่วมอย่างเช่นช่วงที่ใกล้จะถึงนี้นะครับน่าจะเป็นช่วงนี้แหละเดือนสิงหากันยานะครับทางสมาคมเราก็จะมีการจัดโครงการเพิ่มเติมอีก2โครงการให้กับสมาชิกได้มารับความรู้ได้มาเข้าร่วมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการด้านของอาชีพนะครับโครงการเกี่ยวกับการทำพรมเช็ดเท้าจากห่วงถุงเท้านะครับโดยอบรม10วันที่สมาคมนะครับเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่คนตาบอดเราสามารถทำได้แล้วก็อีกหนึ่งอาชีพก็จะเป็นเกี่ยวกับการป้องกันการให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยนะครับน้ำท่วมลมพายุไฟไหม้นะครับภัยพิบัติต่างๆนะครับก็จะมีการให้ความรู้ตรงนี้ส่วนวันในการจัดโครงการเดี๋ยวจะได้แจ้งให้กับทุกท่านได้รับฟังกันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าตอนนี้รอทางของศูนย์บริการคนพิการจังหวัดนะครับแจ้งวันทำสัญญารับเงินโครงการก่อนนะครับเมื่อได้รับเงินจัดได้รับเงินโครงการมาเรียบร้อยแล้วก็จะได้แจ้งวันจัดโครงการทั้ง2โครงการอีกครั้งหนึ่งนะครับนอกเหนือจาก2โครงการนี้แล้วเราก็ยังมีโครงการของทางมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดนะครับซึ่งเป็นหน่วยงานในเครือของเรานะครับเกี่ยวกับการออมเงินก็เราก็ได้ประชาสัมพันธ์มาได้เลยแล้วตอนนี้ก็คนลงทะเบียนมาเยอะแล้วนะครับประมาณ150กว่าคนแล้วนะครับเรารับ200คนตอนนี้มี150กว่าคนแล้วก็ท่านใดที่ยังตัดสินใจไม่ได้ก็รีบตัดสินใจนะครับก็จะใกล้หมดระยะเวลาการลงทะเบียนแล้วจนถึงวันที่15สิงหาคมนี้นะครับก็สามารถโทรมาลงทะเบียนได้สอบถามข้อมูลต่างๆนะครับของทางสมาคมของทางศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาของทางมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดก็โทรได้ที่044-353-452นะครับ044-353-452หรือว่า0816162399 0816162399สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับช่วงนี้เดี๋ยวเวลาแล้วครับหมดเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดของเราในบ่ายวันนี้แล้วนะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งวันพรุ่งนี้วันนี้ผมนนทวัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สตูลเตรียมพร้อมจัดมหกรรมสีสันแห่งศรัทธาพัฒนาชุมชนคุณธรรมพลังบวรภาคใต้ 7-9 สิงหาคมนี้ยกระดับทุนวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจชุมชนที่ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูลนางสาวดุษฎีพฤกษเศรษฐ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานมหกรรมสีสันแห่งศรัทธาพัฒนาชุมชนคุณธรรมพลังบวรภาคใต้ประจำปีงบประมาณ2569โดยมีวัฒนธรรมจังหวัดสตูลผู้แทนพระสงฆ์หนึ่งรูปหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้าและเตรียมความพร้อมการจัดงานมหกรรมสีสันแห่งศรัทธาพัฒนาชุมชนคุณธรรมพลังบวรภาคใต้ภายใต้โครงการมหกรรมชุมชนคุณธรรมพลังบวรในมิติศาสนาระดับภาคใต้มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2569 ณลานวัฒนธรรมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสตูลคฤหาสน์กูเดนตำบลพิมานอำเภอเมืองจังหวัดสตูลภายในงานมีกิจกรรมหลากหลายอาทิการจัดแสดงนิทรรศการและสาธิตผลิตภัณฑ์จากชุมชนคุณธรรมพลังบวรในมิติศาสนา14จังหวัดภาคใต้จำนวน50บูธกิจกรรมเสวนาในหัวข้อพลังบวรสร้างมูลค่าจากศรัทธาสู่ผลิตภัณฑ์ชุมชนการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ Local to Global ยกระดับสินค้าชุมชนสู่ระดับสากลการแสดงศิลปะวัฒนธรรมการนำเทคโนโลยีสื่อผสมสมัยใหม่การถ่ายทอดเรื่องราวอัตลักษณ์ประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตวัฒนธรรมของชุมชนพลังบวรจังหวัดสตูลตลอดจนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายทางการศึกษานักเรียนและนักศึกษาในจังหวัดสตูลนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้ร่วมพิจารณาบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการดำเนินงานในแต่ละฝ่ายตามประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการต้อนรับผู้เข้าร่วมงานจาก14จังหวัดภาคใต้พร้อมผลักดันทุนทางศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดคุณค่าทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนกรี
10: สีสวัสดิ์เธอไปคาบกุ้งมาจากไหนน่ะ
11: เพิ่งต้มอย่างดีใครไม่รู้มาทำหล่นไว้ตรงทางเข้าตลาดฉันเห็นจึงรีบคาบไปให้เธอนี่แหละ
10: ขอบใจนะแต่ที่หัวมันมีกีด้วยฉันกลัวมันตามจังเลยน่ะ
11: ไม่ต้องกลัวหรอกกุ้งเนี่ยเพิ่งลอกคราบกรีนิ่มไม่แทงเธอหรอก
10: ไอ้แหลมๆที่หัวกุ้งเนี่ยเธอเรียกว่ากรีไม่ใช่กีหรอ
11: ใช่สิกรีเป็นอาวุธของกุ้งมันแหลมมีคมเป็นหยักๆแล้วก็ยาวมากด้วยถ้าไม่ระวังก็อาจโดนแทงได้กรีเขียนกอไก่รอเรือสระอีออกเสียงกอรอควบกรีเป็นคำเรียกสิ่งที่แหลมแข็งเป็นอาวุธบนหัวกุ้ง
8: แล้วพบกันใหม่นะคะรู้รักภาษา
12: This is Thai PBS podcast View the world via the voice
13: ปากกาลดน้ำหนักเนี่ยมันไม่ได้พึ่งมาเป็นกระแสในช่วง1ปี2ปีมานี้นะครับเริ่มแรกที่เริ่มรู้เลยนะครับคือ43ปีพอมาเป็นยาเนี่ยเมื่อปี2021เนี่ยนิยมสูงมากเพราะว่าอย่างนี้ครับมันถูกเอาไปใช้ในคำว่าลดน้ำหนักเอฟเฟกต์ที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารขึ้นไส้อาเจียนสูงนะครับบางรายนี่อาจจะมีท้องเสียเลยในช่วง 1-2 เดือนแรกต่อให้ฉีดแค่ครั้งเดียวอย่าคิดว่าไม่เป็นอะไรนะครับเพราะตัวยาตัวนี้อยู่ได้เป็นอาทิตย์เลยนะยาตัวนี้เนี่ยต้องควบคุมอยู่ในอุณหภูมิ 2-8 องศานะครับมีการปลอมเยอะมากถ้าใครยังเห็นในแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับตีได้เลยครับ 100% ยาปลอมแน่นอน
7: ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตพรค่ะ
12: This is Thai PBS podcast
14: วันนี้ค่ะคุณผู้ฟังเราคุยกันเรื่องของปากกาลดน้ำหนักกันนะคะก็เรียกว่ากลายเป็นหนึ่งในตัวช่วยยอดฮิตของคนที่อยากจะลดน้ำหนักนะคะบางคนบอกโอ้โหน้ำหนักลงยังเห็นได้ชัดจริงๆแล้วเนี่ยปากกาลดน้ำหนักเนี่ยมันดีจริงไหมทำงานอย่างไรนะคะเหมาะกับใครบ้างเดี๋ยววันนี้เราไปฟังกันกับเภสัชกรพงศิวะกู่นอกผู้ช่วยเลขาธิการสภาเภสัชกรรมค่ะสวัสดีค่ะคุณพงศิวะคะ
13: ครับสวัสดีครับ
14: วันนี้คุยกันเรื่องของปากกาลดน้ำหนักการทำงานของปากกาลดน้ำหนักเนี่ยมันทำงานยังไงแต่เห็นว่ามันมีสตอรี่มันไม่ได้เพิ่งมามีตอนนี้ใช่ไหมปากกาลดน้ำหนักมีมาตั้งนานแล้ว
13: ถูกต้องครับ
14: ระยะนึงแล้วใช่ไหมคะ
13: ใช่ครับคุณสุริพรคือต้องเล่าก่อนว่าเรื่องปากกาลดน้ำหนักเนี่ยมันไม่ได้เพิ่งมาเป็นกระแสในช่วง1ปี2ปีมานี้นะครับ43ปีแล้วนะครับสำหรับสารหรือยาตัวนี้ต้องเล่าก่อนว่ามันยังไม่ได้รู้จักเป็นชื่อนี้แค่นั้นเองจุดเริ่มต้นของการพัฒนายาเนี่ยมันกินเวลานานในหลัก10ปี20ปีเลยแต่สำหรับปากกาลดน้ำหนักเนี่ยเริ่มแรกของโลกใบนี้ที่เริ่มรู้เลยนะครับว่ามีสิ่งนี้เกิดขึ้นบนโลกใบนี้เนี่ยคือ43ปีมันเกิดจากการวิวัฒนาการทางการแพทย์นี่แหละครับที่นักวิทยาศาสตร์นะครับไปค้นไปสืบดูมาว่าเอ๊ะโฮอร์โมนในระบบทางเดินอาหารของมนุษย์เนี่ยมันสามารถกระตุ้นการหลั่งโฮอร์โมนชนิดหนึ่ง ที่ชื่อว่าอินซูลินครับอินซูลินเนี่ยเป็นชื่อที่ผู้ป่วยเบาหวานหลายท่านเนี่ยจะรู้จักเป็นอย่างดีเพราะว่าอินซูลินเนี่ยมีเป็นยาด้วยสำหรับผู้ป่วยเบาหวานที่ต้องฉีดคืออย่างนี้ครับพอค้นพบยาเนี่ยเรารู้แล้วว่าตัวอินซูลินเนี่ยมีประโยชน์ในทางการแพทย์เยอะอยู่เหมือนกันแต่ในผู้ป่วยบางรายนะครับจะ lack of insulin คือร่างกายเนี่ยผลิตอินซูลินไม่เพียงพอต่อการจัดการสมดุลของร่างกายมันเลยมีการศึกษาวิจัยต่อไปว่าเอ๊ะแล้วอะไรนะที่จะเป็นตัวทำให้อินซูลินทำงานได้อย่างเป็นปกติเมื่อ43ปีที่แล้วค้นพบสารตัวนี้ขึ้นมาครับแล้วก็ยังไม่ได้เกิดขึ้นมาเป็นยานะครับ เพราะว่ายังไม่มีการทดลองทำในสิ่งมีชีวิตอันนี้ต้องเล่าก่อนว่าเวลาในทางการแพทย์เนี่ยเราจะผลิตยามาสักตัวนึงเนี่ยใช้เวลานานนะครับทั้งในหลอดทดลองทั้งในหนูหรือทั้งในลิงหรือแม้กระทั่งทำในคนนะครับทุกอย่างเนี่ยจะต้องผ่านคณะกรรมการจริยธรรมทางยาก่อนนะครับคราวนี้เนี่ยมันเริ่มมาเป็นยาได้เนี่ยช่วงราวๆประมาณ5ปีที่ผ่านมานี่เองครับคือเมื่อปี2021มันเริ่มมาจากตอนที่ FDA สหรัฐอเมริกาเนี่ยค้นพบเป็นยาชนิดแรกเมื่อปี2005ละก็คือ21ปีที่แล้วเนี่ยเกิดมาเป็นยารักษาเบาหวานชนิดที่2ครับจุดนั้นล่ะครับคือจุดคลิกเลยคลิกสู่อนาคตของการรักษาเบาหวานเลยช่วงนั้นเนี่ยต้องบอกว่าผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยมีช่วงชีวิตที่ยืนยาวขึ้นบอกเลยว่าแต่ก่อนเนี่ยก่อนคริสตศักราช2005เนี่ยใครเป็นเบาหวานเนี่ยแทบจะโอ้โหคุณภาพชีวิตไม่ดีแล้วเตรียมตัวฟอกไตล้างไตได้เลยเพราะว่าเลือดมันหนืดไงครับคุณสุริพรต้องเล่าก่อนเล่าสั้นๆว่าเบาหวานเนี่ยเป็นโรคที่เกี่ยวกับระบบเผาผลาญของร่างกายเลือดนะครับถ้าสมมุติเราโดนมีดบาดเนาะชึบเลือดเนี่ยต้องไหลเป็นน้ำเลยนะครับแต่คนเป็นเบาหวานนะครับเลือดเป็นน้ำเชื่อมครับ
15: มันจะหนืด
13: หนืดครับพูดกันง่ายๆเลยคือเคยทำน้ำเชื่อมไหมครับเลือดเราจะไหลแบบนั้นเลยในคนไข้ที่คุมน้ำตาลได้ไม่ดีนะครับเลือดจะไหลเป็นน้ำหนืดหนืดอย่างนั้นเลยครับนี่แหละครับคนเป็นเบาหวานก็เลยภูมิคุ้มกันไม่ค่อยดีแผลก็หายช้าและสุดท้ายถ้ายังไม่ควบคุมตัวเองอีกนะครับรุนแรงมากๆเนี่ยไตวายได้เลยเพราะเลือดเหนียวๆนั่นน่ะไหลเข้าไตครับถูกไหมครับไตก็ต้องฟอกต้องล้างอย่างเงี้ยครับ
15: เออแล้วไปเจอความหนืดของมันเข้าไปอีกแทนที่มันจะโฟลมันก
13: ็ไม่ค่อยดีใช่ครับคราวนี้พอมาเป็นยาเนี่ยเมื่อปี2021เนี่ยนิยมสูงมากครับ เป็นป๊อปเปอร์เรทเลย เพราะว่าอย่างนี้ครับมันถูกเอาไปใช้ในคำว่าลดน้ำหนักเสียมากกว่ากับการรักษาเบาหวานครับแต่จริงๆแล้วมันขึ้นทะเบียนเป็นยานะครับในช่วงเริ่มแรกของการเป็นยาตัวนี้เนี่ยครับมันถูกขึ้นทะเบียนเป็นยาอันตรายด้วยความที่เป็นยาอันตรายเสร็จปุ๊บเนี่ยเภสัชกรหรือแพทย์เองก็สามารถเข้าไปดูแลและจัดการก่อนที่จะให้ผู้ป่วยใช้ได้แต่หลังๆมาเนี่ยเริ่มผิดปกติและเริ่มมีการใช้ในทางที่ผิดมากขึ้นตอนนี้ต้องบอกว่าสถานการณ์ปัจจุบันของยาตัวนี้นะครับถูกยกระดับเป็นยาควบคุมพิเศษเป็นที่เรียบร้อย
15: เพราะว่า
13: หนึ่งคือมีการใช้ในทางที่ผิดครับจากที่เห็นอยู่ก็คือมีการเอาไปใช้นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ของยา ยานี้เนี่ยครับตามข้อบ่งใช้ทางยาหรืออินดิเคชันนะครับอินดิเคชันนี้สำคัญมากครับคุณสุริพรคือสิ่งแรกที่แพทย์และเภสัชกรจะยึดเป็นอันแรกก่อนเลยนั่นคือข้อบ่งใช้ทางยาถ้ายานี้ไม่มีข้อบ่งใช้ก็คงไม่ได้แนะนำให้คนไข้ใช้ในตั้งแต่แรกปรากฏว่ามีคนเอาไปทำในเชิงความสวยความงามมากขึ้น มันผิดวัตถุประสงค์ของการเป็นยาก็เลยยกระดับมันขึ้นมาครับคราวนี้พอยกระดับขึ้นมาแล้วเนี่ยมีการสังเกตการอยู่นะครับว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคเป็นอย่างไรเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีการ F กันครับกด F กัน มีประการนี้ไปขายในช่องทางออนไลน์ด้วยครับ
15: มันหาซื้อง่ายขนาดนั้นเลย
13: ง่ายมากครับง่ายมากๆแถมยังมีแบบใช้แต้มแลกซื้อหรือแม้กระทั่งซื้ออันนี้แถมเป็นแผ่นแปะสิวเนี่ยครับประมาณเนี้ยเพราะว่าก
15: ลุ่ม
13: ลูกค้าที่มาซื้อของพวกเนี้ยส่วนใหญ่เขาดักได้เรื่องความสวยความงามอยู่แล้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นสินค้าพวกนี้มันเหมือนกับใช้ในเชิงบิวตี้มากกว่าการที่จะเป็นเมดิคอลคราวนี้ราคานี้พอมันเป็นปากกาเนี่ยตอนแรกการรักษาเบาหวานเนี่ยตอนแรกเนี่ยมันไม่ใช่ปากกานะมันเป็นเข็มนะ
15: มันคือเข็ม
13: มันคือเข็มครับ
15: คือปักลงไปก็เหมือนฉีดยา
13: ใช่ครับด้วยเทคโนโลยีการแพทย์เนี่ยครับเรามีข้อหนึ่งเลยครับเป็นข้อสำคัญมากนั่นคือคำว่า adherence adherence ถ้าแปลแล้วเนี่ยมันแปลว่าความร่วมมือในการรักษาปรากฏว่าคนไข้เบาหวานส่วนใหญ่นะครับ กลัวเข็มเป็นเบาหวานปุ๊บแล้วหมอสั่งว่าต้องฉีดยาเบาหวานเนี่ยไม่เอาไม่ฉีดยอมดีกว่ายอมแย่ดีกว่าไม่ยอมฉีดคราวนี้ก็เลยเกิดเป็นโรคนึงชื่อว่าโรค needle phobia ตอนนั้นเราก็เลยพัฒนาจากเข็มฉีดนะครับเป็นปากกาเพื่อความง่าย
15: ไม่ให้รู้สึกว่าฉันกำลังโดนฉีดยา
13: ถูกต้อง
15: จริงๆพอบอกว่าจะฉีดยามันก็สะกดจิตตัวเองแล้วนะถ้าคนกลัวเข็มนี่คือแบบว่าไม่ได้
13: เลยถูกต้องเลยครับพอเป็นปากกาเสร็จปุ๊บปากกาแถมเท่ด้วยสิครับคราวนี้โอ้รูปลักษณ์ดูทันสมัยเลยนะครับสมัยนั้นที่ออกมาใหม่ๆนี่ใครพบปากกาตัวนี้นี่แบบโอ้โหดูมีระดับนะครับแต่จริงๆแล้วเป็นปากการักษาโรคเนาะพอเป็นแบบนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยคนก็เลยกลัวเข็มน้อยลงเพราะว่ามันถูกพัฒนาให้เป็นปากกามากขึ้นพอมันเป็นปากกาเสร็จปุ๊บวัยลงวัยรุ่นนะครับหรือแม้กระทั่งวัยทำงานเนี่ยเริ่มจะคุ้นภาพแล้วครับว่ามันไม่ใช่ของทางการแพทย์อันนี้แหละครับคือที่มาว่าใจจริงของผู้พัฒนายาเนี่ยเราต้องการให้คนไข้มี adherence หรือให้ความร่วมมือในการฉีดยาแต่ customer หรือลูกค้าของเราหรือเด็กวัยรุ่นเนี่ยก็ดันคิดว่าโอ้นี่ไงแกมันไม่ใช่ยาหรอกมันเป็นอุปกรณ์เสริมความงามเนี่ยเป็นปากกาใช้ง่ายๆเนี่ยครับดูสิครับมันเป็นความเชื่อที่ผิดสอนผิดนะครับ
15: เหมือนเอาคำมาเบี่ยงให้มันแบบดูหลีกเลี่ยงอะไรบางอย่างเลยเนาะ
13: ถูกต้องครับ
15: ไม่ต้องแบบเป็นคือพอขึ้นชื่อว่ายายังไงมันก็ต้องขึ้นทะเบียนมีการถูกต้องจ่ายยาอย่างถูกต้องพอเป็นอย่างอื่นปุ๊บอ้าวอิสระเสรี
13: เลยคราวนี้แล้วกลายเป็นว่าผู้บริโภคเข้าใจแล้วว่ามันคือของที่สามารถใช้ได้อย่างปลอดภัยเพราะมันไม่ใช่มีรูปลักษณ์เหมือนเข็มทางการแพทย์
15: ทีนี้เนี่ยพอเรามาเปลี่ยนเป็นคำว่าปากกาใช่ไหมมันก็ดูการใช้งานมันก็จะง่ายขึ้นหรืออะไรขึ้นแต่จริงๆหลักการในการที่จะใช้เนี่ยที่เปลี่ยนมาเป็นคำว่าปากกาในปัจจุบันแล้วเนี่ยมันก็คือการรักษาสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน
13: ถูกต้องใช่ครับ
15: ยังไงก็ยังคงคอนเซปต์ตรงนี้อยู่คือมันเป็นยาเพื่อการรักษา
13: ใช่ครับ
15: แต่มันทำไมมันกลายมาเป็นยาสำหรับในการลดน้ำหนักได้
13: ต้องเรียนให้ทราบดังต่อไปนี้เลยครับว่าเรื่องแรกของแนวทางเวชปฏิบัตินะครับในการรักษาผู้ป่วยเบาหวานนะครับแล้วต้องเป็นเบาหวานชนิดที่2ด้วยเนี่ยเขาระบุไว้ชัดเจนเลยว่ากรณีที่มีการตรวจพบจากค่าแล็บ2ค่าเนาะก็คือค่าน้ำตาลสะสมนะครับกับค่าน้ำตาลขณะอดอาหาร8ชั่วโมงนะครับต้องมี2ค่านี้นะครับถึงจะเข้าเกณฑ์แวดจะพิจารณาการใช้ปากกาลดน้ำหนักได้นะครับร่วมกับการซักประวัติโดยแพทย์นะครับอันแรกก่อนเลยนะครับคงจะคุ้นๆเคยๆกับคำว่าน้ำตาลสะสมเนาะซึ่งหมอหรือพยาบาลชอบให้ความรู้อยู่แล้วแหละว่าถ้าเป็นน้ำตาลสะสมนะครับถ้าจะไม่มีโรคเกี่ยวกับเบาหวานเลยเนี่ยจะต้องต่ำกว่า7นะครับหรือถ้าได้7ถึง 7.5 เนี่ยถือว่าโอเคละแต่ถ้ามันอะไรก็ตามมากกว่า 7.5 เป็น8นะครับเป็น9เนี่ยอันนี้เริ่มไม่โอเคละมันคือค่าที่ใช้ตรวจวัดระดับน้ำตาลย้อนหลังครับเราไม่สามารถโกหกแพทย์ได้แล้วนะว่าอดละ1วัน2วันมาเนี้ยจะไปหาหมอฉันไม่กินหวานละฉันจะกินแต่ผักฉันจะกินแต่จืดๆแต่ที่ไหนได้ไม่ใช่เลยนะครับเพราะว่ามันสามารถย้อนหลังกลับไปได้เลยนะครับอีกค่าหนึ่งครับคือค่าที่เจาะณวันนั้นมันก็จะมาช่วยคอนเฟิร์มอีกทีนึงครับซึ่งค่าของเขาในการตรวจวัดเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ 70-80 ถึง 130ต้องไม่เกินนี้แต่ถ้าค่าที่ใช้วินิจฉัยคนเป็นเบาหวานจริงๆเนี่ยคือ126นะครับถ้ามันสูงกว่า126นะครับแล้วไม่ลงเลยนะครับหลังจากการแนะนำการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือการกินเนี่ยอันนี้อาจจะต้องพิจารณาว่าอาจจะเป็นเบาหวานนะคราวนี้พอวัดได้แล้วเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ายาตอนแรกที่ใช้ในไกด์ไลน์นะครับในทางการแพทย์เราเรียกมันว่าไกด์ไลน์เนาะแต่จริงๆแล้วก็คือเป็นแนวทางเวชปฏิบัติที่ทั่วโลกเนี่ยเขาแนะนำให้ทำแบบนี้แต่พอในประเทศไทยนะครับสมาคมโรคเบาหวานเองหรือแม้กระทั่งโรคต่อมร้อยท่อเองเนี่ยก็จะบอกเลยว่าเราไม่ได้ใช้ตัวปากกาเป็น first นะครับเป็นอันดับแรกเราใช้ยากินนะครับร่วมกับการแนะนำการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับต่างๆนานาแต่พอน้ำตาลมันคุมไม่ได้นะครับเราจึงจะพิจารณาให้ใช้ยาเป็นปากกาลดน้ำหนักนะครับมันมีระบุไว้ในไกด์ไลน์ชัดเจนเลยว่าเมื่อใดก็ตามถ้าใช้ยากินแล้วยังไม่ได้ผลนะครับในช่วงระยะเวลา3เดือน6เดือนเนี่ยกลับมาอีกครั้งนึงเนี่ยอาจจะต้องพิจารณาการใช้ปากกาลดน้ำหนักนะครับในกลุ่ม GLP-1agonist ละเพราะว่าถ้าเกิดน้ำตาลยังสูงอย่างนี้ต่อไปนะครับไตอักเสบและช้ำได้เลยแล้วมีปัญหาเกี่ยวกับกล้ามเนื้อหัวใจด้วยเวลาเลือดมันเหนียวนานๆมากๆอย่างเงี้ยครับแล้วหลังจากนั้นมาปุ๊บเราจะยังไม่ได้ ให้แบบไม่มีข้อบ่งใช้นะเพราะเราจะต้องมีการตรวจติดตามถึงอาการข้างเคียงนะครับเริ่มแรกของการใช้เนี่ยปรากฏว่าคุมระดับน้ำตาลได้ดีเลยครับปากกาลดน้ำหนักเนี่ยคือไม่อยากเรียกว่าปากกาลดน้ำหนักเลยเรียกว่ากลุ่มยาละกันกลุ่มยา GLP-1 เนี่ยใช้ลดน้ำตาลได้ดีนะครับแต่คราวนี้ปรากฏว่า side effects ครับคือผลข้างเคียงจากยาเนี่ยมันปรากฏว่ามันทำให้น้ำหนักมันลงด้วยใช่ต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วยาตัวนี้มันไปยุ่งกับฮอร์โมนการหิวแล้วก็ฮอร์โมนการอิ่มครับ มันเลยทำให้ผู้ใช้ยาตัวนี้ไม่กินเยอะเพราะว่าอิ่มเร็วนะครับจากการหลั่งฮอร์โมนนะครับชื่อฮอร์โมนเลปตินนะครับ
15: เล
13: ปตินคือฮอร์โมนความอิ่มเร็วนะครับแต่พอตอนเราหิวนะจะมีฮอร์โมนชื่อว่ากรีลินครับเป็นฮอร์โมนแห่งความหิวซึ่งฮอร์โมนพวกนี้มันมีบาลานซ์ของมันอยู่นะครับซึ่งยาตัวนี้ดันไปปรับนะครับเพราะยาตัวนี้มันไปออกฤทธิ์ที่ลำไส้เล็กเมื่อไหร่ก็ตามที่ยาตัวนี้มันหลั่งหรือปล่อยออกมาปุ๊บเนี่ย มันจะส่งผลต่อ3อวัยวะหลักครับอันแรกก็คือสมองครับสมองเนี่ยในต่อมใต้สมองไฮโปทาลามัสเนี่ยเป็นศูนย์สมองที่คอยรักษาความปลอดภัยทั้งหมดของร่างกายถ้ามีฮอร์โมนตัวนี้ปล่อยออกมาจากลำไส้เล็กปุ๊บจะลดความอยากอาหารลงครับจากแต่ก่อนกินได้เยอะๆนะครับกินจุกจิกจุกจิกเนี่ยพอเห็นอาหารนี่ที่จะเบือนหน้าหนีแล้วเพราะว่ามันไม่ได้มีความอยากแล้วครับนะครับประเด็นต่อมาไปออกฤทธิ์ที่กระเพาะอาหารครับยาตัวนี้ถ้าหลั่งออกมาแล้วเนี่ยมันจะทำให้การขยับหรือการเคลื่อนตัวของระบบทางเดินอาหารเนี่ยน้อยลงครับทำให้อาหารที่เพิ่งกินเข้าไปนะครับอาจจะเป็นคำน้อยๆเนี่ยอยู่ในกระเพาะอาหารได้ยาวนานขึ้นทำให้เรารู้สึกว่าม ันก็ยังอิ่มอยู่เลยยังแน่นอยู่เลยทำให้เราไม่กินแต่จริงแล้วอาหารมันก้อนน้อยๆเองนะครับแบบนี้ครับ
15: เหมือนกระเพาะโดนหลอกเลย
13: ถูกต้องใช่ครับแต่จริงๆแล้วอีกอันนึงสำคัญไม่แพ้กันอันสุดท้ายไปออกฤทธิ์ที่แพนเคียสครับหรือตับอ่อนตัวนี้เนี่ยมันส่งผลต่อฮอร์โมนก็คือไปเพิ่มการหลั่งอินซูลินครับนี่คือพระเอกของเรื่องนี
15: ้
13: เมื่อใดก็ตามที่อินซูลินหลั่งออกมาแล้วเนี่ยจะควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้นี่แหละครับดอกจันตัวโตๆยาตัวนี้เลยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ครับแต่อย่าลืมสิครับว่าไอ้สองอันข้างบนเนี่ยมันไปเรื่องเกี่ยวกับการกินซะส่วนใหญ่ไปละเห็นไหมครับไม่อยากอาหารก็คือสมองสั่งแล้วก็เพราะอาหารก็ยังไม่บีบตัวอีกก็เลยอาหารอยู่นานขึ้นคนก็เลยกินข้าวน้อยลงกฎการลดน้ำหนักนะครับอันนี้เป็นกฎสากลเลยนะครับฟังดีๆนะครับสำหรับคนที่ยังภาวะน้ำหนักเกินหรืออ้วนอยู่นะต้องบอกตามตรงเราต้องอินเทคครับแปลว่ากินนะครับให้น้อยกว่าเบิร์นเอาท์ครับคือเผาผลาญออกเมื่อใดก็ตามถ้าเราอินเทคมากกว่าเบิร์นเอาท์อ้วนแน่นอนครับ
15: ไม่แล้วอีกอย่างนึงคือมันติดตรงที่ว่าเราอะเป็นพฤติกรรมที่สะสมกันมาเนิ่นนานนะเราไม่ได้ว่าเพิ่งมาจะอ้วนกันภายใน 2-3 วันเพราะเรากินเยอะนะ
13: ใช่ครับใช่
15: มันพฤติกรรมเราทั้งนั้นเลยอายุมากขึ้นระบบเผาผลาญมันพังคือมันหลายๆอย่างบวกกับเป็นโรคเบาหวานหรืออะไรเงี้ยก็แน่นอนคือมันเป็นปัจจัยจากพฤติกรรมที่เราสะสมมาทั้งนั้นเลยแล้วอยู่ๆการที่จะมาใช้ปากกาคือมันเป็นการตลาดอย่างนึงไหมคะอย่างที่คุณพงศิวะบอกว่ามันใช้เพื่อการรักษาแต่ตอนนี้มันกลายเป็นว่าผลของการที่ใช้ปากกาวันนี้มันทำให้น้ำหนักลด คนก็เลยไปจับจุดนี้
13: ม
15: าเพื่อมาขายเพื่อมาใช้ทั้งที่อ้าวไม่ได้เป็นเบาหวานแล้วจะเป็นยังไงถ้าเกิดคุณไม่ได้เป็นเบาหวานแต่คุณไปใช
13: ้
15: คุณอิ่มคุณไม่หิวแล้วยังไงต่อแล้วถ้าเกิดว่าไม่ใช้ปากกานี้คุณพอใจในรูปร่างแบบนี้แล้วเนี่ยคุณไม่ใช้อีกแล้วอ่ะมันจะแบบกลับมาโยโย่ไหมหรือว่าเราควรจะออกกำลังกายไหมคือมันเป็นคำถามที่เยอะมากเหมือนกันนะคะ
13: ครับจริงๆเราต้องบอกว่าที่คุณสุริพรกล่าวไปเนี่ยมันคือมาร์เก็ตติ้งอย่างหนึ่งของอุตสาหกรรมความงามละกันจริงๆไม่ได้เกี่ยวข้องกับบริษัทผู้ผลิตเลยนะครับผมมั่นใจครับว่าบริษัทยาที่ผลิตยาเหล่านี้เนี่ยมีเป้าประสงค์ในทางที่ดีนะครับสำหรับผู้ป่วยเบาหวานแต่ว่าหลักมาร์เก็ตติ้งหรือหลักการตลาดของอุตสาหกรรมความงามเนี่ยดันไปบิดเจตนารมณ์นั้นให้มันดูเพี้ยนไปเลยเกิดกรรมนำไปใช้ในทางที่ผิดเยอะขึ้นคราวนี้ผลกรรมมันตกอยู่ที่ผู้บริโภคแหละพอผู้บริโภคเนี่ยจะมีเฮลเลเทเลซี่น้อยมากน้อยแค่ไหนเฮลเลเทเลซี่ก็คือการบริหารจัดการองค์ความรู้ของตนเองนะครับเกี่ยวกับเรื่องปากกาลดน้ำหนักเนี่ยมากน้อยแค่ไหนเพราะบางคนถ้าเกิดมองก่อนว่ามันคือยาเขาก็จะปลอดภัยเพราะเขาจะไม่ไปยุ่งเพราะเขาไม่ได้ป่วยนะครับแต่ถ้าบางคนมองว่ามันคือไอเทมสำหรับความสวยความงามมองว่ามันคือแปรงปัดแก้มอันนึงหรือแบบมองว่าเป็นคอลลาเจนที่ใช้ชงแล้วดื่มเข้าไปอันนึงเนี่ยครับอันนี้อันตราย อันตรายมาก
15: หลายคนจะเลือกใช้ในระยะเวลาอันสั้นค่ะคือถ้าไปออกกำลังกายมันนานบางทีเผลอไม่เห็นมันจะน้ำหนักลงเลยคือเราไปโฟกัสกับเรื่องน้ำหนักอีกใช่ไหมคะเราก็จะรู้สึกว่าทำไมมันไม่น้ำหนักลดลงเลยนะเราก็เลยมาใช้เพราะว่าเอาจริงๆอันนี้เพื่อนไปใช้ปากกาเขาก็ไม่ได้เป็นผู้ป่วยเบาหวานอะไรนะแต่กินน้อยอย่างที่คุณพงศิวะได้อธิบายลักษณะของการที่แบบว่าฮอร์โมนตัวนั้นตัวนี้กระเพาะมันเฮ้ยเหมือนใช่เลยเขาไม่กินเขากินนิดเดียว
13: ครับ
15: แล้วพอมันลงใช่ไหมเพื่อนเห็นเฮ้ยน่าสนใจน้ำหนักลงจริงเกือบไปแล้วเหมือนกันแต่ว่าเห็นราคาแล้วถอยดีกว่า
13: แพงแพงนะครับไม่ใช่ถูกๆนะ
15: เราก็เลยตัดสินใจว่าไม่ดีกว่าเพราะเราไม่รู้เอฟเฟกต
13: ์ครับ
15: หรือผลกระทบในระยะยาวเราค่อยๆออกกำลังกายไปแต่เราก็ตัวเล็กลงเป็นแบนลงนิดนึงนะมันก็ค่อยๆไปตามธรรมชาตินะไม่ได้ไปใช้แบบตัวช่วยหรืออะไรแบบเนี้ยก็รู้สึกว่ามันยั่งยืนกว่าแต่การจูงใจให้เพื่อนว่าเฮ้ยไปออกกำลังกายกันน่ะมันสู
13: ้
15: เจ้าปากกาตัวนี้ไม่ได้เลยไม่อยากจะเอ่ยคำว่าลดน้ำหนักเลยนะไอ้ปากกาตัวนี้เพราะว่าพอฟังแล้วรู้สึกว่ามันไม่ใช่
13: อ
15: ่ะไม่ควรใช้คำนี
13: ้ถูกครับถูกอันนี้ผมเป็นอีกคนนึงเหมือนกันที่เห็นด้วยนะเราไม่ควรไปใช้คำนี้แบบฟุ่มเฟือยเพราะคนฟังเขาก็จะปุ๊บคือฟังเร็วๆเน
15: า
13: ะมันก็ไม่ทันคิดอะไรก็เอาไปใช้ได้เลยไงครับ
15: ค
13: ือต้องบอกว่ามันสะสมมาตั้งแต่ตอนเป็นเด็กคืออันนี้อาจจะคุ้นๆนะว่าเด็กอ้วนบางคนเนี่ยเรากลับยินดีนะว่าเขาอ้วนนั่นแหละครับคือการปลูกฝังทัศนคติความอ้วนมาตั้งแต่เด็กเด็ก7ขวบ8ขวบบางคนเนี่ยอ้วนตุ้ยนุ้ยแล้วอุ้ยชอบลูกจังกินเก่งโตขึ้นมากลายเป็นผู้ใหญ่อ้วนอีกคราวนี
15: ้
13: กว่าจะลดก็ยากแล้วครับบางทีเนี่ยออกกำลังกายมันไม่ได้ช่วยเลยมันเห็นผลช้าเมื่อต้องพึ่งไอเทมพวกนั้นเนี่ยคือผมจะบอกอย่างนี้การลดน้ำหนักเนี่ยมันมีคีย์เวิร์ดอยู่1ประโยคเท่านี้เท่านั้นนะครับคือ1เราต้องใช้หลัก3อบวกนอนครับหลัก3อเนี่ยเป็นหลักที่ถูกพรูฟมาด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ระดับ A บวกเรียบร้อยว่ามันยั่งยืนกว่ามากๆที่สำคัญคือมันยังลด mortality rate ในทางการแพทย์คืออัตราการเสียชีวิตจากโรคหัวใจนะครับ3ออนให้นี้ก็คือ1อารมณ์ครับอาหารครับออกกำลังกายครับบวกการนอนครับเพราะบางคนคิดว่าเอ้ยนอนเกี่ยวอะไรอ่ะนอนไม่น่าจะเกี่ยวนะเกี่ยวครับ
15: เก
13: ี่
15: ยว
13: แน่นอนเพราะว่าทุกครั้งที่เรายังตื่นอยู่นะครับระบบการย่อยของเราก็ยังตื่นตามเรานะครับจะเห็นว่าบางคนนั่งทำงานดึกๆตื่นๆเนี่ยเริ่มหิวละท้องเริ่มหิวตีหนึ่งตีสองต้องหาอะไรกินเห็นไหมครับกลายเป็นว่ากินไม่ตรงมื้ออีกประมาณนี้เลย
15: เอฟเฟกต์ผลที่กระทบที่จะเกิดขึ้นจากการที่เราไม่ได้เป็นเบาหวานอ่ะแต่เราไปใช้พวกเนี้ยเพื่อการลดน้ำหนักหรืออะไรพวกเนี้ย
13: มัน
15: มีผลเอฟเฟกต์ยังไงไหมคะ
13: โอ้ผมบอกเลยนะครับว่าเอฟเฟกต์ที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้ายิ่งแรงนะครับแสดงว่ายาได้ผลดีต้องบอกแบบนี้แต่ว่านั้นไม่ใช่เรื่องดีสำหรับผู้ป่วยนะคนเป็นเบาหวานเนี่ยโอเคเลยเพราะว่าน้ำตาลลงน้ำหนักลงทุกอย่างพัฒนาไปทางที่ดีขึ้นแต่พอเป็นคนธรรมดาเนี่ยทุกอย่างจะตรงกันข้ามหมดเลยนะครับเพราะเอฟเฟกต์ที่เยอะๆเลยนะครับคือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทางระบบทางเดินอาหารจำ3ระบบที่ผมบอกได้ไหมครับว่ายาตัวนี้ไปมีผลกับ3อวัยวะเน
15: า
13: ะก็คือสมองกระเพาะอาหารและตับอ่อนนะครับปรากฏว่าอันแรกเลยที่เขาทำได้เนี่ยคือ 1. ไปมีอาการคลื่นไส้อาเจียนสูงนะครับบางรายนี่อาจจะมีท้องเสียเลยในช่วง 1-2 เดือนแรกต่อให้หยุดยานะครับสมมติว่าเอ๊ะอยากลักไก่ไงครับคนบางคนเนาะที่ใช้ปากกาบางคนเนี่ยอยากลักไก่ฉีดแค่ครั้งเดียวพอจบอย่าคิดว่าไม่เป็นอะไรนะครับเพราะตัวยาตัวนี้อยู่ได้เป็นอาทิตย์เลยนะใช่แล้วอาทิตย์นั้นที่เกิดขึ้นเนี่ยมันทำคุณภาพชีวิตคุณพังไปได้เลยนะครับคือ1อาการที่มันทรมานที่สุดเลยมันจะนั่งก็ไม่ได้ยืนก็ไม่ได้เนี่ยคืออาการท้องอืดอาหารไม่ย่
15: อ
13: ยเพราะว่ากระเพาะเราไม่บีบตัวแล้วก็ไม่หิวอีกพอเราจะกินอะไรเนี่ยก็ไม่ได้อีกมันเลยกลายเป็นว่าส่งผลทางจิตเวชตามมาครับ
15: เฮ้ย
13: มีรายงานเกิดขึ้นแล้วครับว่าผู้ป่วยที่มีประวัติการใช้ GLP-1 agonist นะครับหรือตัวปากกาตัวนี้เนี่ยมีผลเกี่ยวกับความคิดและสติปัญญาสมาธิด้วยครับจะเริ่มเหม่อลอยจะเริ่มมีปัญหาละเพราะว่าบางคนเนี่ยระดับสารสื่อประสาทในสมองก็ไม่เท่ากันเพราะว่ายาตัวนี้มีผลต่อไฮโปทาลามัสหรือต่อมใต้สมองส่วนหน้านะครับนี่ครับคือเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังมากเลยหรือต่อให้หยุดยาแล้วเนี่ยอาจจะต้องเข้าพบคุณหมอเลยนะครับว่าปรึกษาว่าเกิดอะไรขึ้นหรือจะต้องทำยังไงต่อดี
15: โ
13: อ้ใช่
15: แต่อย่าลืมนะว่านี้ตอนนี้เป็นยาควบคุมพิเศษใช่ไหมคะ
13: ใช่ครับใช่ทางอย.นะครับเพิ่งประกาศยกระดับมาหมาดๆเลยครับก็คือ ยาตัวนี้เนี่ยมันมีจุดอ่อนอยู่3จุดนั่นก็คือการขนส่งของยายาต้องควบคุมอยู่ในอุณหภูมิ 2-8 องศานะครับปรากฏว่ามีการเอายานี้ไปขายในแพลตฟอร์มออนไลน์แล้วมีการขนส่งกันที่ไม่ได้ควบคุมอุณหภูมิลองคิดสิครับพอไปถึงแล้วเนี่ยร้อนฉ่ำมาเลยกล้าฉีดหรือเปล่าครับถัดมานะครับคือยาตัวนี้มีการปลอมเยอะมากเลยครับข้างในก็ไม่รู้ว่าเป็นน้ำเกลือหรือเป็นน้ำตาลหรือเป็นยาอะไรก็ไม่รู้นะครับแล้วฉีดเข้าไปเสี่ยงต่อการติดเชื้อเข้ากระแสเลือดอันสุดท้ายเนี่ยแย่ที่สุดเลยทางอย.ท่านให้เหตุผลว่า lack of baseline screening ก็คือไม่มีบุคลากรทางการแพทย์เลยครับที่จะมาช่วยดูแลการใช้ยานี้อย.เลยคิดระบบ track and trace ครับเพื่อใช้ติดตามยาตั้งแต่บริษัทต้นทางผู้ผลิตจนมาถึงมือของคนไข้เลยประกาศยกระดับยาตัวนี้เรียบร้อยแล้วถ้าใครยังเห็นในแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับน่าจะตีได้เลยครับ 100% ยาปลอมแน่นอน
15: โอ้โห น่ากลัวมากแล้วมีคำถามหนึ่งว่ายาที่ใช้ในปากกาตัวนี้นะทำมาจากในนี้ที่เขามีในโซเชียลนะทำมาจากตัวเงินตัวทอง
13: อันนี้เป็นต้องบอกว่าเป็นเรื่องไม่จริงนะครับไม่จริงไม่จริงคือการพัฒนายาเนี่ยชื่อเขาก็บอกอยู่แล้วครับว่า GLP-1 agonist แปลตามตัวเลยเนาะก็คือกลูคากอนไลท์เปปไทด์1นะครับ agonist เปปไทด์ก็คือโปรตีนเนี่ยแหละครับเป็นโปรตีนสกัดออกมาในสายสั้นๆนะครับเพื่อที่ไปกระตุ้นอะไรบางอย่างในร่างกายนะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้สกัดออกมาจากตัวเงินตัวทองแต่อย่างใด
15: สงสัยต้องมาเอาบ้านเราเยอะอยู่นะแถวสวนลุม
13: คือผมอยากจะฝากไว้ให้คิดนิดนึงนะครับว่าอะไรก็ตามนะครับที่มันได้ผลเร็วๆเนี่ยมันไม่ได้ยั่งยืนหรอกครับคุณปรารถนาที่จะผอมแค่1อาทิตย์และอาทิตย์ที่2คุณกลับไปอ้วนแถมมีโรคต่างๆตามมาอีกเพียบเลยเนี่ยล่ะครับเภสัชกรนะครับจะเป็นที่ปรึกษาทางสุขภาพให้คุณส่วนตัวเลยครับไม่มียาชนิดไหนวิเศษที่ทำให้คุณได้ขนาดนั้นล่ะครับมีแต่ความรู้ดีๆจากเภสัชกรหรือคำแนะนำดีๆจากเภสัชกรนะครับและการปรับเปลี่ยนที่ไลฟ์สไตล์เนี่ยเป็นอะไรที่ยั่งยืนที่สุดล่ะครับปรับเปลี่ยนอย่าง3อที่ผมบอกเนาะก็คือปรับเปลี่ยนอาหารการกินลดการอินเทคเพิ่มการเบิร์นเอาท์อารมณ์ในที่นี้ก็ได้มาจากการออกกำลังกายและการนอนพักผ่อนที่เพียงพอนะครับการนอนที่เพียงพอต้องนอนให้ครบ2องค์ประกอบนั่นก็คือนอนก่อน5ทุ่มถ้าเป็นไปได้4ทุ่มจะดีมากและตี2ท่านผู้ชมต้องหลับสนิทนะครับเพื่อจะมีฮอร์โมนตัวนึงหลั่งออกมาครับเป็นฮอร์โมนแห่งความเยาว์วัยนะครับมันจะทำให้เราไม่แก่นั่นเองครับไม่เหี่ยวต้องบอกก่อนนะตี2ต้องหลับสนิทพอหลักการนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยร่างกายทั้งหมดก็จะออกฤทธิ์ไปพร้อมๆกันทำให้เราผอมลงนะครับการกินข้าวนะครับมีคำกล่าวว่ามื้อเช้าเนี่ยคือมื้อราชาเลยนะครับกินเยอะเท่าไหร่ได้เยอะได้เลยเพราะว่าเป็นมื้อที่ต้องการพลังงานสูงครับอาหารต้องครบ5หมู่นะครับกินให้หลากหลายมื้อกลางวันเนี่ยให้กินอย่างคนธรรมดากินในสัดส่วนปกติครับแต่มื้อเย็นนะครับให้กินอย่างยาจกครับกินเท่าที่เรามีนิดเดียวก็พอครับและกินให้จบก่อนทุ่มหนึ่งหรือสองทุ่มนะครับเพราะการกินข้าวดึกๆนี้ไม่ดีเนาะนะครับก็ฝากทุกคนทิ้งไว้นะครับว่ายาลดน้ำหนักเนี่ยไม่ได้มีประโยชน์แบบ 100% นะครับข้อเสียอาจจะมากกว่าด้วยถ้าสงสัยตรงไหนนะครับปรึกษาเภสัชกรใกล้บ้านดีกว่าครับ
15: วันนี้ขอบคุณเภสัชกรพงศิวะกู่นอกผู้ช่วยเลขาธิการสภาเภสัชกรรมนะคะที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ
13: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
15: เอาละค่ะคุณผู้ฟังหมดเวลาแล้วค่ะเราพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
16: This is Thai PBS Podcast
17: บุหรี่ไม่ได้อันตรายเฉพาะผู้สูบแต่ยังอันตรายถึงคุณแม่ที่ตั้งครรภ์และเด็กทารกในครรภ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ฤดีปุงบางกะดีจากคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลมาเล่าให้ฟังครับ
18: สารพิษที่มาจากบุหรี่ไม่ว่าจะเป็นพวกนิโคตินหรือพวกคาร์บอนมอนอกไซด์ตัวพวกนี้เนี่ยจะส่งผ่านจากตัวแม่ผ่านรกไปยังตัวทารกเลยในบุหรี่เนี่ยจะมีสารที่เป็นอันตรายอยู่ประมาณ 7,000 ชนิดอะค่ะแต่ตัวนิโคตินและคาร์บอนมอนอกไซด์จะเป็นตัวหลักที่ผ่านจากรกไปสู่ลูกหมายความว่าคุณแม่จะมีตัวรกที่ผ่านอยู่ที่ผนังมดลูกใช่ไหมคะจากผนังมดลูกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอาหารออกซิเจนจะต้องผ่านจากเส้นเลือดฝอยๆเล็กๆจากผนังมดลูกของแม
15: ่
18: ผ่านไปยังตัวรกที่ไปเข้าสู่สายสะดือของลูกอาหารทุกอย่างที่แม่ทานหมายความว่าลูกได้รับตามนั้นถ้าแม่ทานอาหารที่ไม่ดีท้องเสียลูกก็ท้องเสียด้วยถ้าคุณแม่สูบบุหรี่สารพิษต่างๆก็คือจะผ่านจากตัวแม่กระแสเลือดผ่านทางเส้นเลือดฝอย ผ่านทางตัวรกไปยังสายรกแล้วก็ไปสู่ตัวทารกได้พอผ่านจากเลือดไปลูกปุ๊บเนี่ย มันยังมีผลอีกก็คือนิโคตินเนี่ยมันจะทำให้หลอดเลือดเล็กๆที่ปกติจะต้องเป็นเส้นเลือดที่มีความสำคัญที่จะนำออกซิเจนจากแม่ไปสู่ลูกอันนั้นคือเรื่องดีแต่ตัวนิโคตินจะไปทำให้เส้นเลือดตัวนี้มันตีบพอเส้นเลือดมันตีบปุ๊บก็จะทำให้ออกซิเจนหรือของดีสารอาหารดีๆจากแม่ไปสู่ลูกน้อยลงก็จะทำให้อาหารไปไม่เต็มที่ส่งผลแน่ๆลูกตัวเล็กน้ำหนักลูกแรกเกิดน้อยและที่สำคัญคือทำให้ลูกเจริญเติบโตช้าในท้องมีผลระยะยาวเลยค่ะถ้าเป็นไตรมาสแรกถ้าสมมติคุณแม่ได้รับควันบุหรี่ในปริมาณที่มากเสี่ยงถึงขนาดทำให้แท้งหรือทารกเสียชีวิตได้ส่วนถ้าเป็นไตรมาสอื่นๆมันจะเป็นการสั่งสมสารพิษระยะยาวมันจะทำให้ลูกที่เกิดออกมาเนี่ยน้ำหนักน้อยมีความพิการเกิดขึ้นได้เช่นปากแหว่งเพดานโหว่เกิดจากสารพิษเหล่านี้เช่นกันแล้วที่เราพบความเสี่ยงได้มากเลยก็คือคุณแม่จะมีอาการเจ็บท้องน้ำเดินแล้วก็คลอดก่อนกำหนดซึ่งเราไม่ได้อยากให้ทารกคลอดก่อนกำหนดเลยเพราะมันมีผลคือปอดของทารกนี่ยังไม่แข็งแรงถ้าเขาคลอดก่อนกำหนดก่อน37สัปดาห์คือครบไตรมาส3จริงแต่ก่อน37สัปดาห์นั่นหมายความว่าความสมบูรณ์ของปอดของทารกไม่สามารถเป็นทารกที่สมบูรณ์ได้เช่นต้องเข้าตู้อบจะต้องดูแลเป็นพิเศษถ้าเราพูดถึงความเสี่ยงที่จะเกิดกับแม่มีโอกาสเสี่ยงมากในการที่จะเกิดความดันโลหิตสูงเกิดโรคหัวใจด้วยนะคะทำให้แม่มีภาวะของโรคเกาะต่ำหมายความว่าในระยะตั้งครรภ์เนี่ยโรคควรจะเกาะอยู่ในตำแหน่งที่ปกติคือจะต้องอยู่ส่วนบนของมดลูกถ้าโรคเกาะต่ำโอกาสเสี่ยงหนึ่งคลอดก่อนกำหนดสองมีเลือดออกก่อนครบกำหนดคลอดซึ่งอันตรายทั้งแม่ทั้งลูก อันที่สองก็คือจะทำให้โรคลอกตัวก่อนกำหนดก็คือเกิดการคลอดก่อนกำหนดเกิดขึ้นก็จะมีภาวะที่ไม่ดีทั้งกับแม่และกับลูกถ้าเป็นหลังคลอดถ้าแม่ได้รับควันบุหรี่การฟื้นตัวหลังคลอดของแม่ก็ไม่ดีเท่าแม่ที่ไม่ได้รับควัน
16: This is Thai PBS podcastติดตามรายการของ Thai PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify, YouTube, Apple Podcast และ SoundCloud
19: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
20: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
0: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
21: English please press 1
22: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
23: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
24: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
25: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
24: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
26: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ในฝันเสือกเปียกอีกสาวก็สาว
1: 28กรกฎาคมบดินทร์เฉลิมลาองค์ราชาทศมินปิ่นสยามพระบุญญาเกริกฟ้าก้องเขตคามชนทั่วลามแซ่ซ้องพระบารมีขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานสถิตมารร่มเกล้าเป็นฉัตรสีเปี่ยมพระเกษมสำราญทุกนาทีทั่วธานีประนมมือถวายพระพรด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทย
2: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
3: สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์เตือนผู้ประกอบการไทยเร่งเตรียมความพร้อมหลังอินโดนีเซียยกระดับมาตรการฮาลาลบังคับสินค้าอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดต้องได้รับการรับรองฮาลาลก่อนจำหน่ายมีผล17ตุลาคม2569กระทบผู้ส่งออกอาหารแปรรูปอาหารทะเลผลไม้อบแห้งและเครื่องดื่มโดยตรงนายณัฐพงศ์จิรเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์เปิดเผยทิศทางการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารไปยังอินโดนีเซียว่าอินโดนีเซียได้ยกระดับและขยายขอบเขตมาตรการฮาลาลกับสินค้าอาหารและเครื่องดื่มภายใต้กฎหมายฮาลาลโปรดักต์Assurance และระเบียบปฏิบัติของสำนักงานประกันผลิตภัณฑ์ฮาลาลซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่17ตุลาคมนี้เป็นต้นไปเมื่อออกกฎหมายมีผลบังคับใช้เต็มรูปแบบแล้วสินค้าอาหารและเครื่องดื่มทั้งหมดที่จำหน่ายในอินโดนีเซียจะต้องได้รับการรับรองฮาลาลอินโดนีเซียเป็นตลาดส่งออกสำคัญของไทยในปี2568การส่งออกจากไทยไปยังอินโดนีเซียมีมูลค่า9,336 ล้านเหรียญสหรัฐหากพิจารณาเฉพาะสินค้าเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตรพบว่าไทยส่งออกสูงถึง 1,414 ล้านเหรียญสหรัฐสินค้าอาหารและเครื่องดื่มเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการส่งออกอาทิน้ำตาลทรายผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังผลไม้สดแช่เย็นแช่แข็งและแห้งอาหารสัตว์เลี้ยงข้าวผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีอาหารสำเร็จรูปและเครื่องดื่มดังนั้นการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดครั้งนี้จึงเป็นวาระสำคัญที่ผู้ประกอบการไทยต้องเร่งเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือจบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
2: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
4: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
6: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
7: English please press 1
8: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
9: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
10: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
11: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
10: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
12: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ขอบคุณครับ
1: เล็กตกลงพี่หนูเขาจะประชุมเสร็จกี่โมงครับ
2: อ๋อ11โมงค่ะ
1: เฮ้ยแล้วในหนังสือพิมพ์นี่มีข่าวอะไรน่าสนใจครับ
2: ก็มีข่าวผู้นำในต่างประเทศอะค่ะตอนที่ดำรงตำแหน่งอยู่นะคะก็ดูจะใจซื่อมือสะอาดมากแต่พอพ้นตำแหน่งนะคะนักข่าวเข้าไปขุดคุยก็คือพบว่ารับเงินใต้โต๊ะจากบริษัทเอกชนเยอะมากในสมัยเป็นผู้นำอะค่ะ
1: โอ้อย่างนี้เขาเรียกว่าน้ำลดต่อผุด
2: น้ำลดต่อผุดเอ๊ะแล้วมันคืออะไรคะน้ำลดต่อผุด
1: ไม่เข้าใจความหมายแล้วสิน้ำลดต่อผุดนะครับเป็นสำนวนที่หมายถึงในเวลาที่คนหมดอำนาจแล้วทำความชั่วเอาไว้ความชั่วนั้นก็จะปรากฏขึ้นครับ
2: แล้วทำไมต้องเปรียบเทียบกับน้ำลดตอผุดด้วยล่ะคะ
0: ก็ตอหมายถึงเสาหรือหลักที่ปักไว้และเหลืออยู่แต่โคนเมื่อส่วนบนหักหรือผุกร่อนไปตอที่อยู่ในน้ำนั้นเมื่อน้ำขึ้นเราจะมองไม่เห็นเพราะน้ำท่วมมิดแต่เมื่อน้ำลดลงก็จะมองเห็นตอโผล่ขึ้นมาขณะที่คนมีอำนาจจึงเปรียบเหมือนช่วงเวลาที่น้ำขึ้นความชั่วที่เปรียบเหมือนตอก็ยังไม่มีใครเห็นเพราะอำนาจที่เปรียบเหมือนน้ำท่วมปิดบังไว้แต่พอถึงคราวหมดอำนาจซึ่งก็เปรียบเหมือนยามน้ำลงความชั่วเหล่านั้นก็ปรากฏให้เห็น
2: พี่ทีมเก่งมากเลยนะคะอธิบายให้เล็กฟังละเอียดมากน้ำลดตอผุดหมายถึงในเวลาที่คนหมดอำนาจแล้วถ้าทำความชั่วไว้ความชั่วนั้นก็จะปรากฏขึ้นมา
1: ถูกต้องแล้วครับเล็กเข้าใจถูกต้องแล้วครับ
2: พักนี้บริษัทของเรานี่ใช้ภาษาไทยและสำนวนได้ดีขึ้นทุกคนเลยนะคะอย่างพี่ทีมนี่เก่งขึ้นเยอะนะคะถ้าเปรียบเทียบกับเมื่อก่อน
1: ก็ง่ายนิดเดียวพี่ก็เป็นคนหัวไวไงครับอธิบายอะไรนิดเดียวพี่ก็จำได้เลยครับ
2: เหมือนที่พี่หนูพูดไว้เลยค่ะ
1: พี่หนูเขาว่าอะไรหรอ
2: พี่หนูพูดว่าห้ามชมพี่ทินค่ะเพราะว่าพี่ทินเป็นคนหลงตัวเอง
0: รีบโทรหาพี่หนูเลยบอกกองถ่ายรออยู่แล้ว

0: าติในอนาคตคณะรัฐมนตรีจึงมีมติกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติ
1: ประชาธิปไตยเริ่มต้นได้ที่สถาบันครอบครัวว
2: ันนี้คุณไปส่งลูกแล้วพรุ่งนี้ผมจะสลับไปส่งเองคุณแค่ทำอาหารเช้าให้ก็พอนะ
3: ได้จ้าเอ๊คุณคิดว่าเราควรไปเที่ยวช่วงวันหยุดกันที่ไหนดีล่ะคะ
2: ผมให้สิทธิ์คุณเลือกตัดสินใจเลย
3: เรามาเสนอไอเดียกันแล้วให้ลูกๆเสนอความคิดเห็นกับเราว่าเขาอยากไปที่ไหนบ้าง
1: ผสมผสานประชาธิปไตยในครอบครัวในหน่วยงานองค์กรด้วยการเคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
4: ว่าในเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆบ่นได้บ่นได้แต่ก็ใจเย็นไว้ครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
3: ความคิดดีจังหนูชอบ
5: ผมก็ชอบนะ
6: ป้าก็ชอบ
3: แม่ชอบจังขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครๆก็ชอบ
7: คิดสารดี
8: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงคิดสาระดีผลิตรายการโดยทีมงานสถานีเด็กคิดสเตชันค่ะวันนี้อยู่กับมดมันธนาเอื้อประชานนท์ในช่วงคิดสาระดีนะคะเราก็จะหยิบเอาสาระดีๆค่ะที่อยู่รอบตัวเราเลยค่ะนำความรู้ต่างๆที่อยู่รอบตัวเรานำมาแบ่งปันกันนะคะเราจะได้รู้จักสิ่งที่อยู่รอบตัวเรามากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงภัยธรรมชาติหนึ่งในภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นบ่อยๆค่ะภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในบรรยากาศเนี่ยนะคะก็สืบเนื่องมาจากพายุหรือว่าลมกำลังแรงรวมถึงฝนตกหนักๆที่มาพร้อมกับพายุซึ่งแน่นอนว่าทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินอยู่บ่อยๆนะคะในปัจจุบันค่ะผลกระทบจากภัยธรรมชาติมีเพิ่มมากขึ้นเกิดขึ้นบ่อยครั้งในประเทศไทยนะคะมีภัยธรรมชาติมากมายหลายประเภทค่ะไม่ว่าจะเป็นพายุลมแรงฝนที่ตกต่อเนื่องทำให้เกิดน้ำท่วมทำให้เกิดดินถล่มซึ่งภัยธรรมชาติที่เรามักจะได้เห็นการจากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในบรรยากาศของเราเนี่ยนะคะที่เราพบเห็นกันได้บ่อยๆรู้จักกันดีค่ะก็อย่างเช่นฝนฟ้าคะนองพายุฝนฟ้าคะนองอีกชื่อนึงที่เราจะได้ยินกันบ่อยๆคือพายุฤดูร้อนแล้วมีอีกอันนึงพายุหมุนเขตร้อนซึ่งพายุในแต่ละแบบนะคะก็นำมาซึ่งลมพายุที่รวมไปถึงลมกระโชกแรงและฝนที่อาจจะตกต่อเนื่องกันเป็นเวลานานหรือบางทีอาจจะตกเป็นระยะเวลาสั้นๆก็ได้ในวันนี้ค่ะเราจะมาทำความรู้จักกับเขาเพิ่มมากขึ้นนะคะกับเรื่องราวของพายุและก็ฝนนั่นเองค่ะก่อนอื่นเลยค่ะเราจะต้องมาทำความรู้จักกันก่อนว่าเจ้าพายุฝนฟ้าคะนองเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรค่ะพายุฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นนะคะเมื่อมีการก่อตัวและพัฒนาการของเมฆฝนฟ้าคะนองหรือที่เขามีชื่อเรียกว่าเมฆคิวมูโลนิมบัสค่ะเป็นเมฆที่เกิดจากกระบวนการพาความร้อนของมวลอากาศร้อนที่อยู่ใกล้พื้นโลกลอยขึ้นไปแทนที่อากาศที่เย็นกว่าและมีความหนาแน่นมากกว่าแล้วมวลอากาศที่เย็นกว่าค่ะก็จะไหลต่ำลงมาแลกเปลี่ยนมวลซึ่งกันและกันในขณะที่มวลอากาศร้อนลอยตัวสูงขึ้นในบรรยากาศก็จะมีการกลั่นตัวของไอน้ำที่อยู่ในมวลอากาศนั้นๆค่ะเกิดเป็นหยดน้ำเล็กๆลอยอยู่ในอากาศในขณะเดียวกันค่ะจะปลดปล่อยความร้อนแฝงสู่อากาศที่อยู่รอบๆเมื่อหยดน้ำเล็กๆเพิ่มจำนวนมากขึ้นจะมีลักษณะเป็นเมฆค่ะเมฆฝนฟ้าคะนองจะมีลักษณะการก่อตัวของเมฆเนี่ยเป็นไปในแนวดิ่งค่ะค่อยๆขยายตัวสูงขึ้นไปหลายกิโลเมตรเลยค่ะทำให้บางครั้งนะคะยอดเมฆอาจจะสูงได้ถึง 10-18 กิโลเมตรก็มีค่ะทั้งนี้นะคะเมฆฝนฟ้าคะนองเนี่ยยิ่งมียอดเมฆสูงก็ยิ่งทำให้มีความรุนแรงมากขึ้นค่ะแต่พายุฝนฟ้าคะนองเนี่ยมีอายุค่อนข้างสั้นนะคะแล้วก็จะครอบคลุมบริเวณไม่กว้างนัก พายุฝนฟ้าคะนองส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเกิดจากมวลอากาศอุ่นที่อยู่เหนือมหาสมุทรในเขตร้อนค่ะซึ่งเป็นอากาศที่อุ่นและมีความชื้นสูงหากยกตัวสูงขึ้นก็จะก่อให้เกิดเป็นเมฆได้ทันทีค่ะพายุฝนฟ้าคะนองมีโอกาสเกิดขึ้นได้มากนะคะหากอากาศชื้นอยู่ใกล้พื้นโลกและบรรยากาศที่สูงขึ้นไปภายในชั้นโทโพสเฟียร์มีสภาพไม่เสถียรค่ะ unstable นะคะและมีกลไกกระตุ้นให้เกิดการยกตัวขึ้นของอากาศค่ะก็ทั้งนี้นะคะภาวะอเสถียรภาพหรือว่าภาวะที่ไม่เสถียรเนี่ยนะคะเป็นภาวะอากาศที่มวลอากาศเนี่ยถูกยกตัวขึ้นค่ะมีความหนาแน่นน้อยกว่าอากาศที่อยู่รอบๆทำให้มวลอากาศมีแรงลอยตัวสามารถยกตัวสูงขึ้นไปได้เรื่อยๆค่ะทั้งนี้นะคะกลไกการยกตัวของอากาศที่อาจจะก่อให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองเนี่ยก็มีอยู่ด้วยกัน4อย่างค่ะซึ่งอาจจะเกิดขึ้นพร้อมกันมากกว่า1อย่างก็ได้นะคะอย่างแรกค่ะคือการยกตัวจากกระบวนการพาความร้อนโดยตรงอย่างเช่นจากรังสีของดวงอาทิตย์ค่ะอย่างที่สองการยกตัวในบริเวณแนวปะทะอากาศซึ่งเป็นแนวแบ่งมวลอากาศที่มีคุณสมบัติแล้วก็ต้นกำเนิดแตกต่างกันโดยเฉพาะในบริเวณแนวปะทะของอากาศเย็นค่ะอย่างที่สามค่ะเป็นการยกตัวขึ้นเนื่องจากการพัดสอบเข้าหากันของกระแสลมและอย่างที่สี่คือการยกตัวขึ้นเนื่องจากความสูงที่เพิ่มขึ้นของพื้นโลกบังคับเช่นตามไหลเขานั่นเองค่ะพายุฝนฟ้าคะนองเนี่ยมักจะเกิดขึ้นได้บ่อยสุดนะคะในเขตลมค้าพัดเข้าหากันค่ะเป็นบริเวณที่ลมค้าจากซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้พัดมาบรรจบกันก็จะเกิดการยกตัวของอากาศชื้นทำให้เกิดเมฆฝนฟ้าคะนองเป็นแนวยาวเกือบต่อเนื่องกันไปรอบโลกใกล้เส้นสูงสุดโดยอาจเห็นได้ชัดค่ะที่บริเวณเหนือป่าลุ่มน้ำอเมซอนในทวีปอเมริกาใต้ลุ่มน้ำคองโกในทวีปแอฟริกาและหมู่เกาะอินโดนีเซียในทวีปเอเชียค่ะสำหรับพายุฝนฟ้าคะนองในประเทศไทยนะคะมักจะเกิดขึ้นจากกระแสอากาศในกระบวนการพาความร้อนจากดวงอาทิตย์ที่มีต่อพื้นโลกทำให้มวลอากาศที่อยู่ใกล้พื้นโลกมีอุณหภูมิสูงขึ้นหากมีความชื้นพอเหมาะค่ะเมื่อลอยสูงขึ้นไปอาจจะเกาะเป็นเมฆได้มักจะเกิดขึ้นในช่วงตอนบ่ายๆนะคะในฤดูร้อนซึ่งกระบวนการพาความร้อนที่เกิดจากรังสีของดวงอาทิตย์กระทำต่อพื้นโลกนี้นะคะจะเรียกว่ากระบวนการพาความร้อนอิสระค่ะส่วนพายุฝนฟ้าคะนองที่เกิดขึ้นในแนวปะทะอากาศเกิดจากการยกตัวของอากาศค่ะในบริเวณแนวเขตที่มวลอากาศซึ่งมีแหล่งกำเนิดและสมบัติแตกต่างกันเคลื่อนที่มาพบกันค่ะในบริเวณแนวปะทะอากาศนี้นะคะจะมีเมฆชนิดต่างๆที่เกิดเนื่องจากการยกตัวของอากาศโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมวลอากาศที่มีแหล่งกำเนิดเหนือมหาสมุทรในเขตร้อนชื้นค่ะพัดมาพบกับมวลอากาศที่มีแหล่งกำเนิดเหนือพื้นทวีปแถบขั้วโลกจะทำให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นค่ะมีความรุนแรงและเป็นบริเวณกว้างหากเกิดเป็นพายุฝนฟ้าคะนองที่รุนแรงเป็นแนวยาวจะเรียกว่าแนวพายุกระโชกค่ะนอกจากนี้นะคะในบริเวณแนวลมพัดสอบของกระแสลม2กระแสเช่นกระแสลมใต้ที่ร้อนชื้นที่พัดผ่านบริเวณภาคใต้และอ่าวไทยมาพบกับกระแสลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดมาจากทะเลจีนใต้ตอนล่างที่ถูกปกคลุมโดยบริเวณความกดอากาศสูงเหนือมหาสมุทรแปซิฟิกในช่วงปลายฤดูหนาวจะทำให้เกิดแนวพัดสอบของลมบริเวณภาคกลางเหนือปากอ่าวไทยค่ะและการยกตัวของอากาศชื้นก็จะทำให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองค่ะซึ่งมีฝนตกหนักและฟ้าร้องฟ้าผ่าได้พายุฝนฟ้าคะนองนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมักจะไปเกิดขึ้นเหนือบริเวณไหล่เขาด้านรับลมของเทือกเขาค่ะ การพัดพาของกระแสลมเมื่อปะทะแนวเขาจะถูกบังคับโดยลักษณะของภูมิประเทศค่ะที่ลาดชันขึ้นของภูเขาทำให้อากาศมีการยกตัวสูงขึ้นลักษณะการเกิดเมฆฝนในคาบสมุทรภาคใต้ของไทยนะคะที่มีเทือกเขาเป็นแนวยาวที่มีการพาดผ่านอยู่ตรงกลางแบบนี้ล่ะค่ะเป็นตัวอย่างที่สำคัญในกรณีนี้เลยค่ะในฤดูลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมกระแสลมที่พัดมาจากทะเลอันดามันเข้ามาค่ะจะทำให้เกิดเมฆฝนแล้วก็ฝนตกหนักที่บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะก็จะมีฝนตกชุกในช่วงเดือนพฤศจิกายนเมื่อกระแสลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ่านอ่าวไทยก็จะหอบเอาความชื้นเข้าสู่พื้นที่นั่นก็จะเป็นสาเหตุทำให้เกิดพายุฝนนั่นเองค่ะโดยที่การเกิดพายุฝนฟ้าคะนองเนี่ยมันก็จะเกิดจากเมฆค่ะซึ่งอย่างที่เราบอกไปว่ามันจะมีเมฆที่ทำให้เกิดฝนเมฆที่ก่อให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองเนี่ยมักจะรวมตัวกันเป็นกลุ่มค่ะหากอยู่รวมกันอย่างไม่เป็นระเบียบเราจะเรียกว่าพายุฝนฟ้าคะนองเนื่องจากความร้อนมักจะเกิดขึ้นเหนือพื้นที่ 2-3 ตารางกิโลเมตรและใช้ระยะเวลาประมาณ1ชั่วโมงค่ะแต่ถ้าหากว่ามีการรวมกลุ่มกันอย่างเป็นระเบียบโดยเซลล์ต่างๆของเมฆเนี่ยจัดตัวกันเป็นแนวยาวนะคะก็จะเป็นพายุฝนฟ้าคะนองหลายเซลล์แบบนี้จะทำให้เกิดกระแสลมไหลลงแรงพัดลงสู่พื้นโลกค่ะเกิดแนวลมเย็นที่เรียกว่าแนวปะทะอากาศลมกระโชกค่ะเรามาลองดูกันนะคะว่าเมฆฝนฟ้าคะนองมีการก่อตัวแล้วก็พัฒนาการเติบโตเป็น3ขั้นตอนกันยังไงบ้างค่ะเริ่มแรกค่ะเป็นขั้นก่อตัวหรือว่าขั้นเมฆคิวมูลัสค่ะแบบนี้เนี่ยนะคะใช้เวลาประมาณ 10-15 นาทีโดยเกิดจากการไหลเวียนของอากาศทำให้กระแสลมพัดขึ้นในแนวดิ่งนะคะแล้วเกิดเมฆคิวมูลัสเล็กๆที่ไม่ได้เกิดฝนนะคะเรียกว่าเมฆคิวมูลัสลมฟ้าอากาศปกติถ้าอากาศโดยรอบค่ะมีสภาวะอัสเถียรภาพเมฆชนิดนี้จะเติบโตขยายตัวในแนวดิ่งสูงขึ้นค่ะถ้าหากว่ายอดเมฆสูงถึงตอนบนของชั้นบรรยากาศโทโพสเฟียร์หรือว่าความสูงประมาณ 10-15 กิโลเมตรจากพื้นผิวโลกเมฆนี้จะยิ่งมีขนาดใหญ่ครอบคลุมพื้นที่หลายตารางกิโลเมตรแต่ในขั้นตอนนี้เนี่ยจะยังไม่ได้มีฝนตกแต่อย่างใดนะคะพอต่อมาอยู่ในขั้นเติบโตเต็มที่ขั้นนี้ใช้ระยะเวลาประมาณ 15-30 นาทีเมื่อยอดเมฆเริ่มขยายตัวไปในแนวราบจะเป็นเมฆรูปทั่งค่ะและส่วนใหญ่โดยเฉพาะส่วนบนของเมฆจะประกอบด้วยเกล็ดน้ำแข็งในขั้นตอนนี้ล่ะค่ะจะมีกระแสลมไหลในแนวดิ่งลงสู่พื้นโลกกระแสลมที่พัดลงมาในแนวดิ่งจะนำเอาหยาดน้ำฟ้าก็ได้ทั้งหิมะเกล็ดน้ำแข็งฝนหรือว่าลูกเห็บทำให้เกิดฝนตกลงมาสู่พื้นโลกนั่นเองเป็นกระแสลมที่รุนแรงเมื่อกระแสลมพัดลงมาใกล้พื้นโลกจึงก่อให้เกิดแนวลมกระโชกค่ะหรือว่าแนวพายุฝนฟ้าคะนองขึ้นในขณะเดียวกันค่ะที่บริเวณขอบเมฆอากาศที่อยู่รอบๆเนี่ยซึ่งยังไม่ถึงจุดอิ่มตัวของไอน้ำก็จะถูกชักนำเอาเข้าสู่ก้อนเมฆแทนที่อากาศที่พัดตามกระแสลมลงสู่พื้นโลกนอกจากนี้นะคะบางครั้งค่ะเราอาจจะเห็นเมฆชั้นต่ำหมุนตัวในทิศทางตรงกันข้ามจากฐานเมฆของกลุ่มฝนฟ้าคะนองเรียกว่าเมฆม้วนมันจะเป็นโรโรนะคะแบบนี้ไม่ได้เกิดอันตรายใดๆค่ะในขณะที่เมฆลิ่มจะเป็นลักษณะของเมฆชั้นต่ำเหมือนกันที่มีลักษณะยาวเป็นลิ่มและมีฐานของเมฆแบนราบค่ะที่เกิดบริเวณแนวลมกระโชกเป็นเมฆที่บ่งบอกถึงบริเวณที่อาจจะเกิดอันตรายจากลมแรงได้ค่ะต่อมาค่ะเมฆฝนฟ้าคะนองจะเติบโตเต็มที่ในตอนปลายของขั้นนี้นะคะจะมีทั้งฝนตกหนักฟ้าร้องฟ้าผ่าลมแรงอาจจะมีลูกเห็บตกยอดเมฆอาจจะสูงไปจนถึง18กิโลเมตรหรือเท่าๆกับระดับความสูงของยอดชั้นบรรยากาศโทโพสเฟียร์ในเขตร้อน โดยที่ระดับสูงบริเวณยอดเมฆจะมีเมฆชั้นสูงพวกซีรัสค่ะซึ่งมีผลึกน้ำแข็งเป็นส่วนประกอบอยู่ลมที่ระดับบรรยากาศสูงๆจะมีอัตราเร็วสูงและพัดพาเมฆซีรัสไปข้างหน้าเร็วกว่าตัวเมฆฝนฟ้าคะนองค่ะก็จะเกิดเป็นรูปทั้งตีเหล็กอยู่ด้านบนค่ะและขั้นสุดท้ายขั้นที่3คือขั้นสลายตัวค่ะเมื่อเกิดกระแสลมในเมฆจำนวนมากเป็นกระแสลมพัดลงสู่พื้นโลกอากาศที่จมตัวลงก็จะแทนที่อากาศที่ลอยขึ้นไปในตัวเมฆส่งผลให้ภายในเมฆมีเพียงกระแสลมที่พัดลงสู่พื้นโลกค่ะทำให้อากาศอุ่นขึ้นความชื้นสัมผัสก็ลดลงฝนก็จะค่อยๆหมดไปค่ะความไม่มีเสถียรภาพในเซลล์เมฆก็จะหมดไปทำให้เมฆส่วนใหญ่ละเหยแล้วก็สลายตัวไปเหลือแต่เมฆซีรัสนะคะที่ประกอบด้วยเกล็ดน้ำแข็งเป็นยอดเมฆค่ะนี่ก็เป็นเมฆนะคะที่ทำให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองค่ะในวันนี้นะคะคิดสาระดีก็เอาเรื่องราวของพายุแล้วก็ฝนมาฝากกันโดยที่เริ่มต้นจากการก่อตัวและการพัฒนาของพายุฝนฟ้าคะนองเนี่ยแหละว่ามันเกิดจากเมฆเมฆแบบไหนที่ทำให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองรวมไปถึงเมฆที่กว่าจะก่อตัวให้เกิดฝนฟ้าคะนองมันมีขั้นตอนยังไงกันบ้างนะคะวันนี้ก็นำมาฝากกันเนาะแล้วหลังจากนี้ค่ะเราจะมาตามหาคำตอบกันต่อกับเรื่องราวของพายุฝนฟ้าคะนองว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเมื่อเกิดพายุฝนฟ้าคะนองแล้วนอกเหนือจากพายุฝนฟ้าคะนองเราเคยได้ยินคำศัพท์เหล่านี้หลายๆคำเลยค่ะพายุฤดูร้อนพายุหมุนเขตร้อนพายุโซนร้อนและอีกหลากหลายพายุค่ะมันคืออะไรกันเหมือนไหมเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงแล้วมันเกิดขึ้นได้อย่างไรกันบ้างเดี๋ยวมาติดตามกันต่อค่ะในคิดสาระดีในตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ช่วงคิดสาระดีหมดเวลาลงแล้วค่ะแล้วมาพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะมดมัณฑนาเอื้อประชานนท์และทีมงานสถานีเด็กคิดสเตชันลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ยอมรับไม่นิ่งเฉยไม่กระทำความรุนแรง Stop รวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวพบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงแจ้ง1300ศูนย์ช่วยเหลือสังคมพม.หรือ ESS Help Me Line Official แจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม
1: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็ก
2: คิดสารดี
1: เรื่องเด่นประเด็นเด็กไบลิงกูลบุ๊กคลับ
3: นิทานเรื่องร่า
4: Be brave, darling.
3: เรื่องมั่นใจอีกนิดนะคนดี

0: When Pete was barely more than an egg, he couldn't wait to start duckling school.
1: ตอนที่พีทยังตัวเล็กกระจิ๊ดรีดพีทแทบรอไม่ไหวที่จะได้เข้าโรงเรียนลูกเป็ด
0: Every day, Pete and his two friends, Plub and Fern, would watch the bigger ducklings waddling to and from Willow Brook Duckling School.
1: ทุกวัน Pete, Plub และ Fern จะเฝ้ามองลูกเป็ดที่โตกว่าเดินต่อแตะไปกลับจากโรงเรียนลูกเป็ดลำธารต้นหลิว
0: They looked so grown up, each with their own school bag.
1: ลูกเป็ดเหล่านั้นดูเป็นผู้ใหญ่แต่ละตัวมีกระเป๋านักเรียนของตัวเอง
0: And Pete wished to be just like them.
1: พีทอยากเป็นแบบนั้นบ้าง
0: Then one day, while Pete was helping Mummy to make his favorite biscuits.
1: วันหนึ่งขณะที่พีทกำลังช่วยแม่ทำบิสกิตของโปรด
0: Mummy gave him a big hug and said, Pete, now you are big enough to start duckling school.
1: แม่ก็กอดพีทแน่นและพูดว่าพีทตอนนี้ลูกโตพอจะเข้าโรงเรียนลูกเป็ดแล้วนะจ๊ะ
0: Pete's feathers fluffed out with pride.
1: ขนของพีทพองด้วยความภูมิใจ
0: Will I have my own school bag, Mummy? He asked.
1: ผมจะมีกระเป๋านักเรียนของตัวเองไหมครับแม่พีทถาม
0: Yes, you will. Mummy smiled. Your own special bag.
1: มีสิจ๊ะเป็นกระเป๋าใบพิเศษของลูกโดยเฉพาะเลยแม่ยิ้ม
0: Up in their nest that night.
1: แต่ตอนซุกตัวนอนในรังคืนนั้น
0: Pete imagined his first day at school, and his little heart went pitter patter, pitter patter.
1: Pete นึกภาพวันแรกของการไปโรงเรียนแล้วหัวใจดวงน้อยก็เต้นตึกตักตึกตัก
0: As he edged just a little bit.Closer to Mummy's warm, soft feathers.
1: ขณะเบียดเข้าไปใกล้ขนนุ่มอบอุ่นของแม่อีกนิด
0: Pete knew that he had been wrong. He could wait to go to duckling school.
1: Pete ก็รู้ตัวว่า Pete ยังไม่อยากไปโรงเรียนลูกเป็ด
0: He could wait until he was very old duck indeed.
1: รอจนกระทั่งโตเป็นเป็ดแก่ๆก็ยังได้

0: Every new little duckling at Willowbrook will feel wobbly today, Mummy said kindly, slipping Pete's bag over his wing.
1: วันนี้ลูกเป็ดนักเรียนใหม่ที่ลำธารต้นหลิวก็กลัวกันทั้งนั้นละจ้าแม่พูดอย่างอ่อนโยนพร้อมกับคล้องกระเป๋าเข้าปีกของพีท
0: Your first day at school is a very big step
1: วันแรกของการไปโรงเรียนเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่มาก
0: But Pete wasn't sure he could even take one very small step
1: แต่พีทไม่แน่ใจว่าตัวเองจะก้าวออกไปสักก้าวไหม
0: His feet felt stuck to the ground
1: เท้าของพีทขยับไม่ได
0: ้ You'll have fun smiled Mummy as she shooed him gently along the stepping stonesInto school. You're my brave little duck.
1: ไปแล้วลูกจะสนุกเองละจ้าลูกเป็นเป็ดน้อยผู้กล้าหาญของแม่แม่ยิ้มพร้อมกับต้อนพีทเบาๆไปตามทางเดินหินเข้าสู่โรงเรียน

0: As Pete put down his school bag, he spotted something. Something very familiar.
1: ขณะที่พีทวางกระเป๋านักเรียนลงก็เห็นอะไรบางอย่างที่คุ้นเคย
0: It was one of Mummy's smallest, softest feathers.
1: ขนเส้นเล็กที่สุดและนุ่มที่สุดของแม
0: ่ She had tucked it inside to show she was never far away.
1: แม่ใส่เอาไว้เพื่อให้รู้ว่าแม่ไม่เคยอยู่ห่าง
0: Then Pete felt brave enough to take his next big step.
1: แล้วพีทก็รู้สึกกล้าพอจะก้าวใหญ่ๆต่อไป
0: And found a place to sit on the water lily mat.
1: จนเจอที่นั่งบนเสื่อดอกบัว
0: I like your feather, whispered the little duck beside him.
1: ฉันชอบขนเธอจังเป็ดน้อยข้างๆพีทกระซิบ
0: The morning went by in flurry of matching ladybirds.
1: เช้าวันนั้นผ่านไปอย่างสนุกสนานด้วยการจับคู่เต่าทอง
0: counting caterpillars.
1: นับดักแด
0: ้ and lily pad leaping.
1: และกระโดดข้ามใบบัว
0: until their teacher clapped her wings and asked them all to settle down for lunch.
1: จนกระทั่งคุณครูตบปีกเรียกนักเรียนเป็ดน้อยมานั่งให้เรียบร้อยเพื่อกินอาหารกลางวัน
0: Pete and Mummy had lunch together every day. Suddenly, she did seem very far away.
1: Pete กับแม่กินอาหารกลางวันด้วยกันทุกวันจู่ๆแม่ก็ดูเหมือนอยู่ห่างไกลออกไป
0: When Pete took his lunchbox from his special bag, he found Mummy had packed all his favorite nibbles.
1: แต่เมื่อพีทหยิบกล่องอาหารกลางวันออกจากกระเป๋าใบพิเศษก็เห็นว่าแม่ใส่ของกินทั้งหลายที่พีทชอบมาให
0: ้ And four best homemade biscuits. One for him, one for Plub, one for Fern, and one...For a new friend too.
1: บิสกิตแสนอร่อย4ชิ้นชิ้นหนึ่งให้พีทชิ้นหนึ่งให้พลับชิ้นหนึ่งให้เฟิร์นและมีเผื่ออีกชิ้นหนึ่งไว้ให้เพื่อนใหม่ด้วย
0: After lunch, it was nap time under the willow tree.
1: หลังกินอาหารก็ถึงเวลานอนกลางวันใต้ต้นหลิว
0: Pete peeped in his bag, hoping that Mummy had remembered his cuddly, and she had.
1: Pete แอบดูในกระเป๋าหวังว่าแม่จะไม่ลืมผ้านุ่มอุ่นของ Pete. แม่จำได้จริงๆด้วย
0: Later, all the ducklings made presents for their mummies and daddies.
1: ต่อมานักเรียนเป็ดน้อยก็ทำของขวัญให้พ่อกับแม
0: ่ Some did feet painting.
1: ระบายสีด้วยเท้า
0: Some made daisy chains.
1: ร้อยสร้อยดอกเดซี
0: ่ And some did twig decorating.
1: และตกแต่งกิ่งไม้
0: Going home time, Pete tucked his twig carefully into his bag.
1: เมื่อถึงเวลากลับบ้าน พีทเสียบกิ่งไม้ลงในกระเป๋าอย่างระมัดระวัง
0: and ran happily along the stepping stones for a warm, soft hug with Mummy.
1: แล้ววิ่งไปตามทางเดินหินอย่างมีความสุขเข้าสู่อ้อมกอดอันนุ่มนวลและอบอุ่นของแม่
0: Snuggled up in their nest that night, Pete thought about his first day at school, and his little heart went pitter-patter, pitter-patter with excitement.
1: ขณะอิงแอบอยู่กับแม่ในรังคืนนั้นพีทคิดถึงวันแรกของการไปโรงเรียนและหัวใจก็เต้นตึกตักตึกตักด้วยความตื่นเต้น
0: He couldn't wait to see what he would do tomorrow at Duckling School
1: พีทรอแทบไม่ไหวที่จะได้รู้ว่าพรุ่งนี้จะได้ทำอะไรบ้างที่โรงเรียนลูกเป็ด

0: Be brave, darling. Keywords.
1: คำศัพท์น่ารู
0: ้ Duckling. D-U-C-K-L-I-N-G. Duckling. Duckling.
1: ลูกเป็ด
0: Willow. W-I-L.L O W Will Low Willow
1: ต้นหลิว
0: Feathers F E A T H E R S Feathers Feathers
1: ขนของสัตว์ปีก
0: Fluff F L U F F LaFluff
1: พอง
0: Wobbly W O B B L Y Wobbly Wobbly
1: โอนเอ็นไปมา
0: Brave B R A V E Brave
1: กล้าหาญ
0: Familiar F A M I L I A R Familiar Familiar
1: คุ้นเคย
0: Caterpillar C A T E R P I L L A R CaterpillarCaterpillar
1: ดักแด
0: ้ Leap L E A P Leap Leap
1: กระโดดข้าม
0: Peep P E E P Peep Peep
1: แอบดู
0: Snuggle S N U GGLE Snuggle Snuggle
1: In air
0: Excitement E-X-C-I-T-E-M-E-N-T Excitement Excitement
1: ความตื่นเต้น

0: Be Brave, Darling. Written by Amber Stewart. Illustrated by Lane Marlowe. Translated by Rung Arun Sampatchalit. Read by Dwayne Burgess. And published by Nanmi Books, Kitty.
1: เรื่องโดย Amber Stewart. ภาพประกอบโดย Lane Marlowe. แปลโดย Rung Arun Sampatchalit.สำนักพิมพ์นามีบุ๊กส์คิตตี้เล่าเรื่องโดยอารดาสุคนธสิทธิ์

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและสังคมสร้างสรรค์ส่งเสริมเติมเต็มสิ่งดีสู่สังคม

0: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็ก
1: ไม่ยอมรับไม่นิ่งเฉยไม่กระทำความรุนแรง Stop รวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวพบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงแจ้ง1300ศูนย์ช่วยเหลือสังคมพม.หรือ ESS Help Me Line Official แจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม

0: ิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อนก่อนจะโพสต์รูปภาพคนอื่นที่ไม่ใช่ของตัวเองต้องได้รับอนุญาตยิ่งเป็นการโพสต์เกี่ยวกับเด็กเยาวชนต้องปิดบังใบหน้าเว้นเสียแต่ว่าเป็นการชื่นชมอย่างให้เกียรติการโพสต์สิ่งลามกอนาจารรวมไปถึงการโพสต์ด่าว่าคนอื่นและเนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพรบ.คอมพิวเตอร์ที่มีผลบังคับใช้แล้วมีโทษทั้งจำทั้งปรับคิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อน
1: เกณฑ์อะไรที่จะบอกเราได้ว่านี่คือ
2: เฟคนิวส์อย่าตื่นตูมกับหัวข้อข่าวที่น่าตื่นเต้น
1: การพาดหัวลวงให้คลิกใช้คำที่มีรูปให้ชวนสงสัยทั้งที่เนื้อหาอาจจะไม่มีอะไรเลย
2: อย่าใช้อคติส่วนตัวในการเสพข่าวเช็คช่วงเวลาเกิดเหตุให้ชัวร์ไม่ควรเชื่อข่าวที่ไม่มีข้อมูลหลักฐานอ้างอิงประกอบ
1: การพาดหัวชวนให้เข้าใจผิดเพื่อเรียกร้องความสนใจให้คนแชร์กันเยอะ
2: ๆเรื่องเฟคๆที่เรารู้เท่าทัน
1: ก็นับว่าเป็นการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค
3: ์ช่วงเช็คข่าวก่อนแชร
4: ์ในช่วงของเช็คข่าวก่อนแชร์อยู่กับพี่ต้อยขวัญชาติดาสาครับมาตรวจสอบข่าวสารกันนะครับเดี๋ยวนี้ช่องทางออนไลน์มากมายกันเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดีย Facebook YouTube LINE นะ Instagramหรือจะเป็น TikTok นะครับเดี๋ยวนี้ก็เป็นช่องทางที่เราสื่อสารกันเนาะเราสื่อสารกันนะครับแต่ต้องบอกครับว่าจะมีกลุ่มมิจฉาชีพอยู่ในนี้ด้วยนะครับตอนนี้กลุ่มมิจฉาชีพก็เริ่มนะปลอมเป็นหน่วยงานนะครับล่าสุดก็ปลอมเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะบอกว่าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะใครที่ถูก

0: เดี๋ยวนี้นะครับคืออย่าไปดูเพียงแค่โลโก้นะแล้วก็คลิปข่าวต่างๆเนี่ยน่าเชื่อถือเลยนะเขาเอาโลโก้เอาคลิปข่าวจากเขาเรียกว่าช่องหลักอ่ะของหน่วยงานราชการแหละแล้วก็เอามาสร้างใหม่แล้วก็ส่งเปิดโฆษณานะกระจายไปยังพี่น้องประชาชนนะครับดังนั้นสำหรับใครที่ได้รับข้อความจากสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะที่บอกว่าเป็นตำรวจไซเบอร์หรือตำรวจนะครับจะมาช่วยท่านในการที่จะตามเงินจากกลุ่มมิจฉาชีพนะครับต้องระวังครับปรากฏว่าเขาเป็นมิจฉาชีพครับปลอมเป็นตำรวจปลอมเป็นคนดีแล้วถ้าเกิดท่านหลงเชื่อไปนะครับเขาจะขอค่าบริการนะเจ้าที่ตำรวจราชการไทยไม่มีค่าบริการนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดมีข้อความไม่ว่าจะเป็นทางเพจหรือจะเป็นทาง LINE หรือจะเป็นทาง TikTok นะครับให้ท่านนะโอนค่าบริการเนี่ยอันนี้คือไม่ใช่ของจริงนะถ้าบอกว่าเป็นตำรวจนะครับตำรวจไซเบอร์นะให้ท่านโทรไปที่สายด่วน1441ก่อนนะครับอย่าให้ข้อมูลผ่านทาง LINE เด็ดขาดครับดังนั้นโปรดระวังครับนะเดี๋ยวนี้ต้องเฝ้าระวังกันนะครับนี่ก็ฝากเตือนนะครับสำหรับใครที่เล่นโซเชียลมีเดียนะอย่าเพิ่งเชื่อครับเดี๋ยวนี้ AI เนี่ยปลอมได้มากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็กลุ่มมิจฉาชีพก็ปลอมเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะอันนี้ต้องเดี๋ยวรอหน่วยงานของรัฐเขา
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังขอนำท่านผู้ฟังไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังณบัดนี้ค่ะ
2: ท่านผู้ฟังครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำท่านผู้ฟังมารับฟังการถ่ายทอดเสียงครับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังครับ
1: วันนี้เป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครบ50วันแห่งการสิ้นพระชนค่ะซึ่งตรงกับวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังสำหรับบุคคลทั่วไปสามารถเรียกให้เข้าใจง่ายๆคือการทำบุญครบ50วันค่ะเพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนะคะอาทิการสวดพระพุทธมนต์การถวายภัตตาหารการกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลเป็นต้นค่ะโดยคำว่าปัญญาสมวานมีรากศัพท์มาจากภาษาบาลีสันสกฤต
3: ที
1: ่
3: น
1: ี
3: ่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สอบต.หนุนเศรษฐกิจฐานรากเปิดมหกรรมรูททูริชชูรากเหง้าชุมชนสู่ความมั่งคั่งยั่งยืนวิทยาลัยชุมชนสงขลาเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคใต้จัดมหกรรมส่งเสริมงานและอาชีพเพื่อการมีรายได้อย่างยั่งยืนรูททูริชจากรากเหง้าชุมชนสู่ความมั่งคั่งที่ยั่งยืนซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่28-30 กรกฎาคม 2569ณหาดใหญ่ฮอชั้น5ศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่จังหวัดสงขลาพิธีเปิดงานจัดขึ้นอย่างสมเกียรติโดยมีนายจรัสบำรุงเสนาผู้ช่วยเลขาธิการสอบตให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยผู้บริหารวิทยาลัยชุมชนเครือข่ายวิทยาลัยชุมชนภาคใต้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนตลอดจนผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมงานอย่างคับคั่งการจัดมหกรรมส่งเสริมงานและอาชีพเพื่อการมีรายได้อย่างยั่งยืนมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อยกระดับศักยภาพของประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่เพิ่มมูลค่าทุนทางวัฒนธรรมนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยขยายโอกาสทางการตลาดสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และช่องทางจำหน่ายสินค้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากสร้างความเข้มแข็งและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาคใต้ให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำหรับผู้ที่สนใจสามารถร่วมชมช็อปและสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ผ่านการพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างรายได้ในงาน Road to Rich จากรากเหง้าชุมชนสู่ความมั่งคั่งที่ยั่งยืนได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง30 กรกฎาคม 2569ณหาดใหญ่ฮอชั้น5เซ็นทรัลหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนสิ่งแวดล้อม
10: สวนหย่อมเนี่ยทำให้บ้านเมืองดูสวยงามดีนะ
11: แหมกำลังสดชื่นอยู่เชียวพ่นควันออกมาได้เหม็นไปหมดเจออย่างนี้บ่อยๆสุขภาพแย่แน
10: ่แย่จังทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทางสิ่งแวดล้อมเสียหมดเลย
11: สิ่งแวดล้อมที่พูดนี่นะมันคืออะไรหรอได้ยินบ่อย
10: ๆสิ่งแวดล้อมก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเราทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตอย่างเช่นขยะนี่ไง
11: แล้วอากาศที่อยู่รอบๆตัวเราเป็นสิ่งแวดล้อมไหม
10: เป็นสิ
11: แล้วป้ายโฆษณาล่ะเห็นไหม
10: เป็นสิ
11: แล้วก้าวแต้มที่กำลังวิ่งมานี่ล่ะเป็นสิ่งแวดล้อมของเราด้วยไหม
10: เป็นสิสิ่งแวดล้อมหมายถึงสิ่งต่างๆที่อยู่รอบๆตัวเราทั้งที่เป็นธรรมชาติและไม่ใช่ธรรมชาติทั้งที่ดีและไม่ดีเราควรช่วยการรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีและกำจัดสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดี
12: และพบกันใหม่นะคะ

0: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
1: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
2: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022-480-555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
4: English please press 1
5: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
6: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
7: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
8: Play Store และ App Store
6: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
7: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
9: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
10: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
11: ตอนห้ามเลิกจ้างคนท้อง
12: นกพักนี้ทำไมดูหน้าตาเครียดๆล่ะหวยไม่ถูกอีกละสิ
13: กำลังเครียดเรื่องเพื่อนน่ะเจ๊มันท้องแล้วโดนเจ้านายไล่ออกเฉยหนูงงมากๆเพื่อนหนูทำงานก็ดีนะแต่นายจ้างบอกว่ากลัวว่าท้องแล้วจะทำงานได้ไม่ดีเท่าเดิมและจะปลดออกจากตำแหน่งต่อไปเพื่อนหนูจะเอาเงินที่ไหนมาเลี้ยงลูกอะเจ๊
12: แบบนี้ไม่ได้นะจะเลิกจ้างเพียงเพราะท้องได้ยังไงกันน่ะ
14: กรณีนายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างที่เป็นผู้หญิงเหตุเพราะตั้งท้องขัดต่อกฎหมายคุ้มครองแรงงานแรงงานที่ตั้งท้องจะต้องได้รับการคุ้มครองเป็นพิเศษนายจ้างไม่สามารถไล่ให้ลูกจ้างที่ตั้งท้องออกจากงานหากฝ่าฝืนนายจ้างมีโทษขั้นต่ำปรับไม่เกิน 5,000 บาทโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำคุกทั้งปรับเงินนะคะ
13: โหถ้าไล่ออกเพราะท้องเนี่ยผิดกฎหมายเลยนะเนี่ยเดี๋ยวจะรีบไปบอกเพื่อนหนูเลยค่ะ
10: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให้

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวเจ้าหน้าที่ทางการของจังหวัดคูมาโมโตะระบุว่ามีผู้เสียชีวิตแล้ว34คนหลังเกิดแผ่นดินไหวหลายระลอกในจังหวัดตัวเลขดังกล่าวรวมถึงผู้เสียชีวิตที่มีสาเหตุเกี่ยวข้องกับภัยพิบัติด้วยซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนและอาจจะสูงขึ้นอีกขณะเจ้าหน้าที่กู้ภัยค้นหาผู้รอดชีวิตเจ้าหน้าที่ในจังหวัดคูมาโมโตะระบุว่าช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมพบผู้เสียชีวิต8คนที่โรงงานนิปปอนเพเปอร์อินดัสทรีสในเมืองยัตสึชิโร่ซึ่งได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหวเจ้าหน้าที่ยังรายงานด้วยว่าเมื่อช่วงบ่ายวันพฤหัสบดีที่30เหตุระเบิดที่ศูนย์การค้าแห่งหนึ่งในเมืองคาชิมะทำให้มีผู้เสียชีวิต7คนแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในจังหวัดคูมาโมโตะวัดความรุนแรงได้ระดับ7ตามมาตรวัดแผ่นดินไหวของญี่ปุ่นที่มีตั้งแต่ระดับ0ถึง7สำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นได้ตั้งชื่อภัยพิบัตินี้ว่าแผ่นดินไหวคูมาโมโตะปี2026และระบุว่าณเวลา 14:00 นของวันพฤหัสบดีที่30มีการบันทึกการสั่นสะเทือนได้ทั้งหมด270ครั้งในจังหวัดคูมาโมโตะและพื้นที่โดยรอบนับตั้งแต่เกิดแผ่นดินไหวรุนแรงเมื่อวันอังคารที่28ตัวเลขนี้ไม่รวมแผ่นดินไหวขนาดหรือแมกนิจูด 7.1 เมื่อวันอังคารที่28เจ้าหน้าที่ทางการระบุว่ายังคงมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงในช่วงสัปดาห์หน้าโดยเฉพาะในอีกไม่กี่วันนี้แผ่นดินไหวรุนแรงในจังหวัดคูมาโมโตะเมื่อวันอังคารที่28กรกฎาคมส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานหลายโรงงานของผู้ผลิตรายใหญ่ในจังหวัดบริษัทอัสเตโมผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์เผยว่าพนักงานหลายคนในโรงงานที่คูมาโมโตะบาดเจ็บแต่ไม่เป็นอันตรายถึงชีวิตบริษัทระงับการดำเนินงานที่โรงงานดังกล่าวแล้วและกำลังประเมินความเสียหายด้านบริษัทท็อปปันโฮลดิ้งส์ผู้ผลิตสิ่งพิมพ์รายใหญ่ก็ปิดโรงงานชั่วคราวเพื่อตรวจสอบบริษัทผลิตนมรายใหญ่โมรินางะมิลค์อินดัสทรีระงับการดำเนินงานเพื่อความปลอดภัยของพนักงานในภาวะที่ยังมีแผ่นดินไหวต่อเนื่องโซนี่กรุ๊ประงับการดำเนินงานโรงงานผลิตชิปแห่งหนึ่งในพื้นที่นางทากาอิจิซานาเอะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นได้แจ้งต่อคณะผู้บริหารพรรคเสรีประชาธิปไตยหรือ LDP ว่าเธอมีแผนปรับลดภาษีการบริโภคสำหรับสินค้าประเภทอาหารลงเหลือร้อยละ1เป็นเวลา2ปีโดยเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายนแผนดังกล่าวรวมถึงมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและปานกลางซึ่งจะส่งผลให้อัตราภาษีที่แท้จริงสำหรับกลุ่มคนเหล่านี้ลดเหลือ0ในวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมณที่ประชุมคณะกรรมการพรรค LDP นางทากาอิจิเรียกแผนดังกล่าวว่าเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดแผนดังกล่าวอิงจากข้อเสนอเมื่อไม่นานมานี้ของประธานคณะกรรมการวิจัยด้านระบบภาษีของพรรค LDP นางทากาอิจิกำชับให้คณะผู้บริหารพรรคสร้างฉันทามติภายในพรรคให้ได้ภายในช่วงต้นเดือนสิงหาคมพรรค LDP จะหารือกันต่อโดยเน้นที่คณะทำงานด้านภาษีของพรรคเพื่อรวบรวมและประสานความเห็นต่างๆอย่างไรก็ตามในการประชุมเมื่อวันพุธที่29นางทากาอิจิและผู้นำพรรคการเมืองอื่นๆยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงเรื่องการลดภาษีดังกล่าวได้โดยที่ประชุมเพียงบันทึกจุดยืนของแต่ละพรรคเท่านั้นสมาชิกพรรค LDP บางส่วนรวมถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูงของพรรคยังคงคัดค้านแผนลดภาษีนี้กองบัญชาการกลางสหรัฐระบุว่ากองกำลังสหรัฐประสบความสำเร็จในการโจมตีอิหร่านอย่างหนักเพื่อตอบโต้ความพยายามของอิหร่านในการใช้ขีปนาวุธโจมตีกองกำลังสหรัฐในตะวันออกกลาง
กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่านออกแถลงการเมื่อวันพุธที่29กรกฎาคมว่าได้ยิงขีปนาวุธทิ้งตัวหลายลูกไปยังฐานทัพสหรัฐแห่งหนึ่งในจอร์แดนและเป้าหมายอื่นๆต่อมากองบัญชาการกลางสหรัฐได้ประกาศผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่ากองกำลังสหรัฐเริ่มโจมตีอิหร่านเมื่อเวลา 20:00 น.ของวันพุธที่29ตามเวลาฝั่งตะวันออกของสหรัฐโดยเรียกการโจมตีดังกล่าวว่าการตอบโต้ที่ทรงพลังต่อการรุกของอิหร่านนั่นเป็นการประกาศโจมตีอิหร่านครั้งแรกของสหรัฐนับตั้งแต่วันที่23กรกฎาคมโดยก่อนหน้านั้นกองกำลังสหรัฐได้โจมตีอิหร่านติดต่อกัน13วันในการประกาศล่าสุดของกองบัญชาการกลางสหรัฐระบุว่ากองกำลังสหรัฐได้โจมตีเป้าหมายของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามในอิหร่านหลายสิบแห่งซึ่งรวมถึงศูนย์บัญชาการกลางซึ่งรวมถึงศูนย์บัญชาการทางทหารหน่วยขีปนาวุธและโดรนสถานีป้องกันและเฝ้าระวังชายฝั่ง

ฉานานุตัปปกถาครับจากพระเทพวชิราภินันท์วัดบวรนิเวศมิหารครับซึ่งขณะนี้ครับเจ้าพนักงานนั้นกำลังนิมนต์พระเทพวชิราภินันท์ครับลงจากธรรมาสน์ครับเพื่อจะลงมานั่งยังอาสงฆ์ครับ

สำหรับนะครับในพระธรรมเทศนาครับปัจฉานานุตัปปกถาครับได้จบลงนะครับสนองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีอนุรูปแก่พระราชกุศลทักษิณานุปทานกิจครับขณะนี้เจ้าพนักงานครับได้นิมนต์พระเทพพชิราภินันท์ลงจากธรรมาสน์ครับ

ลำดับต่อไปครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมกถา

0: ท่านผู้ฟังครับเมื่อสักครู่ที่จบไปนั้นนะครับพระสงฆ์สี่รูปได้สวดธรรมคาถาครับซึ่งสำหรับพระสงฆ์ทั้งสี่รูปครับมาจากวัดบวรนิเวศวิหารครับโดยรายนามของพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาครับประกอบด้วยพระมหาจตุพลพระยาโนพระมหาวโรธธรรมวโรพระมหาพิสิทธิพงศ์ปวิสิทธโธพระครูสังฆการวิจิตรครับจากวัดบวรนิเวศวิหารครับท่านผู้ฟังครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงประเคนจตุปัจจัยเทยธรรมบูชากัณฑ์เทศพระสงฆ์ที่ได้สวดธรรมคถาครับซึ่งถ้าท่านได้รับฟังการสวดธรรมคถาเมื่อสักครู่นี้นะครับจะสังเกตได้ว่านะครับทำนองครับในการสวดครับเนื่องจากว่าพระสงฆ์ทั้งสี่รูปนั้นมาจากวัดบวรนิเวศวิหารครับซึ่งเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกครับเป็นศูนย์กลางคณะธรรมยุทธหรือว่าธรรมยุทธติกนิกายในประเทศไทยครับทำให้ทำนองในการสวดนั้นอาจจะไม่คุ้นหูสำหรับบางท่านเพราะว่าเป็นทำนองการสวดครับด้วยเป็นทำนองการสวดของมคธครับเป็นการออกเสียงภาษาบาลีตามวรรคตอนและจังหวะที่เน้นความชัดเจนถูกต้องตามหลักภาษาครับขณะนี้ครับหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงประเคนจตุปัจจัยเทยธรรมบูชากัณฑ์เทศครับขณะนี้เจ้าพนักงานกำลังลาดพระภูษาโยงครับ
1: ท่านผู้ฟังคะพระภูษาโยงหรือภูษาโยงหรือที่เรียกโดยทั่วไปว่าผ้าโยงนะคะคือแถบผ้าที่โยงจากปากพระโกศโกศอัฐิหีบศพหรือพระบรมรูปของพระมหากษัตริย์พระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจนผู้วายชนหรือผู้ถึงแก่กรรมค่ะสำหรับคลี่เพื่อทอดไปยังพระสงฆ์สำหรับประกอบพิธีสดับปกรณ์หรือบางสกุลอันเป็นการใช้แทนสายศีลในงานศพตามธรรมเนียมไทยค่ะ
0: ครับท่านผู้ฟังครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคถา5รูปประทับพระราชอาสน์ครับ
2: สัพเพสัตตาภรันติจะมะ

0: ระสงฆ์ท่านนั้นนะครับได้สดับประกอบครับ
1: ท่านผู้ฟังคะการสดับประกอบหมายถึงการที่พระสงฆ์สวดพระอภิธรรมและพิจารณาผ้าบางสุกุลเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับ
2: วาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปัตติตังตุมหังคิปะเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโท

อติเรกวัสสตังชีวโตอติเรกวัสสตังชีวโตอติเรกวัสสตังชีวโตทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนธมหาราชาสัพปรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชโยนิจจังปรเมนธมหาราชวรัสสะปรมราชินียาสหภวตุสัพพทาขอ

0: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาขณะนี้เจ้าพนักงานกำลังนิมนต์พระสงฆ์ออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาครับสำหรับพระสงฆ์เมื่อสักครู่นี้ครับทั้ง5รูปนั้นพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถา4รูปและพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนา1รูปครับโดยสำหรับพระเทพวัชิราภินันท์วัดบวรนิเวศวิหารที่ได้ถวายพระธรรมเทศนาครับได้ใช้ผัดรองในวันนี้เป็นผัดรองที่ระลึกเนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพระชรกิติยาภาวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2527ลักษณะครับเป็นผัดหน้านางพื้นผ้าไหมสีส้มอันเป็นสีประจำวันประสูติคือวันพระราชบดีกลางผัดปักด้วยดิ้นทองเป็นลายพระหัตถ์ลงพระนามพระชรกิติยาภาครับขณะนี้ครับเจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้งนั้นออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปที่หน้าเครื่องนมัสการ

0: ระองค์ทรงกราบครับและทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทครับ
1: ผู้ฟังคะการสวดพระอภิธรรมนั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อการนำเอาพระอภิธรรมในพระอภิธรรมปิฎกมาสวดเพราะคำสอนในพระอภิธรรมนั้นล้วนเป็นคำสอนเพื่อให้คนนั้นมีชีวิตอยู่ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทเป็นการบำเพ็ญกุศลให้กับผู้เสียชีวิตเพราะการบำเพ็ญอุทิศกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นหน้าที่ของลูกหลานและญาติมิตรเป็นการสร้างความอบอุ่นใจและบรรเทาความเศร้าโศกของญาติพี่น้องทั้งยังเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาและจารีตประเพณีอีกส่วนหนึ่งการสวดพระอภิธรรมเป็นประเพณีที่มีมาแต่โบราณเมื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งนับถือศาสนาพุทธเสียชีวิตลงผู้เป็นญาติมิตรและผู้คุ้นเคยก็จะได้ให้มีการสวดพระอภิธรรมขึ้นเพื่อเป็นการสร้างบำเพ็ญกุศลและอุทิศบุญนั้นไปให้แก่ผู้ที่ล่วงลับโดยยึดตามในแนวทางที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปฏิบัติในคราวเสด็จไปเทศนาพระอภิธรรมโปรดพระพุทธมารดาในสวรรค์ชั้นดาวดึงซึ่งเป็นหลักปฏิบัติถือกันว่าเป็นบุญกุศลอันใหญ่หลวงพิธีสวดพระอภิธรรมจะนิมนต์พระสวดจำนวน4รูปสวดจำนวน3คืน5คืน7คืนหรือตามกำลังศรัทธาของเจ้าภาพนั้นตามประเพณีนิยมสวด4จบโดยใช้พระอภิธรรม7คัมภีร์เป็นบทสวดมาแต่เดิมในระยะหลังๆการสวดพระอภิธรรมก็ได้พัฒนาออกไปมากมีการนำเอาบทสวดอื่นๆมาใช้สวดเช่นสวดพระอภิธรรมมัทธสังคหะสวดพระมาลัยสวดสหัสนัยสวดแปลเป็นต้นการสวดพระอภิธรรมนี้มีทั้งงานหลวงแล้วก็งานราษฎร์ทั่วไปแต่งานหลวงนั้นไม่ได้สวดแค่4จบเช่นงานราษฎร์ทั่วไปจะนิมนต์พระสงฆ์2ชุดและผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเรื่อยๆทั้งวันทั้งคืนและทำนองการสวดก็เป็นพิเศษแตกต่างกันออกไปพิธีสวดพระอภิธรรมที่จัดว่าเป็นงานหลวงอีกประเภทหนึ่งที่พระมหากษัตริย์ทรงรับศพของบุคคลต่างๆไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์3คืน5คืน7คืนหรือสุดแต่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมซึ่งพิธีดังกล่าวนี้มีการสวด4จบเหมือนพิธีของราษฎร์ทั่วไปแต่ทำนองสวดเหมือนการสวดในงานหลวงค่ะ
0: เจ้าอยู่หัวทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเสด็จผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม

และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลย์ราชกุมารไปยังพระที่นั่งดุสิตมหา

0: ขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริบรรพีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
1: ท่านผู้ฟังคะในงานพระศพพระบรมศพนอกจากการสวดพระอภิธรรมแล้วยังมีการประคมย่ำยามซึ่งจัดเป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์อย่างหนึ่งโดยคำว่าประคมจะหมายถึงการบรรเลงดนตรีเพื่อเป็นสัญญาณในพิธีบางอย่างในการสักการะบูชาหรือยกย่องเป็นต้นส่วนคำว่าย่ำหมายถึงการตีกลองหรือคล้องทีทีหลายครั้งเพื่อบอกเวลาสำหรับการเปลี่ยนยามเรียกว่าย่ำกลองย่ำคล้องส่วนคำว่ายามหมายถึงชื่อส่วนแห่งวันยามหนึ่งมี3ชั่วโมงรวม1วันมี8ยามการประคมย่ำยามประกอบด้วยการประคมของหน่วยงานได้แก่1หน่วยงานเครื่องสูงสำนักพระราชวังและ2วงปี่พาทย์นางหงส์เครื่องใหญ่สำนักการสังคีตกรมศิลปากรแต่โบราณจะประคมทั้งหมด8ครั้งได้แก่เวลา6นาฬิกา9นาฬิกา12นาฬิกา15นาฬิกา18นาฬิกา21นาฬิกาและ24นาฬิการวมเวลาโดยคือ3ชั่วโมงจะประคม1ครั้งวงดนตรีประคมย่ำยามของงานเครื่องสูงสำนักพระราชวังซึ่งประกอบไปด้วยสังแตรงอนแตรฝรั่งปีฉไนกลองชนะและเปิงมางส่วนวงประคมย่ำยามของสำนักสังคีตกรมศิลปากรใช้วงปี่พาทย์นางหงส์เครื่อง

วงปี่พาทย์นางหงเป็นวงดนตรีปี่พาทย์ของไทยที่ใช้ประโคมในงานอวมงคลเท่านั้นโดยได้มีการปรับเปลี่ยนเครื่องดนตรีบางชิ้นในวงปี่พาทย์เช่นใช้ปี่ชวาแทนปี่ในไม่ใช้ตะโพนแต่ใช้กลองทัดตีพร้อมกัน2ใบในเพลงเรื่องนางหงส่วนเพลงอื่นๆก็จะใช้กลองมลายูในการตีประกอบหน้าทับเพลงที่ใช้ประโคมย่ำยามของวงปี่พาทย์นางหงคือเพลงนางหงเป็นเพลงเรื่องชนิดหนึ่งซึ่งประกอบด้วยเพลงพราหมณ์เก็บหัวแหวนเพลงสาวสอดแหวนเพลงกระบอกทองเพลงคู่แมลงวันทองและเพลงแมลงวันทองและจบด้วยทำนองตอนท้ายของเพลงวาสำหรับการเรียกชื่อเพลงของสำนักการสังคีตกรมศิลปากรจะเรียกชื่อเพลงตามที่ปรากฏในโน้ตเพลงมาจากการจดบันทึกเพลงไทยเป็นโน้ตสากลระหว่างปีพุทธศักราช2479ถึง2483ของกรมศิลปากรการประคมย่ำยามในแต่ละครั้งจะมีวิธีการประโคมดังนี้คือ 1. สังแตรงอนแตรฝรั่งประโคมเพลงสำหรับบทปีชนัยกลองชนะประโคมเพลงพญาโศกลอยลมสังแตรงอนแตรฝรั่งประโคมเพลงสำหรับบทปีชนัยกลองชนะประโคมเพลงพญาโศกลอยลมสังแตรงอนแตรฝรั่งก็จะประโคมเพลงสำหรับบทปี่พาทย์นางหงเครื่องใหญ่บรรเลงเพลงเรื่องนางหงก็จะเป็นการเสร็จสิ้นการประโคมรวมระยะเวลาทั้งสิ้นประมาณ25นาทีค่ะ

ท่านผู้ฟังครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุขรสันพระที่นั่งพิมานรัตยาสักครู่นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีริยภัทรรัตสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับ

0: 5อย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีน่า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนโจทย์
10: พี่แกงช่วยก้อยทำกันบ้านหน่อยได้ไหม
11: ช่วยอธิบายแล้วก็ได้แต่จะให้ช่วยทำการบ้านให้เนี่ยไม่ได้หรอกก้อยต้องพยายามทำเอง
10: ก็โจทย์เลขข้อนี้ยากจังเลยคิดไม่ออกว่าจะเอามาลบหรือเอามาบวกกันแน
11: ่โจทย์ถามว่ามีอะไรมากกว่าก็ต้องเอามาลบกันนะสิ
10: จริงด้วยขอบคุณพี่เก่งมากนะ
11: รู้ไหมคำว่าโจทย์เลขก้อยสังเกตไหมว่าต้องมียอยักษ์การันเพราะมันยากต้องคิด
10: ใช่ใช่โจทย์ยากมียอยักษ์เอ้ยยอยักษ์การัน
11: แล้วก้อยรู้ไหมคำว่าโจทย์ที่แปลว่ากล่าวหาก็มีกอไก่การัน
10: อ๋อโจทย์ที่ไปฟ้องกล่าวหาจำเลยในศาลก็มีกอกล่าวหาเอ้ยกอไก่การันก้อยจะได้เอาวิธีสังเกตของพี่เก่งไปใช้ทำให้เขียนได้ถูกต้องดีจังเลย
12: โจทย์ยากเขียนยอยักษ์การันโจทย์กล่าวหาเขียนกอไก่การัน
13: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: ูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปที่ตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมทรงศีลพระเทพวชิราภินันท์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดบวรนิเวศวิหารถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องปุจฉานานุตตปกถาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบาดมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจัตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบาดมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับเวลา 7:50 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิติ์จักรินีปริยภัทรรัฐสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสับปทุมไปทรงปลูกต้นไม้ร่วมกับนิสิตและบุคลากรคณะวรรณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจรุจักรกรุงเทพมหานครเวลา 12:53 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีเปิดมณฑลพิธีในการบำเพ็ญพระกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะมูลนิธิป่อเต็กตึงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังเวลา 18:40 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาณวัดบวรนิเวศวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครเวลา 14:30 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีสังวัตยายสุขาวดีวยุว่าอยู่หาสูตรณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังกับพิธีลอยกระทงและปล่อยปลาณท่าน้ำท่าราชวริตในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะมูลนิธิป่อเต็กตึงเวลา 18:39 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปทรงจุดเทียนพรรษาที่ทรงพระราชอุทิศถวายเป็นพุทธบูชาณพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเขตดุสิตกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 18:37 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปทรงจุดเทียนพรรษาที่ทรงพระราชอุทิศถวายเป็นพุทธบูชาณพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ประชาชนร่วมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะโซนคลองรัตนโกสินทร์ที่ส่งท้ายวันนี้ด้วยกิจกรรมการแสดงของศิลปินชื่อดัง
2: บรรยากาศการจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคม2569ซึ่งในวันนี้ยังคงเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนและนักท่องเที่ยวทยอยเดินทางเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่องส่งผลให้บริเวณเวทีกลางสวนสาธารณะป้อมมหาการและพื้นที่จัดกิจกรรมโดยรอบเริ่มมีประชาชนเข้าจับจองพื้นที่เพื่อรอชมการแสดงอาทิการแสดงดนตรีบทเพลงพระราชนิพนธ์การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์และการแสดงของศิลปินรุ่งสุริยานักร้องลูกทุ่งชื่อดังขณะที่โซนถนนคนเดินร้านค้าชุมชนและบูธกิจกรรมจากหน่วยงานต่างๆก็ได้รับความสนใจมีประชาชนร่วมเลือกซื้อสินค้าถ่ายภาพและร่วมกิจกรรมตลอดทั้งวันด้านนางสาวอัชราพันธ์คุณศรีนักท่องเที่ยวระบุว่าประทับใจการจัดงานที่มีความเป็นระบบโดยเฉพาะการดูแลรักษาความปลอดภัยรวมถึงการรักษาความสะอาดทั้งภายในงานและบริเวณโดยรอบ
3: เห็นเพื่อนส่งมาค่ะเพื่อนส่งกิจกรรมนี้มาแล้วก็เลยดูเพิ่มจาก TikTok อะไรเงี้ยเขาว่าเขามีตรงไหนบ้างโอเคค่ะมีการตั้งแต่เดินมาก็จะมีแบบมีการโบกรถให้ข้ามถนนอะไรเงี้ยก็มีการตั้งจุดทิ้งขยะมีเจ้าหน้าที่คอยช่วยแบ่งแยกขยะก็อากาศร้อนใช้ได้ค่ะของกินเยอะค่ะทางเดินที่น่าสนใจค่ะแล้วก็ร้านอาหารมีความหลากหลายค่ะ
2: ขณะที่นางทัศนีเสือรักเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดเปิดเผยว่าภายในและโดยรอบพื้นที่จัดงานมีจุดทิ้งขยะและจุดคัดแยกขยะมากกว่า10จุดทำให้ประชาชนสามารถทิ้งขยะได้อย่างเป็นระเบียบและช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถบริหารจัดการและดูแลความสะอาดภายในงานได้สะดวกยิ่งขึ้น
4: แต่เรามีจุดแยกให้ก็คือเวลามาทิ้งก็ดูตามเนี่ยมันจะมีเศษอาหารอินทรีย์ขยะรีไซเคิลน่ะคือแยกให้เราแล้วก็พวกกระป๋องขวดอะไรประมาณนี้อย่างที่บอกประมาณ10ประจุดมีทั้งรอบนอกแล้วก็รอบในอ่ะจ้ะปัญหาส่วนตรงนี้ยังไม่ค่อยเจอเท่าไหร่อย่างเขามาจ้าอย่างเขาทิ้งไม่ตรงเราก็จะบอกว่าวางไว้เลยเดี๋ยวน้องแยกให้บางคนก็ยังสับสนอยู่ยังแยกไม่ถูก
2: ทั้งนี้งานสายน้ำแห่งชีวิตจะเปิดให้ประชาชนเข้าร่วมฟรีจนถึงวันพรุ่งนี้โดยผู้ที่สนใจสามารถเดินทางมาร่วมชมกิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรมและการแสดงดนตรีได้ตลอดช่วงการจัดงานนันทิกากิปาโลรายงาน
1: พุทธศาสนิกชนจำนวนมากร่วมกิจกรรมตักบาตรดอกไม้ที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษาเพื่อสืบสานประเพณีและเสริมสิริมงคลแก่ชีวิต
5: ช่วงเย็นที่ผ่านมาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารพุทธศาสนิกชนหลั่งไหลเข้าร่วมงานประเพณีตักบาตรดอกไม้เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาบรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคักและอบอวลไปด้วยความศรัทธาโดยประชาชนต่างนำดอกไม้หลากสีสันมาจัดเตรียมเพื่อถวายแด่พระภิกษุสงฆ์พร้อมใจการแต่งกายอย่างสุภาพงดงามสร้างความร่มรื่นและเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตนางปณีตเจิมเฉลิมหนึ่งในพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมงานเปิดเผยว่าตนเองเดินทางมาตักบาตรดอกไม้ที่วัดราชบพิตรเป็นประจำทุกปีในช่วงเข้าพรรษาเพราะมีความคุ้นเคยและที่นี่เป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชโดยมองว่ากิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการสืบสานพระพุทธศาสนาจึงอยากเชิญชวนให้ประชาชนทั่วไปลองเปิดใจมาร่วมสัมผัสประเพณีตักบาตรดอกไม้ที่งดงามเช่นนี้ในโอกาสหน้า
6: เข้าพรรษาส่วนมากช่วงเช้าก็จะไปตักบาตรตอนเช้าเนาะกิจกรรมตักบาตรดอกไม้ก็จะเป็นช่วงบ่ายอะค่ะเข้าวัดทำบุญนะคะแต่งตัวสวยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือแบบรู้จักกาลเทศะแต่งตัวสวยงามเข้าวัดส่วนมากก็จะชอบตรงนี้แล้วก็สืบสานพระพุทธศาสนาของเราด้วยเนาะเวลาเข้าโบสถ์ก็ขอพรตักบาตรดอกไม้วัดราชบพิตรวัดบวรวัดโพวัดอรุณอะไรเงี้ยค่ะคืออยากให้ทุกคนมาค่ะลองมาดูแล้วจะชอบ
5: สำหรับงานทำบุญตักบาตรดอกไม้เป็นประเพณีสำคัญที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างยาวนานโดยมีคติความเชื่อมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลที่พุทธศาสนิกชนจะนำดอกไม้ที่มีความงดงามและมีกลิ่นหอมมาถวายแด่พระภิกษุสงฆ์เพื่อให้พระภิกษุนำไปสักการะพระรัตนตรัยก่อนการเข้าจำพรรษาซึ่งนอกจากจะสะท้อนถึงความศรัทธาอันแรงกล้าแล้วยังเป็นการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของไทยอีกด้วยปฏิพลสารพรหมารายงาน
7: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครอง และให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
8: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
0: 20นาฬิกา21นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศกองประชาการกลางสหรัฐหรือเซนคอมออกแถลงการที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายทางทหารของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC ในจังหวัดคูเซสถานและเกาะเกชทางตอนใต้ของอิหร่านในวันนี้เพื่อเป็นการตอบโต้ที่กองกำลัง IRGC ยิงขีปนาวุธโจมตีฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนเมื่อวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาขณะที่สื่อทางการอิหร่านรายงานว่าหลายพื้นที่ในจังหวัดคูเซสถานและเกาะเกชตกเป็นเป้าหมายโจมตีครั้งล่าสุดของกองทัพสหรัฐแต่ไม่ได้เปิดเผยว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือไม่ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้คำมั่นที่จะตอบโต้อิหร่านอย่างหนักหน่วงหลังกองทัพอิหร่านโจมตีฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนางมาเรียลิโอนีรองผู้ว่าการภูมิภาคเลทิมโนบนเกาะครีตทางตอนใต้ของกรีซในวันนี้ที่ระบุว่าทางการท้องถิ่นภูมิภาคเรติโนดำเนินการอพยพประชาชนประมาณ 8,000 คนจากรีสอร์ทแห่งหนึ่งบนเกาะครีตไปยังสถานที่ปลอดภัยแล้วหลังเกิดเหตุไฟป่าปะทุขึ้นอย่างรุนแรงเมื่อวันพุธที่ผ่านมาจนส่งผลให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเสียชีวิต3นายด้านนายกรัฐมนตรีคีริกอสมิสโซทากิสของกรีซแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเจ้าหน้าที่ดับเพลิงที่เสียชีวิตจากปฏิบัติการในครั้งนี้พร้อมแสดงความห่วงใยและส่งกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานที่กำลังเผชิญกับไฟป่าเทอร์นิกริสเผชิญไฟป่าที่สร้างความเสียหายอย่างรุนแรงเกือบทุกฤดูร้อนซึ่งตรงกับเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมเนื่องจากภัยแล้งที่ยาวนานอุณหภูมิที่พุ่งสูงขึ้นและลมกระโชกแรงซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้ทำให้ไฟลุกลามอย่างรวดเร็วองค์การพลังงานระหว่างประเทศ IEA เปิดเผยว่ายอดขายรถยนต์ไฟฟ้าในไตรมาสที่2ของปีนี้ปรับตัวสูงขึ้นถึงร้อยละ35และยังทำลายสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ใน50ประเทศทั่วโลกเนื่องจากวิกฤตด้านพลังงานจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางซึ่งส่งผลให้เกิดความผันผวนของราคาน้ำมันเชื้อเพลิงนอกจากนี้รถยนต์ไฟฟ้ายังมีส่วนสำคัญในการยกระดับความมั่นคงด้านพลังงานสำหรับประเทศที่ต้องพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันจากภูมิภาคแห่งนี้รวมถึงช่วยปกป้องผู้บริโภคและภาคธุรกิจจากการผันผวนของราคาเชื้อเพลิงอีกด้วยเท่านี้นับตั้งแต่สหรัฐกับอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านเมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมารวมถึงการที่อิหร่านปิดช่องแคบฮอร์มุสอย่างเต็มรูปแบบส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบพุ่งสูงขึ้นเกือบ120ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลจนทำให้ประชาชนหันมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้ากันมากขึ้นต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
9: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์300รายการไทเปโอเพ่นที่กรุงไทเปประเทศไต้หวันในรอบ16คนสุดท้ายหญิงเดี่ยวเมซ้ายสุภริดาเกตทองมือ26ของโลกและมือวางอันดับ4ของรายการเอาชนะเหวินยู่จางมือ47ของโลกจากแคนาดา2ต่อ0เกม 21-17 และ 21-11ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จด้านคู่ผสมสุภักยอมเกาะกับอนิชาจงสถาพรพันธ์คู่มือ55ของโลกเฉือนชนะเพรสลีย์สมิธกับเจนนี่ไกคู่มือ25ของโลกและคู่มือวางอันดับ3ของรายการจากสหรัฐอเมริกาบุดวิด2ต่อ1เกม 21-13 19-21 และ30-29 ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้เช่นเดียวกันคุณหญิงปฐมาลีสวัสดิ์ตระกูลประธานสหพันธ์แบดมินตันโลกเป็นประธานในพิธีเปิด DO2 Bangkok and Subsidiary Badminton Academy Sport Complex แห่งแรกในไทยโดยนายแพทย์มานพศิลาเลิศประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทลำริดจำกัดและผู้ร่วมก่อตั้ง DO2 Bangkok เปิดเผยว่าศูนย์แห่งนี้จะตั้งขึ้นเพื่อยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางด้านการฟื้นฟูสุขภาพและเวชศาสตร์การกีฬาแบบครบวงจรของภูมิภาค โดยประสานบริการด้านการแพทย์และการกีฬาไว้ในแห่งเดียวประกอบด้วยคลินิกกายภาพบำบัดฟิตเนสสนามบาสเกตบอลสนามฟุตบอลและสนามพิคเกิลบอลเพื่อรองรับทั้งนักกีฬาบุคคลทั่วไปและสังคมผู้สูงอายุที่สนใจสุขภาพนอกจากนี้ยังมีซับซีรีส์แบดมินตันอะคาเดมี่ที่เป็นอะคาเดมี่แบดมินตันภายใต้การนำของปอป้อซับซีรีส์แต้รัตนชัยนักแบดมินตันทีมชาติไทยดีกรีแชมป์โลกอีกด้วยด้านปอป้อซับซีรีส์แต้รัตนชัยกล่าวว่าตั้งเป้าพัฒนาเยาวชนไทยให้ก้าวขึ้นเป็นนักแบดมินตันทีมชาติไทยในอนาคตพร้อมยืนยันว่าจะยังคงรับใช้ทีมชาติไทยต่อไปโดยมีเป้าหมายสำคัญคือการคว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก2028การแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องปรีซีซั่นที่ประเทศสหรัฐอเมริการายการพรีเมียร์ลีกซัมเมอร์ซีรีส์2026หงแดงลิเวอร์พูลยังคงฟอร์มร้อนแรงต่อเนื่องเฉือนเอาชนะเร็กแฮม1-0จากการทำประตูของริโอเอ็นกูโมฮาปีกดาวรุ่งวัย17ปีช่วยทีมคว้าชัยชนะ2นัดติดในทัวร์ปรีซีซั่นรอบนี้สำหรับโปรแกรมนัดถัดไปของลิเวอร์พูลจะพบกับลีดส์ยูไนเต็ดในเช้าวันที่3สิงหาคมเวลา 3:00 นถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กส่วนเร็กแฮมจะพบกับซันเดอร์แลนด์ในวันที่2สิงหาคมเวลา 23:00 นความเคลื่อนไหวตลาดซื้อขายนักเตะฟุตบอลยุโรปเริ่มที่สิงห์บลูเชลซีบรรลุข้อตกลงคว้าตัวจอร์แดนเฮนเดอร์สันกองกลางตัวเก่าทีมชาติอังกฤษวัย36ปีมาร่วมทีมในฐานะฟรีเอเจนต์หลังจากนักเตะเพิ่งยกเลิกสัญญากับเบรนท์ฟอร์ดต้นสังกัดเก่าโดยอดีตกัปตันทีมลิเวอร์พูลจะเซ็นสัญญากับเชลซีไปจนถึงปี2028ขณะที่ทัพม้าลายยูเวนตุสจากเกาโชเซเรียอาอิตาลีบรรลุข้อตกลงคว้าตัวรันดาลโคโลมัวนี่กองหน้าชาวฝรั่งเศสจากปารีสแซงต์แชร์แมงด้วยสัญญายืมตัว1ฤดูกาลและจะบังคับซื้อขาดในราคา38ล้านยูโรหากทัพม้าลายสามารถคว้าตั๋วฟุตบอลยุโรปในฤดูกาลถัดไปได้สำเร็จนอกจากนี้ทัพม้าลายยังได้บรรลุข้อตกลงคว้าตัวเคลิมอาลายเบโกวิชเพลย์เมเกอร์ทีมชาติบอสเนียวัย18ปีจากไบเออร์เลเวอร์คูเซนด้วยค่าตัว33ล้านยูโรบวกโบนัสอีก7ล้านยูโรอีกด้วยบาสเกตบอลเยาวชนนานาชาติรายการ International Youth Basketball Championship 2026 IYBC 2026ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรอบชิงชนะเลิศไฮไลท์อยู่ในรุ่นอายุไม่เกิน16ปีชายไดมอนด์โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีจากไทยเอาชนะโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยจากไทยบุตรวิทย์53-50คว้าแชมป์พร้อมรับถ้วยพระราชทานไปครองได้สำเร็จปูรินพัฒน์สอนการรายงาน
10: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
11: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
10: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความไม่ประมาทโดยพระมหาวิโรธคัตตวิโร
12: ความไม่ประมาทก็เหมือนกันเป็นคุณธรรมที่ใหญ่ที่จะรวบรวมคุณธรรมอื่นๆให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราได้ขอให้ท่านใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมในการทำหน้าที่แล้วรู้ตื่นและเบิกบานในขณะที่ทำหน้าที่นั้นๆเพื่อชีวิตของท่านจะไม่ขุ่นมัวแม้แต่ขณะจิตเดียวและถ้าเมื่อเราเห็นว่าเราไม่ยอมให้ชีวิตของเราขุ่นมัวแม้ขณะเดียวเราจะเห็นทันทีเลยว่าชีวิตของเราก็พ้นทุกข์อยู่ในขณะนั้นขอให้มีความสุขด้วยความไม่ประมาทแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ต้องทรงอยู่ภายใต้หลักของสังสารวัฏเช่นเดียวกันเช่นต้องทรงชราทรงอาพาธและต้องปรินิพพานในที่สุดคิดเสียว่าทุกสิ่งทุกอย่างย่อมคงที
13: ่ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงิน หยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
0: งานของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถของทุกๆด้านแก่ศิษย์เพื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคมผู้เป็นครูอย่างแท้จริงจึงนับเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องแผ่เมตตาและเสียสละเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้าและความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิตพระบรมราชูวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาราวรรณกรรมดำเนินรายการโดยดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะมาพบกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะและเราได้นำผลงานวรรณกรรมมาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยโดยเป็นวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าค่ะสำหรับวรรณกรรมพานแว่นฟ้านี้จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองที่ก็มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะซึ่งเป็นปีที่รัฐสภานะคะมีอายุครบ70ปีจัดขึ้นเพื่อมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองค่ะเพื่อเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้วก็เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมให้มีส่วนในการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยในสังคมไทยค่ะสำหรับชื่อของการประกวดนะคะใช้คำว่าพานแว่นฟ้านอกจากเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยแล้วก็เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศค่ะและผลงานวรรณกรรมที่ทางรายการนำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้ค่ะเป็นตอนต่อจากเมื่อวานในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าแมวดำตัวนั้นเรื่องราวได้เล่าถึงความขัดแย้งระหว่างแม่และลูกสาวค่ะลูกสาวได้นำลูกแมวดำเข้ามาเลี้ยงในบ้านและทะเลาะกับแม่ของเธอเพราะแม่ของเธอมีความเชื่อว่าแมวดำคือความโชคร้ายไม่ต้องการให้เลี้ยงแมวดำในบ้านบรรยากาศในบ้านจึงตึงเครียดค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังได้กันค่ะกับตอนที่มีชื่อว่าแมวดำตัวนั้น

บรรยากาศภายในบ้านเปลี่ยนไปนับจากวันนั้นสภาพของฉันกับแม่คุกคลุ่นเหมือนกองไฟที่มีควันและพร้อมจุดติดใหม่ได้ทุกเมื่อฉันไม่ได้คุยกับแม่มา2 วันแล้วข้าวเช้าก็ไปกินที่โรงเรียนส่วนข้าวเย็นฉันก็แวะซื้อขนมปังติดมือมาก่อนกลับบ้านส่วนเจ้าแมวดำฉันยังไม่ได้ตั้งชื่อให้มันเป็นกิจจลักษณะเพียงแต่เรียกมันว่าเจ้าดำไปตามรูปลักษณ์เท่านั้นตอนแรกฉันกังวลมากว่าจะเลี้ยงมันได้ยังไงในช่วงกลางวันพอลองปรึกษาพี่หนึ่งกับสามทั้งสองคนก็ออกความเห็นว่าให้พามันไปโรงเรียนด้วยก่อนในช่วงนี้พอกลับมาบ้านฉันก็จะเอามันไปไว้ในห้องนอนของตัวเองทั้งพี่สาวและน้องสาวทุกคนเห็นด้วยกับฉันที่ว่าถ้าปล่อยเจ้าดำออกไปตอนนี้โอกาสเสี่ยงที่มันจะตายมีสูงมากจนเกือบจะ 100% จึงไม่มีใครคัดค้านที่ฉันคิดจะเลี้ยงมันไว้เพียงแต่อยากจะให้พยายามทำความเข้าใจกับแม่แบบหันหน้าปรองดองกันซิก่อน

ฉันไม่เคยเถียงแม่ด้วยอารมณ์รุนแรงเช่นนี้มาก่อนเพราะว่าเห็นว่าตลอดมาสิ่งที่แม่บ่นแม่ว่าถึงแม้อาจจะก่อความรำคาญใจไปบ้างในบางครั้งบางคราวแต่มันก็เป็นความจริงแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็พึงกระทำอาจจะมีบ้างที่แม่บ่นว่าฉันเพราะสาเหตุมาจากความเชื่อในแบบที่ฉันมองไม่เห็นความสมเหตุสมผลเช่นอย่ากินข้าวถอยหลังสิชีวิตจะถอยหลังนะอย่าเหยียบธรณีประตูมันบาปหรือว่าอื่นๆแต่ฉันก็ยอมทำตามเพราะว่าก็ไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายอะไรเพียงแต่ฉันนึกไม่ถึงจริงๆว่าแม่จะมีความเชื่อเรื่องแมวดำซึ่งเป็นหนึ่งในความเชื่อที่ฉันแอนตี้มากที่สุดทำไมสัตว์ตัวหนึ่งจะต้องถูกรังเกียจถูกขับไล่ถูกมองเป็นสัญลักษณ์แห่งความโชคร้ายเพียงแค่เพราะสีขนของมันเพื่อนฉันเคยมาเล่าให้ฟังว่าที่สวนแถวบ้านมีแมวมาออกลูกไว้หลายตัวแต่ละตัวก็มีคนมาช่วยรับไปเลี้ยงจนหมดเหลือไว้เพียงตัวเดียวคือตัวสีดำที่ไม่มีใครคนไหนอยากจะรับไปเป็นเจ้าของตอนที่ได้ฟังฉันรู้สึกโกรธมากไม่อยากจะเชื่อเลยจริงๆว่าสุดท้ายคนที่เชื่อเรื่องงมงายพวกนั้นจะกลายมาเป็นแม่ของตัวเองถึงอย่างนั้นฉันก็จะลองพยายามทำความเข้าใจกับแม่ดูสักครั้งเพราะว่าฉันเองก็อยากจะรีบคลี่คลายมวลอากาศอันแสนอึดอัดนี้ให้มาลายจบสิ้นไปโดยเร็วสองมือของฉันกำช้อนส้อมขณะเตรียมพร้อมจะเอ่ยปากพูดในสิ่งที่ตั้งใจไว้ท่ามกลางการร่วมโต๊ะมื้อเย็นในรอบ3 วัน

แมวดำนั้นไปปล่อยหรือยังแม่ชิงพูดตัดหน้าขึ้นฉันรู้สึกถึงการเริ่มต้นปะทุของลาวาในภูเขาไฟที่ยังไม่สงบดีภายในอกหนูไม่ปล่อยหนูจะเลี้ยงฉันตอบกลับลาวาในอกแม่คงเริ่มเดือดปุดนี่แกฟังที่ฉันพูดรู้เรื่องไหมฉันบอกว่าฉันพูดสวนขึ้นมาโดยไม่ร้อยแม่พูดจบถ้ามันเป็นอย่างที่แม่ว่าจริงหนูก็คงตายไปแล้วล่ะลาวาซัดกระทบปล่องภูเขาไฟที่ใกล้ปะทุทำไมแม่ถึงเชื่อเรื่องอะไรที่มันไร้สาระงมงายแบบนี้มันก็แค่แมวขนสีดำไหมทำไมมันจะต้องถูกแบ่งแยกจากแมวสีอื่นๆเพียงเพราะว่าสีขนของมันด้วยแล้วที่แม่ให้หนูเอามันออกไปปล่อยโดยไม่สนใจว่ามันจะเป็นจะตายไร้ดียังไงแค่เพราะว่าขนมันเป็นสีดำเนี่ยนะเชื่อกับเขาเลยฉันพยายามแล้วที่จะพูดให้ดีที่สุดแต่เพราะเป็นเรื่องอ่อนไหวต่อจิตใจทำให้เผลอหลุดแสดงอารมณ์ออกมาในตอนท้ายสังเกตจากอาการแม่ก็คงพยายามระงับอารมณ์อยู่เช่นกันฉันเห็นแม่เปิดปากทำท่าจะพูดบางอย่างแล้วก็เงียบไปแต่สุดท้ายแม่ก็พูดออกมาเพียงสั้นๆว่าฉันไม่ให้เลี้ยงเอามันไปปล่อยซะ

ภูเขาไฟส่งเสียงคำรามในอกแม่เคยบอกหนูไม่ใช่เหรอว่าบ้านเราอยู่กันอย่างประชาธิปไตยแม่จะไม่เอาตัวเองเป็นใหญ่ทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงเท่ากันในบ้านหลังเนี้ยงั้นก็แสดงความเป็นประชาธิปไตยกันตอนนี้เลยใครคิดว่าควรปล่อยเจ้าดำออกไปเพราะเชื่อว่ามันคือแมวดำที่นำความโชคร้ายมาให้ขอยกมือขึ้นฉันเลือกใช้คำถามแบบนี้พอรู้ดีว่าทั้งพี่หนึ่งกับสามเห็นตรงกับฉันแต่ถ้าจะให้เลือกยกมือแสดงตนว่าอยู่คนละฝั่งกับแม่ตรงๆก็คงไม่กล้าทั้งสองคนนั่งนิ่งด้วยสีหน้าอีหลักอีเหลือแต่ก็ไม่มีใครยกมือขึ้นเพราะนั่นจะเท่ากับว่าตัวเองมีส่วนในการส่งลูกแมวออกไปสู่ความตายฉันมองไปทางพี่หนึ่งแล้วก็สามก่อนจะหันกลับไปทางแม่อีกครั้งประกายในตาของเราสองคนฟาดฟันกันแต่ผลที่ออกมาคือ3-1นั่นคือคำตอบ

เดือนกว่าแล้วที่ฉันไม่ได้คุยกับแม่เจ้าดำเองก็เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงระยะเวลานี้ฉันไม่สามารถพามันไปที่โรงเรียนด้วยได้อีกต่อไปแล้วจึงให้มันอยู่ในห้องและพอเลิกเรียนก็จะรีบกลับมาบ้านเพื่อปล่อยให้มันได้เดินเล่นในบริเวณบ้านบ้างในช่วงที่แม่ยังไม่กลับฉันไม่รู้แม่ยังโกรธฉันอยู่ไหมวันนั้นน่าแปลกใจที่แม่ไม่โวยวายอะไรต่อหรืออาจจะเพราะว่าโมโหจนพูดอะไรไม่ออกแล้วฉันก็ชิงหนีไปเสียก่อนที่จะได้ปะทะกันต่อแต่สำหรับตัวฉันถึงแม้จะยังไม่ยอมรับและไม่คิดว่าจะทำความเข้าใจกับความเชื่อของแม่ได้แต่ความโกรธมันก็ได้คลายตัวลงไปแล้วเพียงแต่ว่าฉันเองก็ยังไม่รู้จะเริ่มต้นกลับไปพูดคุยกับแม่ยังไงดีเย็นวันนั้นป้าแวะมาหาฉันที่โรงเรียนบอกว่าตั้งใจจะแวะไปบ้านแต่ก็ยังไม่มีเวลาวันนี้ผ่านมาทางนี้ก็เลยตั้งใจเอาของขวัญสำหรับที่ฉันได้เกรดเฉลี่ย 3.8 มาให้ฉันยกมือไหว้ขอบคุณพลางรับถุงกระดาษมาถือไว้แม่แกก็ภูมิใจในตัวแกมากนะฉันมองหน้าป้าด้วยความประหลาดใจป้าเห็นดังนั้นจึงส่งยิ้มมาให้แม่แกภูมิใจในตัวลูกทุกคนนั่นแหละไม่ใช่แค่เพราะเรื่องเรียนแต่เขาบอกว่าผู้แกน่ะเป็นเด็กดีเป็นพลังใจให้เขามีแรงต่อสู้มาจนถึงทุกวันนี้ฉันรู้สึกถึงก้อนบางอย่างที่แล่นขึ้นมาจุกในคอป้าลูบไหล่ฉันเบาๆราวกับรู้ใจมีอีกอย่างที่ป้าอยากจะคุยกับแกตาของแกเนี่ยไม่สบายต้องไปนอนโรงพยาบาลอยู่นานจนอาการดีขึ้นหมออนุญาตให้กลับมารักษาตัวที่บ้านได้หลังจากตากลับมาบ้านได้แค่วันเดียวก็มีแมวดำตัวหนึ่งหลุดเข้ามาในบ้านแม่แกเป็นคนไปเจอเข้าแล้วคืนนั้นตาก็เสียหลังจากนั้นไม่นานยายแกก็เล่าให้ลูกๆฟังว่าฝันเห็นแมวสีดำถัดมาอีกไม่กี่วันยายก็โดนรถชนมันอาจจะเป็นเรื่องบังเอิญหรือว่าไม่ใช่ป้าก็ตอบไม่ได้หรอกและป้าก็ไม่ได้คิดอะไรมากแต่แม่แกเขาฝังใจตั้งแต่นั้นมาเขาก็เลยยึดถือกับความเชื่อที่ว่าแมวดำน่ะเป็นสิ่งไม่ดีเป็นสิ่งชั่วร้ายนำพาความสูญเสียมาให้เพราะแบบนี้เขาถึงได้โกรธมากที่แกเอาแมวดำเข้ามาในบ้านก็เพราะว่าเขากลัวว่าจะเสียพวกแก3 คนคนที่เขารักมากที่สุดไปอีกไง

แม่แกเขากลุ้มใจเรื่องนี้นะก็เลยโทรมาปรึกษาป้าสองแม่แกน่ะก็เชื่อเรื่องแมวดำมาตลอดชีวิตจากเหตุการณ์ที่เขาได้ประสบพบเจอมาเขาเองก็มีเหตุผลของเขามันก็เหมือนกับแกนั่นแหละที่แกไม่เชื่อเรื่องแมวดำเพราะว่าแกก็มีเหตุผลของแกบนโลกใบนี้น่ะนะมันก็มีทั้งคนที่เชื่อแล้วก็ไม่เชื่อใช่ไหมแต่จะให้มาโหวตเลือกข้างกันจริงๆก็อาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งชนะแต่ป้าว่าไม่เห็นว่านั่นน่ะคือสิ่งสำคัญที่สุดไม่อย่างนั้นก็เท่ากับความคิดความเห็นความเชื่อของฝ่ายที่อยู่เสียงข้างน้อยคือสิ่งที่ผิดคือสิ่งที่ไม่มีความหมายอย่างนั้นเหรอป้าคิดว่าสิ่งที่สำคัญมากที่สุดไม่ใช่ว่าความเชื่อเรื่องแมวดำเป็นเรื่องจริงหรือว่าเท็จไม่ใช่ว่าฝ่ายโน้นถูกหรือว่าผิดแต่คือการที่อย่างน้อยทั้งคนที่ชอบแมวดำและไม่ชอบแมวดำรวมไปถึงแมวดำสามารถอยู่ร่วมกันบนโลกใบนี้ได้เพราะว่าไม่มีใครรับประกันหรอกว่าวันไหนเราถึงจะสามารถเปลี่ยนแปลงความคิดของใครได้แล้ววันนั้นมันจะมาถึงหรือเปล่าคำว่าเข้าใจกันมันอาจจะฟังดูง่ายแต่กลับเป็นสิ่งที่ได้มาอย่างยากลำบากน่าโมโหแล้วก็ต้องอาศัยความพยายามกระบวนการที่จะได้มาซึ่งความเข้าใจกันและกันน่ะบางทีมันก็แสนจะเจ็บปวดแต่ป้าก็ดีใจนะที่อย่างน้อยแกก็ทะเลาะกับแม่เพื่อรักษาชีวิตของเจ้าแมวดำตัวนั้นเอาไว้ไม่ใช่แค่เพราะเหตุผลว่าแกอยากจะเล่นสนุกกับมันถ้าหากแกเชื่อมั่นว่าสิ่งที่แกทำสิ่งที่แกเชื่อเป็นสิ่งที่ถูกต้องไม่ใช่เพียงแค่เพราะความเห็นแก่ตัวที่อยากจะเอาความคิดเห็นของตัวเองเป็นใหญ่ป้าก็ขอให้แกต่อสู้เพื่อมันแต่เป็นการต่อสู้อย่างพึงระลึกอยู่เสมอว่าบนโลกใบนี้มีคนที่รักและก็เกลียดแมวดำอยู่เสมอและคนที่เกลียดแมวดำก็ไม่ใช่คนเลวเสมอไปนำซ้ำอาจจะเป็นคนที่รักและก็หวังดีกับแกอย่างเช่นแม่ของแกไง

ลมอ้าวที่พัดมาเมื่อครู่หยุดนิ่งไปแล้วเช่นเดียวกับชายผ้าม่านที่เมื่อครู่ยังพะเยอะพะยาบตามแรงหลังกลับบ้านมาวันนั้นฉันก็เดินไปซื้อข้าวเหนียวตัดของโปรดที่แม่ชอบไปฝากแม่แล้วก็ขอโทษกับคำพูดของฉันก่อนหน้านี้เราไม่ได้พูดอะไรกันมากนักในวันนั้นแต่วันต่อมาแม่ก็ถามฉันว่าเย็นนี้อยากกินอะไรฉันไม่รู้ว่าป้าได้พูดอะไรกับแม่หรือเปล่าแต่แม่ก็ไม่ได้ถามถึงเจ้าดำอีกแม้จะรู้ว่ามันอยู่ในบ้านอันที่จริงแม่ก็เคยเจอมันอยู่หลายครั้งในตอนที่ฉันเก็บมันกลับเข้าห้องไม่ทันแต่แม่ก็ทำเป็นเหมือนไม่เห็นฉันไม่ได้ขุดเรื่องแมวดำขึ้นมาพูดอีกเพียงแต่แม่ก็เห็นว่าฉันยังสบายดีแม้จะอยู่กับเจ้าดำฉันก็ไม่รู้ว่าแม่ยอมรับมันได้มากขึ้นหรือเปล่าและจะยอมรับมันได้เมื่อไหร่แต่สิ่งหนึ่งที่ฉันเรียนรู้ก็คือในชีวิตเรานี้เราคงจะได้เจอแมวดำตัวนั้นเป็นบททดสอบอยู่เสมอ

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมเรื่องแมวดำตัวนั้นประพันธ์โดยพัศชนรัตนคงวิพุฒเรื่องราวได้จบลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังกลับมาติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมกันได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะช่วงเวลา 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: เบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: ที่18กรกฎาคมบดินทร์เฉลิมล่าองค์ราชาทศมินปิ่นสยามพระบุญญาเกริกฟ้าก้องเขตคามชนทั่วลามแซ่ซ้องพระบารมีขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานสถิตมารร่มเกล้าเป็นฉัตรสีเปี่ยมพระเกษมสำราญทุกนาทีทั่วธานีประนมมือถวายพระพรด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทย
2: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว

0: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยถึงทิศทางการปฏิรูปภาคอุตสาหกรรมไทยในการบรรยายพิเศษหัวข้อการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมไทยสู่ความยั่งยืนที่ประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยระบุว่าประเทศไทยต้องเร่งปรับโครงสร้างเศรษฐกิจจากการผลิตที่แข่งขันด้วยต้นทุนไปสู่อุตสาหกรรมมูลค่าสูงที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมและความยั่งยืนเพื่อรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันกับประเทศในระยะยาวภาวะโลกกำลังเผชิญกับภาวะวิกฤตที่เกิดจากหลายปัจจัยพร้อมกันทั้งการขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการปฏิวัติเทคโนโลยีจนกลายเป็นวิกฤตซ้อนวิกฤตที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจการค้าและห่วงโซ่อุปทานโลกขณะที่ประเทศไทยพึ่งพาการส่งออกมากกว่าร้อยละ65ของ GDP จึงต้องเร่งเปลี่ยนผ่านภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับกติกาการค้าโลกใหม่ประเทศไทยยังมีศักยภาพเป็นฐานการลงทุนที่มีความมั่นคงในภูมิภาคและสามารถต่อยอดสู่การเป็นฐานผลิตอุตสาหกรรมเทคโนโลยีทั้ง Data Center Cloud Semiconductorอิเล็กทรอนิกส์ EV และแบตเตอรี่โดยตั้งเป้าดึงการลงทุนอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์มูลค่า 2.5 ล้านล้านบาทพร้อมผลักดันห่วงโซ่อุปทานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งกำลังกลายเป็นเงื่อนไขสำคัญของการค้าโลกจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ0816162399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
9: Tab to Read
8: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
9: Play Store และ App Store
7: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
11: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
12: ตอนต้องแจ้งตายเมื่อไหร
13: ่ฉันเสียใจด้วยนะเจกเฮงอาม่าแกไปสบายแล้วนะ
14: ว่าก็ว่ายังงั่งแหละอาม่าอีน้องหลับแล้วก็ไปเลย
13: คนมีบุญก็อย่างนี้แหละแต่เจกเฮงอ่ะไปแจ้งตายให้อาม่าหรือยัง
14: เอ้าว่าลืมไปเลยอย่า
15: การที่มีคนตายในบ้านต้องให้เจ้าบ้านไปแจ้งต่อนายทะเบียนภายใน24ชั่วโมงนับตั้งแต่เวลาที่ตายโดยนายทะเบียนที่ว่าก็คือนายอำเภอหรือกำนันผู้ใหญ่บ้านที่นายอำเภอมอบหมายให้รับแจ้งแทนแต่ถ้าไม่มีเจ้าบ้านเช่นคนที่ตายอยู่ตัวคนเดียวใครที่พบศพก็ต้องรีบแจ้งภายใน24ชั่วโมงนับจากเวลาที่พบศพนะคะแต่ถ้าหากเดินทางไปแจ้งไม่สะดวกเช่นอยู่ในป่าในเขาก็สามารถขยายเวลาได้แต่ห้ามเกิน7วันนะคะ
14: อามาอีไปตองเช้ามืดงั้นตรงนี้ก็ไม่ถึง24ชั่วโมงยังพอมีเวลาว่าไปแจ้งที่อำเภอก่อนนะ
11: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให้
16: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
17: ขึ้นโลโก้ช่อง9 Mcot HD ขึ้นข้อความได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการขึ้นโลโก้บริษัทคิดซอนพลัสจำกัดกราฟิกเคลื่อนไหวไปตามท่ามกลางตึกสูงระฟ้าตรงกลางมีจอ LED ด้านในปรากฏภาพผู้เข้าแข่งขันและคอมเมนเตอร์ในรายการขึ้นโลโก้สื่อยอดนักสืบซีซั่น2ในสตูดิโอล่ามบอยเค้กก้มหัวสวัสดี
18: สวัสดีครับต้อนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการสื่อยอดนักสืบซีซั่น2แน่นอนนะครับรายการของเรานะฮะจะเป็นส่วนหนึ่งครับในการเปิดเวทีแห่งนี้นะครับให้กับคนพิการได้มาโชว์ความสามารถและก็ศักยภาพนะครับในการแสดงออกนะครับที่สำคัญมาร่วมกันตอบคำถามนะครับเกี่ยวกับสิทธิของคนพิการด้วยนะครับและวันนี้ครับอยู่กับผมบอยเจษดาครับและกับน้องเค้กนะครับและวันนี้ครับคุณต๊อกแต๊กเป็นล่ามภาษามือสวัสดีครับผมโอ้โหตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราอยู่กันมาเนี่ยประมาณสักรอบที่4แล้วนะฮะเค
19: ้กใช่แล้วค่ะพี่บอยเค้กก็ ส่วนตัวเองเนี่ยรู้สึกยิ่งดูยิ่งติดตามชมก็นึกถึงสมัยก่อนนะคะที่ตัวเองได้เข้าแข่งขันในซีซั่นที่1ค่ะตอนนั้นที่เป็นผู้เข้าแข่งขันนะคะก็รู้สึกมีความตื่นเต้นนะคะมีความกดดันค่ะแล้วก็แต่ว่าก็สนุกนะคะแต่ว่าพอเราผ่านเข้ารอบลึกๆเนี่ยเราต้องคิดต้องหาความรู้หาประสบการณ์ใหม่ๆอะค่ะต้องฝึกฝนแล้วก็พยายามเรียนรู้สิ่งรอบตัวให้มากขึ้นค่ะเพราะว่าจะต้องนำมาตอบคำถาม
18: โอ้โหนี่ถือว่าเป็นคำแนะนำดีๆจากรุ่นพี่อย่างเค้กเลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูโชว์นะครับช่วงนี้ไปรับชมกติกาในรอบนี้กันก่อนครับ
17: ขึ้นโลโก้สื่อยอดนักสืบ2
20: ในรอบมีเดียควิซโชว์นี้ผู้แข่งขันจะต้องโชว์การแสดงที่ว้าวขึ้นโดยมีเวลาสร้างสรรค์โชว์คนละ2นาทีพร้อมตอบคำถามจากโจทย์ที่รายการกำหนดภายในเวลา1นาทีผู้แข่งขันที่ทำคะแนนได้สูงสุด2คนจะได้ผ่านเข้าสู่รอบถัดไป
18: ตอนนี้กรรมการของเราพร้อมอยู่แล้วทั้ง3ท่านนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับนะครับน้องทัน
17: น้องทันสวัสดี
18: พี่ต้องเหน่งครับ
17: พี่ต้องเหน่งสวัสดี
18: พี่อู๋ครับ
17: ผอ.อู๋สวัสดี
18: และล่ามภาษามือวันนี้พี่เป้ครับ
17: พี่เป้สวัสดี
19: ค่ะแล้วตอนนี้นะคะผู้เข้าแข่งขันทั้ง3คนของเราก็พร้อมกันแล้วค่ะ
21: สวัสดีครับแดนครับสวัสดีค่ะแป้งค่ะสวัสดีครับมอนครับ
18: เอาละครับวันนี้คือผู้เข้าแข่งของเราทั้ง3คนนะครับผมสุดยอดมากครับทุกคนนะครับจะต้องโชว์ออกมาให้ว้าวมากที่สุดซึ่งแต่ละคนนั้นจะมีเวลาคนละ2นาทีเท่านั้นใช้เวลาเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับพร้อมนะฮะถ้าพร้อมแล้วครับเราจะไปพบกับช่วงของ Media Quiz Show และนี่เป็นโชว์ของมอนครับ
17: ขึ้นตัวหนังสือภาษาอังกฤษ Media Quiz Show
20: D04 มอนนเรนทรน้อยพร
17: มอนโชว์เป็นเทรนเนอร์สอนการออกกำลังกาย
21: ท่าที่หนึ่ง
17: ว
21: ิ
17: ดพื้นมือชิดกัน
21: ท่าที่สอง
17: ขยับมือกว้างออกแล้ววิดพื้น
21: ท่าที่สาม
17: ขยับมือกว้างออกไปแล้ววิดพื้นเอียงทางซ้ายและทางขวา
21: ท่าที่4
17: ม่อนไขว้มือแนบพื้นแล้ววิดพื้น
21: และท่าที่5ครับ
17: ม่อนวิดพื้นโดยให้ศอกแนบกับพื้น
21: ทั้ง5ท่านี้นะครับเราจะทำทั้งหมด3เซตนะครับเซตละ10ครั้งครับทำเซตแรกเสร็จนะครับเราก็พักสัก10นาทีแล้วก็ทำเซตที่2และเซตที่3ครับถ้าทั้ง5ท่าเนี่ยทำไม่ได้มันยากเกินไปเดี๋ยวผมจะสาธิตท่าขั้นพื้นฐานให้ดูนะครับทำแบบนี้ครับ
17: ม่อนคุกเข่าลงเอามือวางข้างหน้าแล้วโน้มตัวขึ้นลงเท้าไขว้กันแล้วโน้มตัวขึ้นลงไปข้างหน้าม
21: ันก็จะง่ายนะครับถ้าทำไปเรื่อยๆแล้วนะครับจนแข็งแรงแล้วเราก็ค่อยทำท่ายากขึ้นครับผมขอแนะนำวิธีการทานอาหารนะครับเราก็จะทานข้าวส่วนหนึ่งนะครับข้าวเป็นข้าวไรเบอรี่นะครับแล้วก็ผักบรอกโคลี่แครอทนี้นะครับรวมถึงไข่นะครับสัก 2-3 ฟองนะครับแล้วก็อกไก่ครับทานเข้าไปเนี่ยจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงครับเวลาที่ทุกท่านนะครับสมมติว่าเราทำงานหนักทำงานทั้งวันเลยแล้วเรารู้สึกเหนื่อยแล้วรู้สึกเครียดนะครับการออกกำลังกายนะครับจะช่วยให้เลือดไหลเวียนดีแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงครับผมขอเพิ่มท่าพิเศษอีกท่าหนึ่งนะครับ
18: หมดเวลาโอเคน้องทันเริ่มเลยครับกรรมการของเราท่านแรกครับ
22: ค่ะก็ถือว่าเป็นโชว์ที่มีประโยชน์กับผู้ชมมากๆเลยค่ะเพราะว่า1ก็คือเป็นการส่งเสริมให้คนแบบรู้จักการรักษาสุขภาพเนาะแล้วก็ขอชื่นชมในการแสดงชุดนี้ที่เขานำองค์ความรู้ที่เขาทำมันอย่างต่อเนื่องแล้วก็ทักษะที่เขามีมาทำให้เราเห็นแล้วก็มีการใช้ทักษะภาษามือในการสร้างความเข้าใจให้กับผู้พิการทางการได้ยินได้เข้าใจด้วยค่ะ
18: พี่อู๋ครับเชิญครับ
23: มีการใส่ในรายละเอียดซึ่งมันก็จะเป็นเทรนด์ในการดูแลสุขภาพได้คนทั่วไปก็สามารถทำได้แล้วน้องก็มีการให้รายละเอียดว่านอกจากกีฬาแล้วอาหารตรงเนี้ย ก็คือเป็นการสื่อได้ครบถ้วนแล้วก็มีในหลายๆประเด็นที่เราสามารถนำไปต่อยอดได้อะค่ะค่ะขอบคุณ
18: ขอบคุณพี่อูด้วยนะครับนี่ฮะที่ตรงนี้ของผมร้องว้าวเลยอะใช่ไหมครับ
0: นอกเหนือไปจากการบอกถึงเรื่องการออกกำลังกายในวิทพื้นแล้วเนี่ยเขาก็ยังลงรายละเอียดด้วยว่าเริ่มตั้งแต่ท่าที่หนึ่งไปถึงท่าที่ห้าไปจนถึงท่ายากที่มีการเบี่ยงแขนหรือว่าวิทพื้นมือเดียวแต่ก็มีเขาเรียกว่าทางเลือกให้ด้วยเพราะฉะนั้นถือว่า2นาทีนี้ให้ความรู้ในการดูแลตัวเองให้มีสุขภาพที่ดีขั้นพื้นฐานเนี่ยได้อย่างดีมากๆนะคะ
19: ก็ขอบคุณคณะกรรมการนะคะแล้วก็ขอบคุณม่อนด้วยนะคะต่อมาเดี๋ยวเรามาดูการแสดงของแดนค่ะ
20: ดี01แดนอาลุมมาเยอะ
1: แดนสวมเสื้อพื้นเมืองทำภาษามือ
2: ผมนะคะเป็นคนอาขานะครับแล้วก็ประเพณีที่บ้านผมนะครับก็จะมีการทำขนมนะครับที่เรียกว่าข้าวปุกครับก็เราจะทำปีละครั้งนะครับในการเฉลิมฉลองนะครับอย่างเช่นวันขึ้นปีใหม่นะครับก็ที่บ้านก็จะทำกันทุกๆปีเลยแล้วผมจะมา เล่าให้ฟังว่าขั้นตอนการทำมันเป็นอย่างไรบ้างเราก็จะมีอุปกรณ์นะครับคกไม้สากนะครับแล้วก็มีกระด้งครับมีใบตองนะครับแล้วก็มีข้าวเหนียวแล้วก็เมล็ดงาขี้ม่อนครับตัวอย่างนะครับตัวอย่างการทำนะครับก็จะมีการทำหุงข้าวเหนียวนะครับเมื่อข้าวเหนียวมีกลิ่นหอมสุกเรียบร้อยแล้วเราก็จะนำคกกับสากเทข้าวเหนียวลงไปแล้วก็จะทำการตำครับแล้วก็โรยด้วยเมล็ดงาขี้ม่อนครับโรยแล้วก็ตำไปเรื่อยๆนะครับจนข้าวเหนียวที่เราทำเนี่ยละเอียดแล้วแล้วเรานำข้าวเหนียวทั้งหมดนั้นใส่ไปที่กระด้งครับนำใบตองมาฉีกเป็นแผ่นๆวางซ้อนกันหลังจากนั้นนะครับก็ดึงปั้นข้าวเหนียววางบนใบตองครับปั้นเป็นกลมๆนะครับครับหลังจากนั้นก็ใช้ใบตองซ้อนทับแล้วก็ทำให้เป็นรูปแบนๆนะครับเดี๋ยวหลังจากทำเสร็จแล้วนะเอามาทานนี่ครับมันอร่อยมากๆเลยครับแล้วเราก็สามารถแจกจ่ายญาติพี่น้องนะครับที่มาในวันงานวันนั้นครับเราจะทำในการเฉลิมฉลองทุกๆปีครับแล้วก็ทำเพื่อแจกจ่ายแล้วเป็นการสร้างความสามัคคีให้กับทุกคนในครอบครัวด้วยครับผมนะครับชอบมาก
18: หมดเวลาครับผมสุดยอดมากเป็นการที่พูดแล้วทำท่าทางให้ทุกคนสู่น้ำลายไหลได้ครับคิดเหมือนกันไหมฮะน้องทันก่อนเลยครับเป็นไงบ้างหิวหรือยังครับน้องทัน
3: หิวเลยค่ะพี่บอยก็จริงๆต้องบอกว่าเป็นการแสดงที่เหมือนกับเราเห็นภาพเรื่องราวที่เขาเล่าอะค่ะมันคล้อยตามไปมันมีทั้งจุดที่เป็นรายละเอียดดีเทลที่ทำให้เราเข้าใจวิธีการนะคะจนถึงความสำคัญของชาวอาขาที่ได้ทำขนมนี้ขึ้นมาขอชื่นชมมากๆค่ะ
18: ขอบคุณครับน้องทันนะครับพี่ต้องครับเป็นยังไงฮะชัดเจนไหมครับภาพ
0: การที่แดนเลือกเรื่องนี้มาเล่านะคะก็คือ1ยังคงเอกลักษณ์นะคะของเขาเรียกว่ารากเหง้าของแดนเองด้วยนะคะข้อที่2ก็คือความละเอียดในการเล่าของแดนมันทำให้เราเห็นภาพแล้วเราก็อยากกินตรงนี้ต้องบอกว่าเก่งมากๆนะคะชื่นชม
18: ขอบคุณพี่ต้องเหน่งด้วยครับผมเอาละครับท่านสุดท้ายครับพี่อูครับนี่ฮะ
23: ค่ะแดนก็ยังคีปสตอรี่ที่ความเป็นแดนคือชาวอาขาก็เป็นการที่เราก็ขายความเป็นเราแล้วก็ให้กับคนอื่นๆได้ทราบด้วยว่าวัฒนธรรมเราเป็นยังไงแล้วก็ดูน้องมีความภูมิใจในการที่จะเล่าเรื่องราวแล้วมีจินตนาการที่เราสามารถคล้อยตามไปด้วยก็ให้กำลังใจแล้วก็ชื่นชมในโชว์ชุดนี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ
18: ขอบคุณพี่อูด้วยนะครับนะฮะ
19: ค่ะก็ขอขอบคุณชุดการแสดงของแดนนะคะแล้วเรามารับชมการแสดงของแป้งต่อเลยค่ะ
20: ดี02แป้งชนนีปราบสงบ
1: แป้งในชุดเสื้อกล้ามกระโปรงสั้นรองเท้าบูทส้นสูงเต้นตามจังหวะเพลง

0: คอนเสิร์ตเลิกพอดีเลย เอาละฮะเมื่อสักครู่นี้เรียกว่าใส่เต็มร้อยเลยนะถามกรรมการของเราดีกว่าครับเริ่มที่พี่อู๋ก่อนเลยครับผมเป็นไงบ้างครับ
1: ถ้าน้องมีความสุขในการที่จะแสดงทางด้านนี้เนี่ยเอาให้ชัดลายเต้นเอาให้ชัดอันเนี้ยน้องอาจจะพัฒนาแล้วก็อาจจะฝึกฝนให้ชัดทั้งแบบสมัยใหม่กับแบบที่เราประยุกต์ออกมาอีกทีนึงอะนะคะก็อันนี้ก็ให้กำลังใจน้องด้วยนะคะที่จะพัฒนาฝึกฝนต่อไปเรื่อยๆค่ะขอบคุณค่ะ
0: ครับขอบคุณพี่อู๋ครับผมเอาละครับน้องทันครับผม
2: ไม่รู้ว่าเหนื่อยหรือยังไงมันดูมีความแบบช้าๆเหนื่อยๆมันดูไม่แบบไม่ได้ว้าวมากขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนกระทั่งแป้งเริ่มมาลำไหมคะอันนั้นมันเริ่มแบบกลับขึ้นมาเหมือนเป็นกราฟที่แบบตกลงไปแล้วก็กลับขึ้นมาใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราอาจจะมีจุดที่พีคบ้างจุดที่ดึงดูดความสนใจบ้างแค่เพียง2นาทีก็สามารถดึงดูดผู้ชมได้มากขึ้นได้ค่ะ
0: ขอบคุณน้องทันด้วยนะครับผมเอาละฮะนี่แดนซ์ตัวแม่เชิญได้เลยครับพี่ต้องเหน่งครับผม
3: เราไม่ปฏิเสธนะคะว่าแป้งเต้นเก่งเต้นสวยแล้วก็มีรูปร่างที่ดีมากหน้าตาก็สวยหน้ามองไปหมดทุกอย่างนะคะแต่โชว์เมื่อสักครู่นี้พี่รู้สึกว่าอาจจะขาดความต่อเนื่องนิดหนึ่งเพราะว่าเหมือนว่าแป้งอาจจะไม่ได้ออกแบบโชว์มาให้ว่าตั้งต้นจะเป็นอย่างไรแล้วจะพัฒนาไปเป็นอย่างไรตรงกลางเป็นอย่างไรควรจะพีคไปตรงไหนแล้วก็จะจบตรงไหนในเวลา2นาทีแน่นอนมีการผสมผสานระหว่างการเต้นสมัยใหม่กับการรำนะคะซึ่งอันนี้ถือว่าแป้งได้เอาคอมเมนต์ของกรรมการไปปรับปรุงตรงนี้คือส่วนที่ดี
0: ขอบคุณพี่ต้องเหน่งด้วยครับผมและนี่คือโชว์สุดพิเศษของสาวแป้งครับผม
4: แป้งให้สัมภาษณ
5: ์และช่วงที่ เต้นแล้วมีการหยุดพักหยุดอะไรเงี้ยค่ะที่ฉันคิดว่าช่วงนั้นก็จากที่กรรมการแนะนำอ่ะมันก็คิดว่าเราไม่น่าจะแบบหยุดขั้นระหว่างตรงนั้นนะคะแต่ก็คิดว่าไม่เป็นไรอะค่ะ
0: ต้องบอกเลยว่าแต่ละคนนั้นงัดฝีไม้ลายมือออกมาแบบไม่ธรรมดาจริงๆเลยนะครับโดยเฉพาะในรอบนี้เป็นรอบตอบคำถามนะครับซึ่งคำถามนั้นก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสิทธิและก็สวัสดิภาพของคนพิการตอนนี้เนี่ยเราจะมีเวลาเพิ่มขึ้นในการตอบคำถามให้ทั้งหมด1นาทีด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องตั้งสติและใช้เวลาให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะครับเอาละฮะถ้าพร้อมแล้วนะครับเราจะไปทดสอบนะครับทั้งไหวพริบและความรู้กับคำถามนี้ครับถ้าเกิดคุณได้เป็นตัวแทนคนหูหนวกในการให้ข้อมูลข่าวสารนะครับเกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการของคนพิการคุณจะให้ข้อมูลในเรื่องใดและเผยแพร่อย่างไรครับ
4: แดนมองล่ามทำภาษามือเพื่อรับโจทย
0: ์ถ้าพร้อมแล้วจับเวลาครับ
6: สวัสดิการสำหรับคนพิการนะครับมีหลายหัวข้อด้วยกันผมคิดว่าผมจะเลือกที่จะเผยแพร่เรื่องของสิทธิการรักษาพยาบาลครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญเรื่องการเจ็บป่วยเนี่ยมันการเข้าถึงเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยากลำบากใช่ไหมครับเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอินเทอร์เน็ตจากคนที่ห่างไกลหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับผมก็คิดว่าเนี่ยถ้าเราสามารถบอกให้เขาฟังได้ว่าเรามีล่ามภาษามือนะในการที่จะพาคนหูหนวกเนี่ยเป็นสิทธิ์รับบริการล่ามในการพาไปโรงพยาบาลในการรักษาพยาบาลได้ครับก็แล้วผมก็จะวิธีการผมจะจัดการอบรมให้ความรู้นะครับอาจจะสร้างกลุ่ม LINE หรือ Facebook ก็ได้นะครับแล้วผมก็จะทำถ่ายคลิปภาษามือของผมนะครับในการให้คำแนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของสิทธิ์สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลนะครับเพื่อให้เขาได้ความรู้ได้เข้าถึงเรื่องของการรักษาพยาบาลตรงนี้นะครับเพราะว่าสำหรับคนหูหนวกเองเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่ยากสำหรับการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเหล่านี้นะครับสำหรับตัวผมเองผมก็จะทำ
0: หมดเวลาโอ้โหเรียบร้อยฮะเอาละครับไปฟังคำตอบจากแป้งกันบ้างครับถ้าแป้งพร้อมแล้วจับเวลา
6: ค่ะดิฉันนะคะก็จะอบรมนะคะเรื่องของคนพิการสิทธิของคนพิการนะคะเผยแพร่ทาง Facebook ค่ะอาจจะถ่ายภาษามือแล้วก็เผยแพร่ค่ะ รื่องของสวัสดิการต่างๆนะคะเรื่องของการรักษาพยาบาลของรัฐฟรีเรื่องของการศึกษาค่ะเรื่องรถไฟฟ้าใต้ดินฟรีค่ะให้บริการล่ามค่ะแล้วก็กู้เพื่อประกอบอาชีพค่ะแล้วก็เบี้ยยังชีพค่ะ
0: โอ้โหนี่ครับเอาละครับและนั่นก็เป็นคำตอบจากสาวแป้งของเรานะครับผมต่อไปครับไปฟังคำตอบของหนุ่มม่อนกันบ้างครับถ้าพร้อมแล้วจับเวลาครับ
6: ถ้าผมเป็นตัวแทนของคนหูหนวกนะครับผมก็จะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารลง YouTube ครับเป็นเรื่องที่ทำให้คนหูหนวกเนี่ยเข้าใจในเรื่องของ เรื่องบัตรสิทธิของคนพิการเรื่องของรถไฟฟ้าฟรีบริการล่ามฟรีครับสิทธิรักษาพยาบาลครับก็มีการตรวจรักษาฟรีไม่ว่าจะเป็นการตรวจเลือดตรวจสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราสามารถที่จะแบบรับการอบรมจากพก.ได้ด้วยครับมีการรับการอบรมเสริมสร้างความรู้นะครับแล้วสามารถพัฒนาตนเองได้ครับสิทธิ์นะครับมาตรา33นะครับเรื่องของการทำงานเราเห็นว่าถ้ามีคนทำงานตั้งแต่100คนขึ้นไปหรืออะไรเงี้ยครับก็จะมีรับคนพิการเข้าทำงานด้วยนะครับสิทธิ์ในเรื่องของคดีความนะครับเราไป
0: หมดเวลาครับผมเราจะมาฟังคอมเมนต์กันบ้างนะครับเริ่มที่น้องทันหน่อยครับเป็นยังไงบ้างครับทั้ง3คนของเราในวันนี
2: ้ค่ะก็ถือว่าทุกคนมีไหวพริบในการตอบได้ดีเนาะอย่างตัวของแดนเองเนี่ยคือชอบตรงที่การจัดวางและการเรียบเรียงเวลาเขาอธิบายคือเขาอธิบายมาเลยว่าเรื่องอะไรแล้วเขาให้ความสำคัญลงดีเทลในเรื่องนั้นก็คือตอนแป้งอธิบายเราสามารถรับได้ถึงสิ่งที่เขานำเสนอได้หลากหลายก็อันเนี้ยชื่นชมเพราะเขาหยิบยกมาหลายมิติส่วนม่อนเองเนี่ยก็จะมีเพิ่มเติมในเรื่องของการจ้างงานที่จะตอบแตกต่างจากอีก2ท่านแต่คำตอบของทั้ง3คนก็ถือว่าเป็นสิทธิ์และสวัสดิการที่มีความสำคัญสำหรับคนพิการค่ะ
0: ครับขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับผมท่านต่อไปครับพี่ต้องเหน่งครับเชิญครับ
3: คำแรกแดนบอกมาเลยว่าจริงๆสิทธิของคนพิการมีเยอะมากนะคะแต่เขาเลือกที่จะยกขึ้นมาเรื่องเดียวเพราะเขาเห็นว่ามีความสำคัญอย่างไรเขาก็ให้เหตุผลนะคะเขาก็ยกขึ้นมาได้ค่อนข้างละเอียดพอสมควรส่วนแป้งก็จะตอบได้ค่อนข้างที่จะครอบคลุมนะคะแต่ม่อนก็จะสามารถลงรายละเอียดไปได้ลึกถึงขั้นของบอกมาตราได้แล้วก็บอกได้ว่าอัตราส่วนของการจ้างงานถ้าเป็นองค์กรที่มีพนักงาน100คนขึ้นไปคุณจำเป็นที่จะต้องจ้างคนพิการด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือโดยรวมแล้วทั้ง3ท่านตอบได้ดีนะคะ
0: เชิญพี่อู๋ได้เลยครับ
1: ดูแล้วน้องเนี่ยมีเขาเรียกว่าอะไรดูแลสิทธิ์และสวัสดิการของตัวเองได้ค่อนข้างดีเพราะว่าดูแล้วศึกษาข้อมูลว่าสิทธิ์และสวัสดิการที่พึงจะได้รับมีอะไรบ้างนะคะตรงนี้ก็จะสอดคล้องกับทางพ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้วยในมาตรา20ที่เราจะต้องเน้นว่าคนพิการเข้าถึงสิทธิ์ตรงนี้ได้แล้วก็ได้รับสิทธิ์อะไรบ้างซึ่งน้องๆก็ได้พูดแต่ในเรื่องของสิทธิ์ต่างๆไปก็ค่อนข้างเยอะแล้วก็ค่อนข้างครอบคลุมนะคะถ้าเราร่วมแล้วก็รวบรวมเนื้อหาตรงนี้เข้าร่วมกันตรงนี้ก็จะเป็นประโยชน์ให้กับคนพิการที่อื่นๆที่ได้รับข้อมูลข่าวสารตรงนี้ได้ด้วยค่ะ
0: ครับขอบคุณพี่อู๋นะครับรายชื่อคนที่ผ่านเข้ารอบ2คนอยู่ในมือผมเรียบร้อยนะครับ
7: อยากรู้จังเลยค่ะว่าตอนนี้ใครผ่านคะ
0: เราจะมาลุ้นไปพร้อมๆกันครับและคนที่จะผ่านเข้าสู่รอบถัดไปคนแรกขอแสดงความยินดีกับ
4: แป้งแดนม่อนอมยิ้มมองไปที่พิธีกร
0: แดนครับ
4: แดนยิ้มแป้นยกมือไหว
0: ้ขอแสดงความยินดีกับคุณ
4: แป้งม่อนยืนลุ้นมองไปที่พิธีกร
0: ม่อนครับ
4: ม่อนยิ้มแป้นรัวมือ
0: เอาละครับยังไงวันนี้ก็ต้อง แสดงความยินดีนะทั้งสองท่านนะครับแล้วก็ต้องให้กำลังใจกับน้องแป้งของเราด้วยครับขอเสียงปรบมือให้กับแป้งของเราด้วยครับผม
7: ใช่ค่ะพี่บอยแล้วก็ก่อนจะจากกันไปวันนี้นะคะคณะกรรมการอยากจะฝากอะไรถึงผู้เข้าแข่งขันไหมคะขอเชิญพี่อู๋ค่ะ
1: ค่ะก็ของน้องๆทั้งสามท่านจงภูมิใจว่าที่มายืนอยู่ตรงนี้ได้ทั้งสามท่านทุกคนเก่งทุกโชว์ทุกการแสดงทุกความคิดและความคิดสร้างสรรค์ต่างๆนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ในการพัฒนาค่ะขอบคุณค่ะ
7: ท่านถัดไปนะคะขอเชิญพี่ต้งเหน่งค่ะ
3: ต้องบอกว่าแป้งได้สร้างความบันเทิงนะคะเราสามารถที่จะสร้างกำลังใจเราสามารถที่จะเผยแพร่ความรู้ให้กับคนพิการหรือว่าคนอื่นๆในสังคมได้ให้เขาได้ทราบถึงสิทธิ์แล้วก็รู้เท่าทันสื่อต่างๆเนี่ยได้เสมอก็ขอเป็นกำลังใจให้แล้วก็ขอให้พัฒนาตัวเองต่อไปอย่าหยุดค่ะ
7: ค่ะก็กรรมการท่านสุดท้ายนะคะพี่ทันค่ะเชิญค่ะ
2: วันนี้ทั้ง3ท่านทำได้ดีมากๆก็ขอแสดงความยินดีกับทั้งม่อนแล้วก็แดนนะคะส่วนแป้งก็เราเห็นถึงความตั้งใจของน้องตั้งแต่วันออดิชั่นเลยแล้วก็เห็นทุกการแสดงทุกความตั้งใจที่แป้งอ่ะพัฒนามาเรื่อยๆค่ะแล้วก็อย่าลืมเป็นตัวแทนของคนหูหนวกในการส่งต่อเรื่องของสิทธิ์แล้วก็สวัสดิการให้กับคนพิการคนอื่นๆได้รับทราบเพิ่มเติมถึงโอกาสที่แป้งได้มาเรียนรู้ในรายการด้วยนะคะขอบคุณค่ะ
0: ต้องขอบพระคุณและก็ขอเสียงปรบมือให้กับผู้เข้าแข่งขันของเราทั้ง3ท่านม่อนแป้งแล้วก็แดนด้วยครับ
7: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็สนุกสนานกันอย่างมากเลยค่ะแล้วก็ตื่นเต้นมากแล้วเดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อไปค่ะว่าผู้เข้าที่ผ่านเข้ารอบ2คนนะคะจะมีการแสดงอะไรที่มาให้พวกเราติดตามชมกันต่อแต่สำหรับพรุ่งนี้นะคะฝากคุณผู้ชมช่วยเชียร์กลุ่มผู้เข้าแข่งขันคนตาบอดด้วยค่ะ
0: และนี่คือทั้งหมดรายการของเราในวันนี้ครับอย่าลืมฮะติดตามกันได้ใหม่ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 10:30 น.ทางช่อง9กดหมายเลข30กับรายการสื่อยอดนักสืบซีซั่น2วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
8: สร้างสรรค์รายการอัชราภูไลขาวอภิญญาปรึกษาดีช่างภาพพนมเกลี้ยงกลมสุนทรพันสวัสดิ์ประยุทธ์คำแพงควบคุมการผลิตกริติกาเกลี้ยงกลมที่ปรึกษารายการวิทยุทธบุญนาคเอกมลแพทยานันท์ภาติยศใจสว่างขึ้นโลโก้บริษัทคิสนพลัสจำกัด
9: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
10: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำ ค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
11: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
12: English please press 1
13: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
14: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
15: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
16: และ App Store
17: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
18: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
19: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: Nopadon Story. A life-changing story.
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับวันนี้อยากจะมาชวนคุยอีกเรื่องหนึ่งนะเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับผมคิดว่าเป็นปัญหาของใครหลายๆคนรวมทั้งผมด้วยนะคือการผัดวันประกันพรุ่งนะทุกคนทราบดีนะอาการของการผัดวันประกันพรุ่งคืออย่างนี้คือมันมีงานอยู่งานหนึ่งซึ่งงานนี้ยังไงก็ต้องทำยังไงก็ต้องทำไม่ช้าก็เร็วก็ต้องทำเพราะมันต้องส่งแต่ว่าปัญหาที่เราเจอกันอยู่บ่อยๆคือว่ามันไม่อยากทำวิธีการผัดวันประกันพรุ่งเราก็บอกตัวเองไว้เอาไว้พรุ่งนี้ค่อยทำเอาไว้สัปดาห์หน้าค่อยทำตอนนี้กำลังยุ่งอยู่หรือบางคนรู้สึกเดี๋ยวผัดวันประกันพรุ่งรู้สึกไม่ดีก็เลยไปเอางานอื่นๆที่ยังไม่มีความจำเป็นต้องทำตอนนั้นมาทำนะอย่างผมก็เคยเป็นนะมีงานวิจัยที่รออยู่เนี่ยก็รู้นะยังไงก็ต้องแก้แล้วเขาก็มีเดดไลน์ว่าต้องแก้แต่ว่ายังไม่อยากแก้ก็หาเรื่องตอบอีเมลมั่งหาเรื่องจัดโต๊ะมั่งหาเรื่องทำนู่นทำนี่ซึ่งมันไม่ได้มีความจำเป็นเลยในตอนนั้นจริงๆแล้วควรทำเรื่องแก้งานวิจัยก่อนแต่ว่านั่นแหละคืออาการของการผัดวันประกันพรุ่งปัญหาของการผัดวันประกันพรุ่งคืออย่างนี้พอมันเริ่มใกล้ๆเดดไลน์คนนี้เดือดร้อนแล้วเนี่ยล่าสุดผมเพิ่งเป็นนะเรื่องของการทำเขาเรียกว่าเอาไลน์ส่งคือเขาก็มีเดดไลน์ก็ผัดมาเรื่อยอ่ะเดี๋ยวค่อยทำเดี๋ยวค่อยจัดเดี๋ยวค่อยนู่นนี่เพิ่นเขาเปลี่ยนฟอร์แมตด้วยก็ขี้เกียจทำอ่ะแต่สุดท้ายอ่ะพอวันพรุ่งนี้ต้องส่งวันนี้ก็ต้องมานั่งทำจนดึกจนดื่นซึ่งเราก็ไม่ชอบประการแบบนั้นหรือผมอ่ะก็ไม่ชอบนะที่มันต้องมาทำอะไรใกล้เดดไลน์วันนี้หัวข้อก็เลยอยากจะมาชวนคุยว่าเราจะสามารถลดละหรือแม้กระทั่งเลิกการผัดวันประกันพรุ่งได้อย่างไรจริงๆหลายๆอันเนี่ยผมมาจากหนังสือนะแล้วก็ได้ทดลองใช้ในบางกรณีถึงแม้ว่าปัจจุบันก็ยังมีนิสัยผัดวันประกันพรุ่งอยู่บ้างแต่ว่าไม่ได้ทุกเรื่องนะครับมาดูกันว่าเราใช้เทคนิคอะไรบ้างแล้วผมจะเล่าประสบการณ์ตรงของผมให้ฟังนะว่าสิ่งที่ผมทำแล้วมันเวิร์กยังไงเผื่อท่านจะเอาไปใช้กับสิ่งที่ท่านกำลังผัดวันประกันพรุ่งอยู่ปัจจุบันนะข้อแรกคือให้เริ่มต้นง่ายๆครับลดอุปสรรคลงบางทีการผัดวันประกันพรุ่งมันเกิดขึ้นจากพอเราจะเริ่มทำมันรู้สึกว่ามันยากเช่นผมยกตัวอย่างนะที่ผมเจอเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยผมขี้เกียจไปวิ่งอ่ะก็จะหาเรื่องผัดวันประกันพรุ่งว่าเอาไว้พรุ่งนี้ค่อยวิ่งก็ได้วันนี้แดดร้อนมั้งวันนี้ฝนตกมันน่าจะครึ้มแหละเดี๋ยวไปวิ่งแป๊บเดียวเดี๋ยวต้องกลับอะไรเงี้ยเพราะผมวางแผนไว้ใหญ่ไปมันเลยทำให้เกิดอุปสรรคเช่นวันนี้จะวิ่งสัก5กิโล10กิโลมันดูเหนื่อยหรือผมเคยอาจจะพูดถึงเรื่องวิ่งผมก็เลยบอกว่าผมไม่ได้คิดเองนะผมอ่านหนังสือชื่อ Tiny Habit Tiny Habit คือการสร้างนิสัยโดยเริ่มจากสิ่งเล็กๆเขาบอกแทนที่จะตั้งเป้าไว้วิ่ง5โลเราบอกว่าเราตั้งเป้าไว้วิ่งแค่100เมตรอย่างเงี้ยมันจะทำให้อุปสรรคการวิ่งลดลงเลยแล้วก็เตรียมทุกอย่างให้พร้อมบางทีใส่ชุดวิ่งเข้านอนเลยด้วยซ้ำใช้แล้วได้ผลนะครับทำได้หรือถ้าวันนี้ใครอยากเขียนหนังสือเนี่ยถ้าบอกว่าเราจะเขียนสัก3ชั่วโมงอ่ะมันดูยากไงคือบอกว่าวันนี้เราจะเขียนแค่5นาทีลดอุปสรรคทางด้านจิตใจลงแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยพลบอกโหเขียน5นาทีเมื่อไหร่มันจะจบเล่มอ่ะมันไม่5หรอกครับทำไปเรื่อยๆฮะเดี๋ยวมันจะเกินเองอ่ะผมไม่วิ่งผมตั้งเป้าวิ่ง100เมตรทุกวันนะตอนนั้นน่ะไม่เคยมีวันไหนเลยที่100เมตรแล้วกลับบ้านน่ะเดี๋ยวก็5โลครับเดี๋ยวก็หลายโลเลยอ่ะแล้วพอมันทำต่อเนื่องอ่ะเดี๋ยวมันจะเป็นนิสัยเพราะนั้นการผัดวันประกันพรุ่งเนี่ยบางทีมันยากตอนเริ่มนึกถึงภาพตอนเราเข็นรถอ่ะสมมุติรถจอดที่เขาไม่ได้เข้าเกียร์ไว้นะถ้าเขาเข้าเกียร์ไว้มันเข็นไม่ได้โหรถคันเบลเลอร์เลยตอนเราเข็นนะตอนแรกเราต้องใช้แรงผลักเยอะใช่ไหมนั่นคือแรงเสียดทานตอนเริ่มต้นครับแต่พอรถมันขยับเท่านั้นแหละบางทีใช้มือเดียวเข็นยังไปเลยคนละแบบกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่อยากผัดวันประกันพรุ่งก็พยายามเริ่มต้นให้ง่ายครับวิธีการก็คือเริ่มต้นโดยตั้งเป้าง่ายๆที่เราผัดวันประกันพรุ่งอย่างยกตัวอย่างเคสที่เป็นเรื่องงานวิจัยที่ผมขี้เกียจแก้วิธีการของผมคือผมไม่ได้ตั้งเป้าว่าเดี๋ยววันนี้ผมจะแก้ฝ่ายให้มันจบผมตั้งเป้าให้ง่ายๆเลยว่าวันนี้จะเลือกแก้1ประเด็นแล้วผมเลือกประเด็นง่ายด้วยเช่นเขาบอกผมมีสะกดผิด เนี่ยวันนี้จะทำเรื่องประเด็นสะกดผิดให้จบซึ่งใช้เวลา1นาทีจบสะกดผิดก็เกะคีย์ใหม่แก้ชื่อแก้สะกดแต่จริงๆพอมันทำตรงนั้นได้แล้วนะเดี๋ยวมันทำพอยต์อื่นเองอันที่2ครับใช้กดบางที่เขาใช้กด2นาที5นาที3นาทีแล้วแต่ที่นะแต่ของผมอ่ะผมใช้เขาเรียกว่ากด5นาทีหรือจะแปลงเป็น2นาที3นาทีแล้วแต่นะคือกดมันบอกแบบนี้ว่าถ้างานไหนใช้เวลาไม่เกินสมมุติผมใช้5นาทีนะงานไหนใช้เวลาไม่เกิน5นาทีให้ทำทันทีให้ทำทันทีที่ผมใช้บ่อยเรื่องนี้คือตอบอีเมลถ้าผมเปิดมาเจออีเมลแล้วผมรู้สึกว่าอีเมลเนี้ยตอบไม่เกิน5นาทีแน่ๆบางทีตอบเร็วด้วยอาจารย์ว่างวันจันทร์ไหมคะจะนัดคุยผมสามารถตอบได้เลยว่าว่างหรือไม่ว่างผมทำเลยผมจะไม่เปิดมาแล้วปิดกลับไปใหม่เดี๋ยวค่อยตอบเสียเวลาเราอีกแล้วต้องมานั่งเปิดอีกแล้วมันก็ค้างอยู่นั่นแหละหรืออะไรที่มันแบบเราต้องนัดหมายใช้โทรศัพท์หรือไลน์ไปคุยเนี่ยมันใช้เวลาไม่เกิน5นาที2นาที3นาทีเนี่ยทำเลยฮะทำเลยแบบไม่ทำเดี๋ยวลืมด้วยงานอะไรที่บางทีมันดูจุกจิกจุกจิกเนี่ยแต่มันใช้เวลาน้อยๆเนี่ยพอเราเคลียร์ออกนะมันเหมือนเราจะโล่งครับแล้วมันจะเป็นจุดสตาร์ทที่ดีในการทำงานอื่นๆด้วยนั้นใช้กด5นาทีหรือถ้าท่านรู้สึก5นาทีมันนานไปท่านใช้บางอย่างที่ผมบอกนะหนังสือบางเล่มบอก3นาทีบางเล่มบอก2นาทีอะไรเงี้ยอะไรที่มันใช้เวลาน้อยอ่ะให้ทำทันทีให้ทำทันทีอันที่3นะถ้างานไหนที่คุณรู้สึกว่างานมันใหญ่มันยากเนี่ยแบ่งให้เป็นงานเล็กอันนี้ชัดเจนมากเช่นการเขียนหนังสือเนี่ยแต่เผอิญการเขียนหนังสือมันเป็นงานที่ผมชอบผมไม่ค่อยผัดวันประกันพรุ่งเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดมันเป็นงานที่คุณไม่ชอบแล้วกันนะทำรายงานก็ได้นะมันมี10บทเนี่ยคุณอย่าบอกว่าทำรายงานให้เสร็จอย่างเงี้ยมันยากคุณแบ่งเลยวันนี้ทำสารบัญให้เสร็จแล้วเริ่มง่ายๆวันนี้เขียนบทที่1ให้เสร็จวันนี้แก้ไขบทที่1ให้เสร็จวันนี้ทำ reference การอ้างอิงให้เสร็จมันจะรู้สึกว่ามันเป็นงานย่อยๆเนี่ยคนจะไม่ค่อยผัดอ่ะคนจะแบบเฮ้ยมันแค่ร่างสารบัญเองทำเถอะนั้นแบ่งงานใหญ่อย่าบอกทำวิจัยโหทำวิจัยยากแบ่งงานใหญ่ให้เป็นงานเล็กครับอันที่4วิธีการที่จะช่วยทำให้การผัดวันประกันพรุ่งเราลดลงนะคือใส่เข้าไปในตารางเวลาครับยังแก้งานวิจัยของผมเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ก็ตามผมบอกเอาไว้ว่างแล้วแก้มันจะไม่ค่อยว่างนะเดี๋ยวเราก็เอางานนู่นนี่มาเสียบอะไรเงี้ยใส่ไว้เลย9โมงเช้าถึง10โมงเช้าแก้งานวิจัยมันเหมือนสังเกตไหมผมเคยพูดว่างานวิจัยเราทำผมพูดกับอาจารย์ใหม่นะงานวิจัยเราทำไม่ค่อยเสร็จแต่ว่าเราไม่เคยสอนไม่เสร็จถูกป่ะเพราะอะไรรู้ป่ะมันต่างกันตรงไหนสอนมันอยู่ในตารางเวลาเราครับ9โมงถึงเที่ยงสอนต่อให้เราแบบว่าไม่อยากสอนเราก็ต้องไปแล้วมันมีคนรอเราด้วยเรียนเราด้วยรอเรียนอยู่อ่ะคุณไม่ไปได้ไงอ่ะคุณง่วงมากเลยเมื่อคืนนอนดึกมากเลยแต่คุณก็ต้องขับรถไปสอนอยู่ดีแต่วิจัยอ่ะคุณบอกเอาไว้ว่างๆคุณค่อยทำแล้วคุณก็ไม่ได้ทำเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการคือล็อกเวลาไว้เลย9โมงถึงเที่ยงงานวิจัยระบุเลยว่าคุณจะทำที่ไหนยังไงครับไอเนี้ยจะช่วยลดการผัดวันประกันพรุ่งมันทำให้เราได้ทำสิ่งนั้นในเวลาที่เราล็อกไว้แล้วแล้วเวลาผมใส่แบบนี้เข้าไปนะว่า9โมงถึงเที่ยงแก้งานวิจัยเนี่ยสมมุติมีคนนัดอาจารย์ช่วยบรรยายเรื่องนี้ผมจะบอกว่าผมติดช่วงเวลานั้นเลยนะผมบอกแบบนั้นเลยนะเพราะว่าถ้าไม่งั้นงานมันโดนเบียดงานที่สำคัญที่คุณต้องทำให้เสร็จมันจะโดนเบียดให้ผมสอนได้แต่เวลาอื่นเวลานั้นผมติดอันที่5นะจะช่วยได้จริงๆมันไม่ได้ช่วยแค่การผัดวันประกันพรุ่งนะมันจะช่วยในการทำงานให้มันเสร็จเร็วขึ้นด้วยคือการลดหรือตัดสิ่งรบกวนนะเคยสังเกตไหมวันนี้ตื่นเช้ามาฉันจะทำงานนี้ให้เสร็จแต่ดันไปเปิดไลน์ก่อนจบเลยนะครับไปลุยตอบกับไลน์กันจนเลยเถิดเป็นเที่ยงแล้วหูยอะไรวะตอนเช้าทั้งตอบทำงานแทรกเข้ามาจากไลน์นี่แหละเดี๋ยวตอนบ่ายเราจะทำงานวิจัยให้เสร็จเปิดเฟซบุ๊กดูอีกเจอโพสต์ไปนั่งเขียนบทความมันมี distraction เยอะนะยุคปัจจุบันเนี้ยเพราะฉะนั้นปิดให้หมดครับอย่างน้อยๆถ้าแบบว่ามันต้องติดต่อสื่อสารก็นัดเวลาไว้เลยเราจะเปิดอีเมลกี่โมงเราจะเปิดไลน์กี่โมง ปิดการแจ้งเตือนฮะไม่งั้นตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดขึ้นมาเนี่ยตึ๊งดึงตึ๊งดึงเข้ามาเนี่ยเราจะอดไม่ได้อ่ะมันใจมันวอกแวกอ่ะจะให้ดีนะโทรศัพท์ไว้ไกลๆถ้าจะทำงานเนี่ยอย่ามาอยู่ใกล้ๆเวลาผมทำงานผมจะพยายามไม่เอาโทรศัพท์มาอยู่ใกล้ๆนะแล้วผมปิดการแจ้งเตือนหมดแต่ยังไม่ถึงกับขนาดปิดอินเทอร์เน็ตทิ้งนะบางคนเขาทำกันขนาดนี้นะมีแต่ผมว่าอันนั้นก็ต้องแบบเต็มเอ็กซ์ตรีมหรือว่าสุดโต่งมากคือเขามีคอมคนละคอมฮะคอมทำงานนี่ทำงานอย่างเดียวไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีแอปไม่มีเว็บไซต์ไม่มีเบราว์เซอร์ไม่มีทุกอย่างเลยเอาไว้ทำงานอย่างเดียวเลยพอทำงานมันจะได้ตัดทุกเรื่องครับแต่อีกคอมหนึ่งเอาไว้บันเทิงอะไรเงี้ยแต่ผมไม่ได้ถึงขนาดนั้นอันที่6ครับเคยได้ยินเทคนิคโพโมโดโร่ไหมผมว่าเป็นหลักการเดียวกันคือเราจะได้รู้สึกว่าเราไม่ต้องทำนานเกินไปอ่ะคือเทคนิคโพโมโดโร่เนี่ยเขาทำเป็นรอบทำงาน25นาทีเราต้องพัก5นาทีเสมอเพราะนั้นเนี่ยคุณทำ25พัก5พักคุณจะได้ไปสงบจิตสงบใจเดินเล่นออกกำลังกายนิดๆหน่อยๆแต่ผมก็แนะนำนะช่วงพักของโพโมโดโร่อย่าไปเล่น Facebook เล่น LINE นะครับเพราะว่ามันจะเกิน5นาทีฮะแล้วมันจะใจมันจะแบบไขว้เขวละ25พักก็คือเดินไปดื่มน้ำเดินเล่นเดินออกเปลี่ยนอริยบทอ่ะคุณจะทำได้นานข้อ7ข้อนี้หลายคนคิดเลยว่าต้องรอก่อนคือเดี๋ยวมีไฟก่อนจะทำคือเข้าใจเลยฮะคือผมเชื่อว่าทุกคนมีโมเมนต์นี้ว่าบางวันคุณจะทำงานได้เยอะมากเพราะไฟคุณมาไฟนี่มาจากไหนเขาเรียกแรงบันดาลใจครับมาฟังคลิปคนพูดโอ้โหไฟลุกโชนฟังนพดลซอรี่พอดแคสต์อาจารย์พูดเรื่องนี้มีไอเดียบันเจิดแต่ถ้าเกิดคุณจะรอวันแบบนั้นตลอดนะผมคิดว่าจะมีเดือนหนึ่งจะมี2วันอะไรเงี้ยซึ่งงานคุณไม่เสร็จหรอกผมอยากแชร์ฮะว่าแรงบันดาลใจมาทีหลังการทำครับส่วนใหญ่แล้วเราไม่มีก่อนหรอกเริ่มทำไปก่อนยังงานวิจัยผมอะผมไม่ได้แบบต้องรอจนกระทั่งแบบวันนี้อยากจะมาแก้งานวิจัยเพื่อเปลี่ยนโลกใบนี้อะไรเงี้ยอีกนานเลยกว่าจะทำอ่ะเริ่มทำไปก่อนครับพอทำแล้วมันจะเริ่มแบบมันจะเริ่มมาคำว่าเริ่มมาคือเริ่มมีโมเมนตัมแรงบันดาลใจมันจะมาทีหลังครับเพราะฉะนั้นการลงมือเนี่ยคือการสตาร์ททำให้เกิดแรงบันดาลใจไม่ใช่รอแรงบันดาลใจก่อนค่อยลงมือข้อ8อันนี้ช่วยได้เหมือนกันฮะคือคิดว่าทำเสร็จแล้วเราจะได้รางวัลอะไรรางวัลไม่ต้องเป็นเงินเป็นทองเยอะแยะนะครับแล้วให้รางวัลตัวเองอ่ะเช่นใครชอบดื่มกาแฟเดี๋ยวทำเสร็จแล้วดื่มกาแฟใครชอบเดินเล่นเดี๋ยวทำเสร็จแล้วเดินเล่นใครชอบฟังเพลงเดี๋ยวทำเสร็จแล้วฟังเพลงทำแบบนี้การผ่านวันประกันพรุ่งของเราจะลดลงครับเพราะว่ามันเหมือนมีอะไรรอเราอยู่ผมเคยใช้เทคนิคนี้กับสิ่งที่ผมชอบนะคือท่านแต่ตอนนี้ปิดฤดูกาลนะพอเปิดฤดูกาลเนี่ยมันจะมีทีมรักผมจะเตะเงี้ยสมมติว่าทีมผมที่ผมเชียร์อยู่คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเตะ6โมงเนี่ยผมจะมีไฟเลยวันนั้นเนี่ยผมจะรู้สึกว่าเดี๋ยวรีบทำงานนี้ให้เสร็จก่อน6โมงดีกว่าเราจะได้ไปดูบอลจริงๆมันไม่เสร็จเราก็ดูได้ครับแต่เราตั้งกฎขึ้นมาว่าเราเดี๋ยวมันเหมือนทำเสร็จแล้วมันจะมีรางวัลเนี่ยมันจะได้ดูฟุตบอลต่ออะไรเงี้ยตอนช่วงนี้ปิดเทอมเนี่ยผมก็จะไม่มีฟุตบอลดูยกเว้นบอลโลกนะแต่จริงบอลโลกมันก็ไม่ค่อยอินเท่าไหร่ส่วนตัวนะผมจะมีรางวัลให้ตัวเองคือการไปเล่นพิกเกิลบอลจริงๆผมก็ได้เล่นอยู่แล้วแหละแต่ผมรู้สึกว่าเดี๋ยวเย็นนี้ผมได้เล่นละ5โมงเย็น6โมงเย็นเนี่ยผมได้เล่นละเพราะนั้นเดี๋ยวผมรีบทำงานนี้ให้เสร็จก่อนดีกว่าจะได้ไปเล่นพิกเกิลบอลเนี่ยคือการลดการผัดวันประกันพรุ่งลงนะครับเหมือนสร้างรางวัลให้ตัวเองอันที่9นะเขาเรียก pre commitment สร้าง commitment ก็คือสัญญาอะไรบางอย่างล่วงหน้าโดยเฉพาะยิ่งกับคนอื่นอย่างเช่นเรื่องการวิ่งเนี่ยยกตัวอย่างเพิร์นพี่ก็บอกเนี่ยผมไม่ต้องสร้างพรีคอมมิตเมนต์มากเพราะว่าผมอยากเล่นอยู่แล้วแต่สำหรับคนที่แบบอยากออกกำลังกายแต่ไม่อยากแต่มันจะไม่ชอบไงช่วงแรกๆก็เป็นแบบนั้นน่ะเอางี้นัดเพื่อนเลยเจอกันที่สวนสาธารณะ 6:00 น.อย่างเงี้ยต่อให้ 5:00 น.คุณรู้สึกว่าไม่เอาดีกว่าล่ะไม่อยากไปนัดเพื่อนแล้วนัดเพื่อนแล้วนี่คือพรีคอมมิตเมนต์เพราะนั้นคุณอยากผัดนะแต่คุณผัดแล้วมันน่าเกลียดไงเพราะมันมีเรื่องอื่นคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องนะหรือมีคนแบบเคยเห็นคนแบบนี้แต่ผมไม่เคยทำนะประกาศเลยถ้าผมลดน้ำหนักไม่ได้1กิโล10กิโลหรือกิโลก็แล้วแต่เนี่ยภายในระยะเวลาเท่านั้นเท่านี้เดี๋ยว เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปเลี้ยงให้หมดเลยอย่างเงี้ยคราวนี้คอมมิตเมนต์มันมาเต็มผมจำได้มันเคยมีเว็บไซต์นึงนะที่จะสร้างคอมมิตเมนต์แบบเนี้ยคือคุณโอนเงินที่คุณต้องการเนี่ยสมมติคุณคิดว่าคุณเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญคุณอยากลดน้ำหนักคุณอยากออกกำลังกายหรือคุณอยากทำอะไรสักอย่างเนี่ยคุณโอนเงินไปเลยสมมติ

0: นะเงินเนี้ย1,000เนี่ยให้คุณเอาไปบริจาคองค์กรที่ตัวคุณไม่ชอบอ่ะเช่นผมเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดใช่ไหมผมอาจจะมีทีมคู่แข่งอย่างลิเวอร์พูลเนี่ยผมบอกว่าเอาเลยเว็บไซต์เนี้ยเอาเงินผมไปเลยนะ 5,000 บาทถ้าผมทำไม่ได้เช่นลดน้ำหนักไม่ได้3กิโลภายใน30วันเอาเงิน 5,000 ไปบริจาคให้ทีมลิเวอร์พูลเลยยกตัวอย่างนะแบบนี้ผมมีพลังเลยคือเฮ้ยไม่ได้เว้ยไม่งั้นเงินผมอะไปให้ทีมที่เป็นคู่แข่งไม่ใช่บริจาคให้แมนยูนะบริจาคให้แมนยูผมอาจจะแฮปปี้ไงเออไม่ไรแมนยูจะได้ไปซื้อตัวผู้เล่นอะไรเงี้ยถ้าลิเวอร์พูลนี่โอ้โหไปบริจาคทำไมใช่ไหมคล้ายๆแบบนี้อันเนี้ยช่วยมีพลังเพิ่มขึ้นลดการผัดวันประกันพรุ่งเราได้แล้วข้อสุดท้ายนะมันมีคำกล่าวอยู่คำหนึ่งครับคือ done is better than perfect การที่เราลงมือทำเนี่ยมันดีกว่ารอให้สมบูรณ์แบบก่อนค่อยทำคือคนผัดวันประกันพรุ่งเนี่ยจะต้องคิดว่าฉันจะต้องดีที่สุดฉันจะต้องเพอร์เฟกต์ที่สุดฉันจะต้องพร้อมที่สุดฉันถึงจะเริ่มทำซึ่งมันจะไม่มีวันนั้นก็สรุปนะลองไปใช้ดูอันไหนที่ใช้แล้วเวิร์กก็ดีใจด้วยอันไหนที่คิดว่าใช้แล้วเคยใช้แล้วไม่เห็นเวิร์กเลยก็เลิกแล้วก็ไปใช้วิธีอื่นนะครับ1คือเริ่มต้นง่ายๆฮะพยายามเซตเป้าหมายน้อยๆเล็กๆเริ่มต้นง่ายๆ2ใช้กด2นาทีหรือ3นาทีหรือ5นาทีเนี่ยอะไรที่ใช้เวลาน้อยกว่า5นาทีหรือถ้าคิดว่า5นาทีมันนานไปก็3นาที2นาทีเนี่ยทำทันทีนะครับ3ถ้ามันมีงานใหญ่แบ่งซอยงานให้เป็นงานย่อยๆนะครับ4ใส่ไว้ในปฏิทินงานเลยกำหนดเวลานะครับไม่งั้นก็เอาไว้ว่างๆทำมันจะไม่ได้ทำ5ตัดสินรบกวนให้หมดนะครับเวลาจะเริ่มทำอะไรสักอย่างไม่งั้นมันจะถูกดึงความสนใจไป6ใช้โปโมโดโร่นะทำ25พัก5 25นาทีพัก5นาที7จำไว้ว่าแรงบันดาลใจเกิดขึ้นหลังจากการลงมือทำอย่ารอให้มันเกิดแรงบันดาลใจก่อนแล้วค่อยลงมือเพราะเราจะไม่ค่อยได้ทำ8ตั้งรางวัลเล็กๆให้กับตัวเองทำเสร็จแล้วจะได้อะไรนะครับ9pre-commitment ที่เมื่อกี้พูดคือนัดคนอื่นเลยหรือคอมมิตไปก่อนล่วงหน้าเลยนะยิ่งมีกับอะไรกับคนอื่นเนี่ยเราเช่นนัดเพื่อนไปวิ่ง5โมงเนี้ยคุณไม่ไปอ่ะคุณจะผัดวันประกันพรุ่งเนี่ยคุณต้องเกรงใจเพื่อนละแล้ว10นะจำไว้ว่าการลงมือทำดีกว่าการรอให้สมบูรณ์แบบก่อนซึ่งมันจะไม่มีวันนั้นนะครับก็เผื่อจะช่วยเหลือสำหรับคนที่ชอบผัดวันประกันพรุ่งได้นะผมก็ยังเป็นอยู่นะครับไม่ใช่ว่าผมไม่เป็นนะผมก็เอามาใช้กับตัวเองอยู่เรื่อยๆนะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในตอนถัดไปนะครับสวัสดีครับ
1: Nopadon Story, a life-changing story.

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: อาชีวะพดุงประชายะลาเปิดค่ายต้นกล้า 2B คนดีสีพดุงหลอมรวมเยาวชนสู่ประชากรคุณภาพพึ่งพาตนเองได้ในสังคมพหุวัฒนธรรมวิทยาลัยอาชีวศึกษาพดุงประชายะลาเดินหน้าพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนจัดพิธีเปิดโครงการค่ายต้นกล้าประชากรคุณภาพประจำปีการศึกษา2569ต้นกล้า 2B คนดีสีพดุงกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่29ถึง31กรกฎาคม2569โดยมีนักเรียนและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงรวมทั้งสิ้น384คนนางสมพรกิติสาธรผู้อำนวยการวิทยาลัยเปิดเผยถึงวัตถุประสงค์ของการจัดค่ายในครั้งนี้ว่ามุ่งเน้นการหลอมรวมให้นักเรียนและนักศึกษาเป็นหนึ่งเดียวสามารถอยู่ร่วมกันท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุขไม่แปลกแยกพร้อมทั้งปลูกฝังอุดมการณ์ความรักในสถาบันหลักของชาติประกอบด้วย5รักได้แก่รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์รักพ่อแม่รักครูรักเพื่อนและรักองค์กรตลอดจนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีระเบียบวินัยมีความรับผิดชอบทำงานเป็นทีมและห่างไกลจากยาเสพติดภายในค่ายประกอบไปด้วยกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์และพัฒนาศักยภาพรอบด้านเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงได้แก่กิจกรรมฝึกระเบียบวินัยกิจกรรมบรรยายพิเศษหัวข้อรู้เท่าทันภัยยาเสพติดสร้างภูมิคุ้มกันให้ชีวิตกิจกรรมแสงเทียนแห่งปัญญาฐานการเรียนรู้ต่างๆกิจกรรมรู้รักสามัคคีและกิจกรรมรอบกองไฟรวมทั้งกิจกรรม5รักปลูกฝังค่านิยมและความผูกพันต่อสถาบันครอบครัวและสังคม
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ต้นสมานฉันท์
10: พวกเธอเนี่ยสมานนะฉันกันดีจังเลยนะไม่กัดกันเหมือนแมวที่หน้าตลาดเลย
11: ก็พวกเราอยู่ในที่ดีมีเจ้านายดีๆอบรมให้เรารักกันนะสิ
12: ถูกแล้วเราอยู่ด้วยกันก็ต้องรักใคร่กันจ้ะ
10: ฉันสงสัยทำไมมีคนพูดว่าสมานะฉันไม่ใช่สมานะฉันอย่างที่พวกเราพูดกันล่ะ
12: ก็พูดได้ทั้งสองอย่างนั่นแหละสมานะฉันก็ถูกสมานะฉันก็ถูกแต่ฉันชอบสมานฉันท์ฟังเป็นไทยๆดีแล้วก็เหมือนคำอื่นๆเช่นสมานสมองเสมอสมุยคำว่าสมานฉันท์ออกเสียงว่าสมานฉันท์ก็ได้สมานฉันท์ก็ได้แปลว่าความร่วมมือกันความไม่แตกแยกกัน
13: แล้วพบกันใหม่นะคะ
8: รู้รักภาษาไทย
14: พระอุมาฉบับสมมุติโดยพนม

พชรพระอุมาฉบับสมบูรณ์ตอนไอ้งาดำครั้งที่161

ลุ่มนายจ้างอึ้งไปอีกครั้งกับพริบตาอยู่ปริบๆเชิดพุทธสกิดระพินพูดเสียงอ่อยๆว่าอะไรก็ช่างเถอะขออย่าให้ปืนแตกระเบิดใส่หน้าตัวเองก็แล้วกันในกรณียิงอย่างอื่นน่ะจอมพรานยิ้มขรึมขรึมผมก็รับรองไม่ได้เหมือนกันครับในข้อนั้นถ้าหากว่าคุณจะเอาปืนและกระสุนชนิดนี้ไปยิงเข้าหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในด้านดีงามอย่างเช่นยิงปูชนียสถานปูชนียวัตถุหรือไปลองพระตะกรุดหรือเหล็กไหลจะโดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตามนะครับเพราะสิ่งเหล่านี้เราไม่อาจล่วงรู้ได้ว่าสถิตอยู่ที่ไหนในทิศทางที่ปากกระบอกปืนเราหันไปอ้าวไอ้ฮาดิเชิดวุฒิกระซิบเบาที่สุดทั้งสองพูดกันเองซุบซิบในภาษาไทยฝ่ายอเมริกันไม่ได้สนใจด้วยคงหันไปพูดอะไรกันเองในหมู่แล้วก็ยืนยันอยู่เช่นเดิมว่าจะส่งกระสุนปืนทุกชนิดที่ฝ่ายตนใช้อยู่ให้บุญคำปลุกเสกให้

ขณะนี้บนลานดินเบื้องล่างเต็มไปด้วยพวกลูกหาบกระเหรี่ยงตะเคียนทองซึ่งกำลังเตรียมและทำงานแข่งกับเวลาอยู่พร้อมที่จะตั้งขบวนอพยพแล้วระพินตะโกนสั่งความให้เร่งทยอยลำเลียงข้าวของสัมภาระทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นฝ่ายของนายจ้างหรือของกระเหรี่ยงพวกนั้นลงไปกองรวมกันอยู่ข้างล่างโดยไม่ชักช้าแล้วชวนกลุ่มนายจ้างของเขาลงไปสมทบทันทีผมให้เวลาอีกครึ่งชั่วโมงนะครับใครจะอาบน้ำหรือจัดการกับตัวเองเพื่อความสะดวกสบายยังไงก็เชิญได้ตามเวลานี้ครับหลังจากนั้นแล้วเราจะเริ่มเดินทางกันตลอดระยะทางของวันนี้ทราบไว้ล่วงหน้าได้เลยนะครับว่าเราอาจถูกดักโจมตีตรงจุดไหนเมื่อไหร่ก็ได้ทั้งสิ้นอาจจะโดยกองทัพช้างและเล่ห์กลต่างๆของมันเพราะจุดอ่อนของเราก็คือกระเหรี่ยงอพยพส่วนใหญ่ที่ไปด้วยอันเป็นภาระที่เราต้องรับผิดชอบปกป้องไว้ด้วยเนื่องจากพวกนี้ป้องกันตัวเองไม่ได้และก็มีอยู่เป็นจำนวนมากครับทุกคนรับรู้และชวนกันไปที่ทาน้ำรวมทั้งเชิดบุตรด้วยพรานใหญ่สั่งให้จันเสยและเกิดทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงตามลงไปสังเกตการด้วยแล้วเรียกบุญคำเข้ามาหาพร้อมทั้งบอกให้ทราบว่ากลุ่มนายจ้างอเมริกันต้องการเช่นไรตาเท่าเอามือลูบหัวอ้าปากหวอฮะนายไอ้ฝรั่งพวกนั้นมันยอมเชื่อเหรอเชื่อไม่เชื่อไม่รู้ล่ะแต่บังคับให้ฉันสั่งบุญคำให้ทำให้ทุกคนพวกนั้นปอดแหกรักตัวกลัวตายด้วยกันทุกคนนั่นแหละตอนนี้บุญคำก็ทำหน้าที่เป็นพระอาจารย์ไปก็แล้วกันประเดี๋ยวก็จัดการเลยจะไปตั้งปรำทำพิธีบ้าๆอะไรของบุญคำก็ที่ไหนก็ตามใจแต่แอบไปทำให้ลับลับตาหน่อยนะอย่าพวกนั้นเห็นเพราะไม่งั้นในเรื่องกางเกงใน2ตัวของ2แหม่มที่หายไปนั่นก็จะถูกเปิดเผยออกไปว่าบุญคำน่ะเป็นคนขโมยเอาไปทำผ้าเช็ดหน้าบุญคำกระโดดตัวลอยตาเหลือกร้องลั่นหุ้ยนายอย่าไปบอกเรื่องนี้ให้แหม่มคริสกับแหม่มเบลรู้ไปนั้นขาดทีเดียวนะก็เดี๋ยวไอ้คำก็ถูกด่าเปิงแล้วก็แหมนายพูดอะไรก็ไม่รู้บุญคำไม่ได้ขโมยไปทำผ้าเช็ดหน้าสักหน่อยว่างๆก็แค่แอบเอามาดมๆ ดูมั่งเท่านั้นมันก็ชื่นใจดีนะนายกลิ่นเหมือนเนยแข็งผสมผักชียี่ราได้กลิ่นแล้วเสียวท้องน้อย ระพินตบฉาดที่ต้นคอแกจนหัวขมำไปไม่กล่าวอะไรอีกเดินไปตรวจดูความเรียบร้อยของขบวนอพยพทันที

0: ไม่เกิน45นาทีถัดจากนั้นทุกสิ่งทุกอย่างของขบวนอพยพก็เสร็จเรียบร้อยทั้งขบวนคนและขบวนแบกหามกลุ่มกะเหรี่ยงตะเคียนทองที่โบเมียเป็นหัวหน้าตั้งแถวชายชะกันหาบหามแบกคอนร่วมกับผู้หญิงเท่าที่เรี่ยวแรงจะบรรทุกกันไปได้โดยกันเด็กและคนชราไว้ตรงกลางพวกนี้นอกจากจะขนสัมภาระเล็กๆน้อยๆของพวกตนเองแล้วก็ยังมีแรงงานพอที่จะช่วยขนสัมภาระของฝ่ายรพินได้อย่างสบายยกเว้นอุปกรณ์สำคัญบางส่วนที่จะต้องอาศัยความระมัดระวังเป็นพิเศษกับปืนและเครื่องกระสุนสำรองลูกหาบทั้ง10คนอันรวมทั้งอุทะและพะโต้ซึ่งยอมตัวเข้ามารับใช้แทนทั้ง2คนที่เสียชีวิตไปแล้วลดภาระในการแบกน้ำหนักลงเพราะพวกนั้นช่วยกันแบกหามแทนดังนั้นจึงถูกกำหนดหน้าที่ให้เป็นพรานคุ้มกันพร้อมเสมอที่จะปะทะกับอะไรทั้งสิ้นถ้าหากว่ามันจะโผล่พรวดพราดออกมาโจมตีระหว่างที่กองคาราวานใหญ่จำนวนคนรวมทั้งสองฝ่ายแล้วก็เกินครึ่งร้อยขึ้นไปอันจะเดินเป็นแถวยาวเหยียดไปในดงทึบเนื้อช้างที่พวกนั้นแล่ใส่เกลือบางๆตากไว้ตั้งแต่เมื่อคืนซึ่งปรากฏว่าถูกทำลายเสียหมดสิ้นก็เป็นการลดภาระไปอีกส่วนหนึ่งเพราะถ้ายังอยู่ก็จะต้องใส่กระสอบแบกกันไปไม่ต่ำกว่า 3-4 กระสอบน้ำหนักอย่างน้อยก็ 2-300 กิโลขึ้นไปสะเอิงนะยังไม่ได้รับอนุญาตจากหมอเบลให้ต้องเดินไปเองสำหรับวันนี้เพราะอาการเพียงแค่ทุเลาและเพิ่งจะพ้นขีดอันตรายเท่านั้นแผลที่เย็บไว้เรียบร้อยแห้งสนิทดีแต่ก็ยังไม่ถึงกำหนดที่จะตัดไหมดังนั้นเจ้ากะเหรี่ยงที่รอดชีวิตมาได้อย่างหวุดหวิดจึงถูกสั่งให้นั่งไปบนแคร่หวายถักมีพรรคพวกช่วยเหลือแบกหามไปด้วยอย่างรักใคร่สามัคคีกันอย่างที่สุดบุญคำนั้นก็ทำพิธีปลุกเสกลูกปืนที่ใช้กระไรเฟิลประจำตัวของฝ่ายนายจ้างอเมริกันเสร็จเรียบร้อยตามขบวนการของแกไอ้จะขลังหรือมีอิทธิฤทธิ์ได้แค่ไหนก็ไม่ทราบเหมือนกันสำหรับระพินและแกก็ขนมากองรวมไว้เพื่อให้นายฝรั่งทั้งหลายเลือกเอาเองกระสุนที่นำเข้าพิธีปลุกเสกไม่เพียงแต่ไรเฟิลขนาดใหญ่ของหัวหน้าคณะและคีตเท่านั้นแม้แต่ลูกปืน M16 หลายร้อยนัดแกก็จัดการเสร็จบรรจุแมกกาซีนให้พร้อมทุกอันไม่ว่าจะเป็นกระสุนที่ใช้ประจำตัวหรือกระสุนที่ใช้กับปืนสำรองส่วนกระสุนลูกซองของพวกลูกหาบทั้งหลายระพินห้ามขาดไม่ให้แกไปทำพิธีสกปรกในครั้งนี้ด้วยเพราะต้องการสงวนไว้สำหรับให้เป็นปืนหาอาหารเมื่อถึงคราวจำเป็นดังนั้นเมื่อคณะนายจ้างทั้งหมดชำระสะสางร่างกายผลัดเปลี่ยนเสื้อผ้าชุดใหม่เรียบร้อยเดินกลับขึ้นมาถึงที่ตั้งของขบวนอันรอคอยอยู่แล้วบุญคำก็ชี้บอกคนเหล่านั้นให้ตรงเข้าไปหยิบเลือกกระสุนและบรรจุลงตัวปืนด้วยความรู้สึกอันประหลาดยังไงบอกไม่ถูกส่วนหนึ่งใส่ในเป้หลังสำรองไว้เหลือนอกนั้นก็ให้นำไปเก็บรวมกับคลังกระสุนส่วนกลางระหว่างที่กลุ่มนั้นจัดการบรรจุกระสุนเข้าแมกกาซีนไรเฟิลอยู่แต่เท่าเจ้าเล่ยืนกอดอกปั้นหน้าเคร่งขรึมดูศักดิ์สิทธิ์เต็มที่มองดูอยู่ใกล้ๆบุญคำศักดิ์สิทธิ์แน่นะลูกปืนที่ทำให้เหล่านี้นะสแตนลีย์ชำเลืองมองแล้วถามขึ้นยิ้ม
1: รับรองสินายห่างตูมเดียวปืนแตกเอ้ยไม่ใช่ตูมเดียวนะผีนรกไม่ว่าตัวไหนตัวนั้นน่ะหกคาเมนเคกเก้ไม่มีวันลุกขึ้นมาได้อีกแล้วผีสางแม่นางโก้งเสือสมิงเพ่นหนีหัวโหดโมดเจ้าป่าเจ้าเขาปีศาจราชครึถ้าไม่แน่จริงก็แหล่งกระเจิงรอหน้าไม่ติดรอกแกพูดหน้าตาเฉยเอ้บุญคำนี่เก่งมากนะในเรื่องอย่างนี้นะคริสติน่าพูดพร้อมกับยิ้มนิดเสียบแมกกาซีน M16 เข้าตัวปืนแล้วกระชากขึ้นลำใส่ห้ามไกไว้เก่งกว่านายรพินซะอีกนะโอ้ยบุญคำน่ะมันชั้นขี้ทูดถ้าเปรียบกับนายรพินอีของง่ายๆพันนี้นะแกจะทำก็ทำได้เว้นแต่แกไม่ยอมทำเท่านั้นแหละแกกลัวตกนรกเออนี่สมมุติว่าฉันหันปากกระบอกไปทางบุญคำแล้วเหนี่ยวไกลบุญคำเป็นคนมีเวทมนต์อาคมศักดิ์สิทธิ์ป ืนของฉันนี่คงจะทำอะไรบุญคำไม่ได้สินะถ้ายิงลำกล้องก็คงจะแตกนะเบนพูดในลักษณะกระเซ้าแล้วลดปากลำกล้อง M16 ในมือบรรจุลูกพร้อมแต่ยังไม่ได้ขึ้นลำกี่ลำตัวยาวแกเล่นตาพรานเท่าสะดุ้งโยงแหกปากร้องลั่นกระโดดหลบหลังนายคิดตัวโตทันทีกอดแดมแกตะโกนด่าทรงเดชไปงั้นเองไม่รู้ความหมายอะไรหรอกอาศัยเคยได้ยินบ่อยๆ อย่าเล่นบ้าๆนะในแมมเบลไอ้ปืนปากกระบอกไม่แตกหรอกพุงบุญคำตะหากสิจะแตกว้าทำหาอะไรพันนี้ก็ไม่รู้ทุกคนในกลุ่มหัวเราะกันขึ้นอย่างขบขันสนุกสนานเป็นครั้งแรกพอดีกับที่ระพินสาวเท้าตรงเข้ามากรุณาอย่าล้อกันเล่นด้วยปืนครับขอทีครับหางเสียงของเขากระด้างผิดไปเบลยิ้มจิตจืดตวัดปืนขึ้นสะพายไหล่แหมกลัวไปได้ฉันยังไม่ได้เอากระสุนเข้ารังเพลิงเลยหล่อนบอกเสียงอ่อยๆกระสุนจะขึ้นรังเพลิงหรือไม่ตัวปืนจะบรรจุกระสุนหรือไม่ไม่สำคัญครับมารยาทของนักใช้ปืนทุกคนที่จะต้องรู้จักก็คือจะไม่หันปากกระบอกปืนไปทางใครทั้งสิ้นยกเว้นแต่เจตนายิงเท่านั้นทุกคนพร้อมหรือยังครับประโยคหลังเขาถามไปทั่วๆโอเคพร้อมหัวหน้าคณะบอกพร้อมกับมองไปยังขบวนของกระเหรี่ยงอพยพที่ตั้งแถวกันเป็นระเบียบพอสมควรคอยอยู่แล้วบ้างก็ยืนบ้างก็นั่งแถวเรียง4บ้างเรียง2หรือเรียง3บ้างแต่ก็เป็นรูปขบวนของการชักแถวคาราวานทำให้บรรยากาศของการเดินทางวันนี้รู้สึกอบอุ่นอย่างยิ่งเนื่องจากมีจำนวนคนมากคึกคักและกระเหรี่ยงพวกนั้นล้วนมีสีหน้าแช่มชื่นเต็มไปด้วยกำลังใจสูงไม่สะดุ้งกลัวหวาดหวั่นใดๆทั้งสิ้นเนื่องจากรู้แน่ว่าการเดินทางเคลื่อนย้ายครั้งนี้ไปพร้อมกับขบวนของพรานใหญ่ระพินซ้ำยังมีอาวุธพร้อมถ้างั้นเราก็เคลื่อนย้ายกันละครับเขาบอกน้ำเสียงลึกกังวานแจ่มใสขึ้นแสดงถึงสุขภาพเพียบพร้อมแต่ผมต้องขอทำความเข้าใจอีกสักครั้งนะครับสำหรับการเดินทางในวันนี้ขณะที่พูดสุภาพบุรุษไพรหันไปทางแถวขบวนยาวเหยียดอีกครั้งก็อย่างที่ทุกท่านเห็นอยู่แล้วนี่นะครับเราไปกันเป็นคาราวานใหญ่ทีเดียวสัมภาระก็มากเพราะฉะนั้นการเดินไม่สามารถจะทำเวลาได้แน่นอนและเราไม่สามารถจะตัดทางไต่ไปตามหนทางที่ค่อนข้างลำบากเช่นปีนหน้าผาไต่ข้ามเหวหรือเลาะไปตามไหล่เขาแคบๆเสี่ยงอันตรายได้นอกจากจะอาศัยเดินไปตามแนวป่าทึบบ้างโปร่งบ้างซึ่งก็อ้อมหน่อยแต่ปลอดภัยต่อการเดินมากกว่าเราจะมุ่งตะวันออกเฉียงเหนือตัดดงที่เห็นอยู่ข้างหน้านอนไปโดยมุ่งเข้าในระหว่างภูเขาลักษณะเหมือนหลังเต่าสองลูกหนึ่งเขาชี้มือให้เห็นจุดหมายอันเป็นยอดเขาลิบๆมองเห็นเป็นทิวเขียวอยู่ในระหว่างยอดป่าทึบทะมึนพ้นจากช่องเขานั่นไปแล้วก็จะเข้าเขตดงทึบอีกบริเวณหนึ่งเรียกว่าหุบหมาหอนซึ่งเป็นบริเวณก้นกระทะกว้างใหญ่มากเข้าใจว่าจะค่ำที่นั่นและวันนี้จะยังไงเสียก็ไม่มีทางจะเข้าถึงห้วยเสือร้องอย่างแน่นอนครับเราจะเดินกันตามสบายแต่ก็จะต้องระมัดระวังทุกฝีก้าวย่างครับเอาละผมเข้าใจว่าแต่เราจะคุมขบวนกันในลักษณะไหนล่ะระพินหัวหน้าคณะค้นหาระเบิดนิวเคลียร์ซักซ้อมขึ้นเอางี้นะครับพอเริ่มออกเดินผมจะให้บุญคำกับโบเมียไปนำอยู่ข้างหน้าส่วนจันเกิดเสยแล้วก็พวกลูกหาบของเราทั้งหลายจะแยกกันออกเดินคุมทั้งสองด้านกองคาราวานพวกเราทั้งหมดรวมทั้งผมด้วยนี่จะเดินรวมหมู่กันไปท้ายขบวนส่วนจะสับเปลี่ยนกันยังไงต่อไปก็สุดแล้วแต่ภูมิประเทศและเหตุการณ์ครับตกลงสแตนลีย์พงกหัวลงอย่างง่ายๆงัดซิก้าขึ้นมาตัวหนึ่งใส่ปากกัดไว้อีกตัวหนึ่งส่งให้ระพินขณะนั้นเสียงคีตก็เอ่ยมาต่ำๆว่า
0: แล้วเรื่องสุสานป่าช้ามัมมี่ของนิทรานครล่ะเรื่องนั้นเราจะเริ่มค้นหาภายหลังจากส่งกระเหรี่ยงพวกนี้ที่ห้วยเสือร้องแล้วครับคือหมายถึงว่าเราได้ผละออกจากห้วยเสือร้องซะก่อนซึ่งก็แปลว่าขณะนั้นเราเข้าเขตป่าดึกดำบรรที่เรียกว่าดงดำหรือดงแห่งมรณะแล้วกล่าวจบแค่นั้นระพินไพรวันก็ชูมือขึ้นสูงเสียงตะโกนของเขาดังก้องไปทั้งหุบเขาที่ชุมนุมกันอยู่เป็นประโยคสั้นๆในภาษาชาวเขาแล้วโบกมือลงสิ่งที่ฝ่ายกะเหรี่ยงสิ่งที่ฝ่ายนายจ้างเห็นก็คือคาราวานของกะเหรี่ยงตะเคียนทองเริ่มลุกขึ้นจากอาการนั่งอยู่ในทันทีหาบคอนก็เริ่มขึ้นบ่าแล้วขบวนก็ออกเคลื่อนไปอย่างง่ายๆโดยมีบุญคำและนายบ้านโบเมียสาวเท้าพรวดพรวดเดินตัดขบวนไปนำอยู่เบื้องหน้าซึ่งหายลับไปจากสายตาในชั่วไม่กี่อึดใจจันเกิดเสยและพวกลูกหาบทั้งหลายก็เริ่มกระจายกันออกจนกระทั่งท้ายขบวนล่าสุดที่ออกเดินตามกันไปโดยผ่านซากช้างที่นอนขึ้นอึดทึดระเนระนาดเต็มพื้นที่ไปหมดมุ่งลงสู่ดงด้านล่างอันเป็นคนละทางกับด้านซึ่งเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านร้างหน้าผาที่ใช้อาศัยเป็นที่หลบนอนหลีกภัยยังตั้งเป็นกำแพงทมึนขวางอยู่ทางฝั่งขวามือเมื่อนั้นทั้งหมดของฝ่ายนายจ้างจึงเริ่มออกเดินกันไปเป็นหมู่ตามหลังขบวนสุดท้ายของกะเหรี่ยงอพยพโดยมีระพินเดินร่วมอยู่ด้วยอัตราการเคลื่อนที่ไม่ถึงกระช้าเกินไปนักแต่ก็ไม่ได้เร่งรีบผิดไปจากการเดินตามปกติของคณะในทุกครั้งระพินมีอะไรที่คุณยังปิดบังเราอยู่ขอถามอีกสักครั้งนะคราวนี้คุณจะบอกเราตามจริงได้หรือยังล่ะคริสผู้ละเอียดและช่างสังเกตจดจำมากที่สุดในคณะรองลงไปจากสแตนลีย์พูดขึ้นในลักษณะชวนสนทนาขณะที่ต่างเดินรวมหมู่กันไปอะไรเหรอครับคุณจำบ่ายวันก่อนในป่าไผ่เหนือซับบอนได้ไหมบ่ายวันแรกที่โขลงไอ้งาดำเข้าเล่นงานเราระหว่างที่หยุดพักเพราะช่วยเหลือเสอเอิงนั่นสิทำไมล่ะครับก็บ่ายวันนั้นน่ะหลังจากที่เราประจันหน้ากับโขลงช้างที่บุกเข้าโจมตีและพวกช้างแตกหนีไปแล้วคุณได้หายไปจากกลุ่มของพวกเราทางด้านเราเรียกคุณทางวิทยุพักใหญ่ทีเดียวคุณถึงได้ตอบมาโดยบอกว่าคุณอยู่ที่ลำห้วยห่างออกไปเล็กน้อยแล้วคุณก็ขออนุญาตพูดวิทยุกับบุญคำขณะที่พูดกันนั้นก็ใช้ภาษากะเหรี่ยงที่เราฟังไม่รู้เรื่องพักเดียวบุญคำก็หลบแวบตามคุณออกไปเอาละตรงนี้ขอถามละคุณเรียกบุญคำออกไปไหนฉันจับพิรุธเก็บความสงสัยมาตั้งแต่วันนั้นแล้วซึ่งเมื่อถามคุณคุณก็กลบเกลื่อนไปต่างๆวันนี้เดี๋ยวนี้คุณพอจะบอกความจริงกับพวกเราทั้งหมดได้แล้วหรือยังพรานใหญ่ฝืนยิ้มให้มองดูคนถามอย่างพิศวงคริสติน่าเป็นคนคมไวและละเอียดอ่อนจริงๆหล่อนจะไม่ยอมให้อะไรผ่านพ้นการสังเกตจดจำไปได้เลยและจากคำถามนั่นเองเรียกความสนใจของฝ่ายหล่อนเองทั้งหมดขึ้นอีกครั้งนี่คุณยังไม่ลืมยังติดใจเรื่องนั้นอยู่อีกเหรอคุณฉันไม่ชอบให้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับใจตัวเองผ่านพ้นไปโดยปราศจากข้ออธิบายให้กระจ่างไม่งั้นมันก็ต้องเก็บไปคิดอยู่นั่นแหละอ่ะงั้นลองบอกมาก่อนสิคุณสงสัยอะไรแล้วก็สงสัยทำนองไหนก็สงสัยว่าคุณจะต้องพบอะไรที่มันผิดปกติและไม่ประสงค์ให้พวกเรารู้แล้วก็เรียกบุญคำให้ไปร่วมปรึกษาหารือกันนี่คุณไหนๆเราก็ร่วมกันมาถึงขนาดนี้แล้วคุณยังคิดที่จะปิดบังอะไรเราอยู่อีกเหรอดีครับคุณถามมาก็ดีแล้วแล้วผมก็ตัดสินใจแล้วว่าจะไม่ปิดบังอีกต่อไปละแต่ก่อนอื่นนะครับอยากจะให้คุณทายดูสิว่าผมไปพบอะไรเข้าถึงได้เรียกบุญคำไปอะทุกท่านลองทายดูแล้วกันพวกคุณก็ไม่ใช่คนโง่เลยแต่ละคน ต่างคนก็เฉียบไวถี่ถ้วนด้วยกันเพียงแต่ว่าใครจะแสดงออกมาหรือไม่เท่านั้นคิดซะว่าเราเดินคุยกันไปฆ่าเวลาก็แล้วกันหนึ่งชั่วโมงเต็มๆนับจากเวลานี้ไปผมยังรวมกลุ่มอยู่กับพวกคุณแน่ๆยังไม่พละแยกไปไหนเดินกันไปพลางคุยกันไปพลางปรึกษาหารือกันไปด้วยไม่เสียเวลาอะไรผมเองก็ถูกพิจารณาจากพวกคุณมานานแล้วว่าไม่ยอมพูดอะไรบ้างเลยเอาแต่นำทางงุดไปท่าเดียวเอาละครับวันนี้ใครอยากถามอะไรก็เชิญได้เลยเราถามคุณไปแล้วนะวันนั้นแต่คุณบอกว่าคุณตรวจร่องรอยของไอ้งาดำจ่าฝูงที่เตลิดไปทางนั้นไงหัวหน้าคณะเปรยขึ้นอิสเบนก็ต่อความให้ว่าแล้วเราก็วิเคราะห์กันแล้วว่าคุณมีเจตนาจะปิดบังอะไรบางสิ่งบางอย่างแต่เราไม่อยู่ในฐานะที่จะคาดคั้นให้คุณพูดในสิ่งที่คุณไม่ต้องการพูดในขณะนั้นได้ก็แล้วทำไมถึงไม่ได้ลองทายล่ะครับว่าผมอำพรางอะไรไว้เอาล่ะครับผมยอมรับเดี๋ยวนี้ว่าผมกลบเกลื่อนอำพรางจริงคุณพบร่องรอยวี่แววของไอ้ผีดิบป่าชาแต่พวกนี้แล้วใช่ไหมระพินคิดโผล่ออกมาทันทีเกือบถูกครับหรือจะเรียกว่าถูกแล้วก็ได้ครับแต่ยังไม่เข้าเป้า 100% พวกคุณคงตกใจและประหลาดใจถ้าผมจะบอกว่าระพินเว้นระยะนิดหนึ่งหยุดซิก้าของดร.สแตนลีย์ที่ให้มาและถือคลึงอยู่ในมือพ่นควันลงต่ำผมพบไอ้ตัวมหาประไลในซากของนักรบโบราณตัวเชื่องที่ไอ้ตัวเขื่องที่สุดนั่นแหละครับนั่งเป็นซากแข็งทื่ออยู่ในซอกหินเหนือลำห้วยฝั่งตรงข้ามใกล้ๆกับเส้นทางที่ช้างจำนวนหนึ่งแตกหนีไปด้านนั้นขณะที่พบผมมันก็เป็นเพียงซากที่เหมือนก้อนหินซากของวัตถุโบราณอันคำนวณอายุไม่ได้มันนั่งพิงก้อนหินอยู่เหมือนกับมีใครเอามาวางไว้โดยไม่มีร่องรอยใดๆทั้งสิ้นเป็นลักษณะที่น่าจะพิจารณาได้ว่าถูกนำมาตั้งไว้ตรงนั้นไม่นานนักนี่เองก่อนหน้าที่ผมผ่านมาพบเขาโดยพิจารณาจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวมันต่างๆผมประหลาดใจมากแล้วก็เริ่มงุนงงก็เข้าไปตรวจสอบสำรวจดูซากมันอย่างใกล้ชิดระยะเวลาระหว่างนั้นเองครับที่พวกคุณใช้วิทยุเรียกผมซึ่งในภาวะเช่นนั้นผมก็ไม่อยู่ในฐานะที่จะส่งข่าวบอกความจริงอะไรพวกคุณได้เลยในสิ่งที่ผมเข้าไปพบเจอนั่นเหตุผลที่ผมยังไม่กล้าบอกตอนนั้นก็คือ 1. ผมกำลังใคร่ครวญพิจารณาว่ามันคืออะไรกันแน่โดยยังตัดสินไม่ถูกเพราะพบเข้าอย่างฉับพลันกระทันหันหรือเกินโดยไม่คาดฝัน 2. ผมยังไม่แน่ใจว่ามันจะไปเกี่ยวพันอะไรกับไอ้ขลุงของไอ้งาดำหรือเปล่าอาจจะเป็นแต่เพียงซากโบราณอะไรสักอย่างหนึ่งนำมาตั้งทิ้งไว้เฉยๆไม่เกี่ยวพันกับกรณีร้ายที่เราเผชิญอยู่ 3. ถ้าหากผมบอกความจริงและเรียกพวกคุณเข้าไปร่วมพิจารณาดูอยู่ด้วยในขณะนั้นสารพัดคำถามจะต้องเกิดขึ้นซึ่งผมก็ยังอธิบายกับพวกคุณไม่ได้จะทำให้เกิดปัญหาที่ผมยุ่งยากใจมากก็เลยต้องเก็บไว้เป็นความลับปกปิดพวกคุณไว้ก่อนไอ้ส่วนที่ผมวิทยุพูดกับบุญคำเป็นภาษาที่พวกคุณฟังไม่เข้าใจเพื่อให้บุญคำปลีกตัวอย่างเป็นความลับไปพบผมน่ะก็เพราะผมต้องการจะปรึกษาหารือกับบุญคำในฐานะที่บุญคำก็เป็นคนสนิทที่สุดของผมเคยร่วมผจญเหตุการณ์มาแล้วเมื่อคราวที่เราผ่านนิทรานครครั้งนั้นครับตอนนั้นฉันก็สังเกตเห็นแล้วล่ะว่าบุญคำนั้นเลี่ยงออกจากแคมป์ของเราไปพบคุณคริสติน่าพูดช้าๆในขณะที่ทุกคนคอยสดับฟังอย่างตื่นงงแปลกใจครับตอนนั้นบุญคำเลี่ยงไปพบผมแล้วก็เห็นไอ้ซากนั้นด้วยเป็นการเห็นเฉพาะผมกับบุญคำเพียงสองคนเท่านั้นแม้แต่จันเกิดแล้วก็เสยอันเป็นคนสนิทของผมอีก3คนผมก็ไม่ได้แพร่งพรายให้ทราบเลยตอนนั้นเราสองคนช่วยกันพิจารณาอยู่นานทีเดียวก็ถกกันในปัญหาที่ว่ามันคืออะไรมาตั้งอยู่ที่ตำแหน่งนั้นได้ยังไง ส่วนเมื่อไหร่น่ะเราดูจากร่องรอยก็บอกได้ตรงกันว่าเมื่อไม่นานนี้นักเราก็เริ่มทบทวนเหตุการณ์แล้วก็ย้อนคิดไปถึงสุสานของนิทรานครที่เราเคยพบกันมาแล้วตอนนั้นก็เริ่มไม่สบายใจเกิดกังวลแล้วก็คิดทายไปต่างๆสิ่งที่เราตั้งปัญหากันเองสองคนก็คือไอ้เรื่องนี้นะมันเกี่ยวข้องกับขลุงไอ้งาดำที่เข้ามาโจมตีคณะพักเราหยกๆหรือเปล่ามันมาจากไหนมันจะเคลื่อนไหวได้หรือไม่เมื่อรับตาเราแล้วผมน่ะถึงกับลงทุนเอามีดประจำตัวขีดรอยที่มันนั่งพิงพื้นหินไว้เป็นเส้นตามตำแหน่งที่มันนั่งอยู่เพื่อให้แน่ใจที่สุดหากเราย้อนกลับมาดูอีกครั้งและมันยังนั่งแข็งทื่ออยู่ที่เดิมมันจะขยับขยื่นไปจากตำแหน่งเดิมที่ผมทำตำหนิไว้หรือเปล่าความตั้งใจของผมก็คือรุ่งขึ้นก่อนที่เราจะเดินทางออกจากที่นั่นผมกับบุญคำจะแอบมาดูซากมันอีกสักครั้งหนึ่งแล้วก็จะผละจากซากของมันมาด้วยความรู้สึกอันบอกไม่ถูกบุญคำนะท่าทางแกก็ไม่สบายใจมากกว่าผมซะอีกแต่ผมก็กำชับแกไว้อย่างเด็ดขาดไม่ให้แกพูดเรื่องนี้กับใครทั้งนั้นไม่ว่าพวกคุณทุกคนหรือแม้แต่พวกเรากันเองเพราะเกรงว่าจะเกิดเรื่องอึกระเริกวุ่นวายขึ้นก็ภาวนาอยู่ว่าขอให้มันเป็นแค่ซากที่นั่งแข็งทื่ออยู่เช่นนั้นตลอดไปเถอะแล้วเราก็จะออกเดินทางกันต่อไปโดยผมจะไม่ปริปากบอกอะไรกับพวกคุณหรือลูกน้องผมโดยจะลืมมันไปซะเองอ่ะต่อไปสิระพินสแตนลีย์เตือนมาเมื่อระพินหยุดพูดทั้งหมดยังเดินรวมกลุ่มใกล้ชิดกันอยู่เช่นนั้นท้ายขบวนกองคาราวานป่าทั้งป่าเงียบสงบไม่มีวี่แววของสัตว์ใดๆทั้งสิ้นนอกจากแรงนับร้อยที่บินว่อนดำมืดอยู่เหนือขอบผาครับตกบ่ายใกล้ค่ำผมกำลังนอนพักอยู่บุญคำก็มาสะกิดบอกผมในเรื่องที่แกไม่สบายใจเป็นอย่างมากเกี่ยวกับซากที่เราไปพบเห็นนั่นดูเหมือนแกจะมีสังหรณ์ยังไงบอกไม่ถูกแกมาชวนผมให้ย้อนกลับไปดูซากนั่นอีกครั้งโดยแกบอกว่าแกต้องการจะเอาสายสินไปล้อมซากทำพิธีสะกดมันไว้ซะเผื่อว่าถ้ามันจะเคลื่อนไหวตัวได้มันก็จะหมดโอกาสอีกโดยติดอยู่ในวงล้อมของอาคมนั่นเองครั้งแรกผมก็ไม่สนใจแต่ก็ทนการรบเร้าของบุญคำอยู่ไม่ไหวก็เลยต้องอนุญาตให้บุญคำไปจัดการที่ซากนั้นตามที่แกต้องการโดยผมก็ยังไม่ได้ไปด้วยเพราะอยากจะนอนพักมากกว่าก็อึใจเดียวเท่านั้นแหละครับบุญคำก็แล่นตาเหลือกกลับมาหาผมมาบอกผมว่าไอ้ซากอุบาทนั้นมันหายไปซะละไม่ได้นั่งอยู่ที่เดิมของมันไม่รู้มันหายไปได้ยังไงระพินเล่ามาถึงตอนนี้ทุกคนที่ฟังกันอยู่ก็อุทานขึ้นมาพร้อมๆกันจอมพรานยิ้มเกรียมกล่าวต่อไปอีกว่าตอนนั้นผมก็เพ่นลุกขึ้นวิ่งไปกับบุญคำอีกครั้งย้อนกลับไปยังตำแหน่งนั้นแล้วก็พบความจริงอย่างหนึ่งว่าซากนั้นหายไปซะแล้วจริงเหลือไว้แต่รอยมีดของผมที่กรีดไว้กับพื้นและก้อนหินทำตำหนิว่ามันเคยนั่งอยู่ตรงนั้นระยะมันก็ห่างกันแค่ไม่เกิน 2-3 ชั่วโมงนับแต่เราสองคนเห็นกันในครั้งแรกนั่นแหละครับมันก็หมายถึงว่าช่วงระยะเวลานี่แหละมันได้ลุกขึ้นเดินหนีไปแล้วหนีไปก่อนที่บุญคำจะทันเอาสายสินของแกไปขึงกั้นสะกดไว้ครับพระเจ้าแล้วคุณกับบุญคำคิดยังไงในขณะนั้นน่ะนอกจากเชิดบุตรแล้วอเมริกันทั้ง4คนถามขึ้นมาเป็นประโยคเดียวกันพร้อมกันราวกันนัดกันไว้

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

พชรพระอุมาฉบับสมบูรณ์ตอนไอ้งาดำแขกที่162

ตอนนั้นผมกับบุญคำก็ช่วยกันตรวจหาร่องรอยว่ามันหายไปได้ยังไงแต่ก็ไม่พบรอยอะไรทั้งนั้นพื้นบริเวณนั้นมันแข็งมากครับเพราะเป็นหินดานเราก็งงกันอยู่ที่นั่นอีกนานแล้วก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากเก็บเอาปัญหาปวดขมองกลับมาที่พักเพราะก็ช่วยกันเย็บปากปิดเงียบอยู่ตามเคยใช่ไหมอิซาเบลพูดเร็วปรือผมไม่กล้าพูดอะไรกับพวกคุณในเรื่องนี้ครับและตกดึกคืนนั้นเองที่ซากอุบาทอันเป็นซากใหม่ของมันไรก็ย่องเข้ามาในแคมป์ของเราในเวลาอันเหมาะซะด้วยคือคุณก็บังเอิญนอนจับไข้ไม่ได้สติอยู่ด้วยมาลาเรียกำเริบมันลากลูกหาบของเราไปบิดคอทิ้งซะสองคนแล้วก็ย่องอย่างประสงค์ร้ายเข้ามายังกระโจมพักนอนของพวกเราบังเอิญฉันเป็นคนตื่นขึ้นมาก่อนและเห็นจากเงาที่มันบังแสงกองไฟจึงเลิกผ้ากระโจมออกไปดูแล้วก็ถูกสะกดลืมตัวกำลังจะเดินออกไปหามันอยู่รอมารอบังเอิญพวกเราส่วนใหญ่ตื่นขึ้นแล้วจึงเกิดยิงกันขึ้นมันก็หนีไปใช่ไหมเรื่องมันประสานรอยเข้ากันได้แล้วระพินไพรวันป้ายแขนเสื้อขึ้นเช็ดหน้าผากตอบอ่อยๆว่าครับเรื่องของเรื่องมันก็เป็นอย่างที่พวกคุณรู้และเห็นมาแล้วนั่นแหละครับแต่คุณรู้แล้วเห็นมาก่อนเราเพียงแต่ว่าคุณไม่ยอมบอกเตือนให้พวกเรารู้ล่วงหน้าเลยจนเกิดเรื่องราวขึ้นอย่างนั้นคริสติน่าเล่นงานเขาทันทีจอมพรานอึ้งไปครู่ก็สารภาพว่าเรื่องนี้ถ้าจะถือว่ามันเป็นความผิดผมก็ขอยอมรับผิดที่ผมไม่ได้บอกอะไรกับพวกคุณเลยก็เพราะเหตุผลอย่างที่ได้เรียนไว้แล้วนะครับและผมก็คาดไปไม่ถึงว่ามันจะบังอาจลอบเข้ามาเล่นงานพวกเราในแคมป์ตอนกลางดึกระพินการที่คุณไปพบซากมันในครั้งแรกแล้วคุณยังไม่ยอมบอกให้พวกเรารู้โดยเหตุผลที่ว่ามันเราก็ไม่ว่าอะไรคุณหรอกทีนี้สิ่งผิดวิกลที่เกิดขึ้นอย่างมากมายคือตอนที่คุณกบุญคำย้อนกลับไปดูมันอีกครั้งมันหายไปแล้วนะสิเป็นสิ่งที่คุณไม่น่าจะปิดบังเราเลยเพราะมันเป็นสัญญาณอันตรายที่บอกชัดแล้วทำไมคุณถึงไม่ยอมบอกพวกเราให้รู้บ้างเลยจนกระทั่งเสียชีวิตลูกหาไปถึง2คนแล้วพวกผมก็เกือบตายสแตนลีย์ตั้งคำถามเอาชนิดที่ระพินหนักใจขีดสุดรู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองตกเป็นจำเลยไปซะแล้ว

67ผมขอยอมรับผิดทุกประตูครับในเรื่องนี้ระพินพูดเสียงแหบพร่าแต่ก็โปรดเห็นใจผมบ้างเถอะครับสมมุติว่าผมบอกความจริงทั้งหมดแก่พวกคุณในวันนั้นก่อนที่จะถึงเวลามันย่องมาในตอนดึกพวกคุณแน่ใจหรือครับว่าจะยอมเชื่อผมในกรณีที่ผมไปพบซากไอ้ผีดิบนั่งแข็งเป็นท่อนไม้อยู่และชั่วไม่กี่ชั่วโมงมันก็ย้ายตัวเองไปซะแล้วอย่างลึกลับผมไม่มีพยานหลักฐานใดๆที่จะยืนยันในคำบอกเล่าได้เลยขืนบอกไปก็รังแต่จะถูกพวกคุณหัวเราะเยาะเอาเปล่าๆแล้วก็จะหาว่าผมปั้นเรื่องมดเท็จขึ้นอีกประการหนึ่งผมก็ไม่ได้ต้องการทำลายขวัญหรือกำลังใจของพวกคุณเลยผมเชื่อตัวเองว่าผมพร้อมที่จะแก้ไขสถานการณ์ได้เสมอแต่ก็โชคร้ายที่ตัวเองต้องมานอนป่วยใช่มันก็เลยถือโอกาสย่องเข้ามาตอนนั้นพอดีทุกคนในกลุ่มนิ่งไปด้วยเหตุผลของเขาซึ่งกล่าวออกมาจากใจจริงปราศจากเล่ห์เหลี่ยมใดๆทั้งสิ้นมันก็น่าเห็นใจนะในเหตุผลที่เขาแสดงออกมาอเมริกันอาวุโสกล่าวขึ้นรวมๆกับฝ่ายของตนแล้วตบไหล่ระพินเอาล่ะระพินเราจะไม่กล่าวหาหรือต่อว่าอะไรคุณอีกเกี่ยวกับเรื่องที่แล้วมาทีนี้สำคัญว่าอนาคตต่อไปคุณรู้เห็นหรือรู้สึกนึกคิดยังไงกรุณานำมาบอกเล่าหารือกับเราทุกครั้งได้ไหมอย่าปล่อยให้มันเกิดเรื่องร้ายขึ้นมาซะก่อนครับถ้าพวกคุณแน่ใจว่าพอจะรับฟังได้ก็ตกลงครับเพราะแต่ละเรื่องมันล้วนพิลึกทั้งนั้นแหละแล้วถ้าผมอธิบายยังไม่ถูกเพราะตัวเองก็รู้ไปยังไม่ถึงคนที่มายังไม่ได้ก็ขอความกรุณาอย่าได้คาดคั้นให้ผมต้องเดาผิดถูกก็แล้วกันหนทางเราข้างหน้านั้นพวกคุณต้องยอมรับสภาพเถอะครับว่ามันแสนที่จะเสี่ยงต่ออันตรายอันจะมาถึงตัวเราในรูปแบบใดล้วนทายไม่ถูกทั้งสิ้นเกี่ยวกับความลี้ลับของป่าอาถรรพ์หลงสำรวจบางขณะพวกเราทุกคนจะเหมือนตกอยู่ในอาการฝันร้ายในคืนธาตุวิปริตและเมื่อผ่านพ้นไปได้แล้วก็จะมานั่งถามตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้คืออะไรมันเกิดขึ้นได้ยังไงเป็นความจริงหรือว่าประสาทของเราได้หลอกหลอนตัวเองไปหรือเปล่าเราต้องควบคุมสติให้ดีและรับรู้กับมันไว้ล่วงหน้ามิฉะนั้นอาจจะเสียสติวิกลจริตไปได้สิ่งที่พวกคุณได้พบมาแล้วเหล่านี้ถ้าเทียบกับสมัยที่ผมเคยเผชิญมาก่อนมันยังไม่ถึง1 ใน 100นะครับซึ่งเหตุการณ์เหล่านั้นเล่าโดยวาจาไม่ได้ต้องให้มาถึงตัวหรือต้องเห็นกับตาทั้งสองของแต่ละคนซะก่อนครับเสียงของระพินเนิบเนิบแต่ผู้ฟังทุกคนร้อนร้อนหนาวหนาวไปตามๆกันนี่ก็แปลว่าเราทั้งหมดกำลังจะก้าวเข้าไปสู่แดนสนธยาที่ไม่เคยมีการบันทึกมาก่อนในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติยังงั้นเหรอคุณคีธพูดครับผมคิดว่าเคยมีบันทึกไว้บ้างเหมือนกันนะครับโดยจากปากคำบอกเล่าซึ่งฉังเป็นเรื่องนิทานหรือมิฉะนั้นก็บันทึกไว้ในคัมภีร์โบราณอันไม่เป็นที่เปิดเผยแล้วยังไม่มีการพิสูจน์ภัยธรรมชาติจากสัตว์ร้ายธรรมดาหรือสภาพของป่าดงดิบไม่เป็นสิ่งที่น่ากลัวใดๆเลยครับแต่ภัยมืดที่เกิดจากอำนาจเร้นลับหรือเราจะเรียกว่าเป็นคำสาปของพระผู้เป็นเจ้านี่สิครับมันจะเล่นงานเราอย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัวบางขณะการเวลามันก็หมุนกลับ

ไม่ใช่ความจำเป็นสุดยอดชนิดเลี่ยงไม่ได้ผมจะไม่มีวันเสี่ยงเดินเข้าไปในดงดำแถบนี้อีกเลยครับมองดูตามแผนที่ภูมิศาสตร์หรือนั่งเครื่องบินตรวจดูมันก็ไม่เห็นมีอะไรแต่ถ้าเดินเข้ามาจริงๆมันก็คนละเรื่องนะครับแต่คุณก็เคยบุกบันผ่านพ้นมันมาได้แล้วนี่ระพินเชิดวุฒิเพิ่งพูดขึ้นเป็นครั้งแรกเหมือนจะช่วยเป็นกำลังใจให้เขาครับผมเคยผ่านพ้นมันมาได้แล้วด้วยอำนาจของสัจจะและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยครับแต่ผมคิดว่าไม่มีใครโชคดีติดกันถึง2ครั้งหรอกครับสมมุติว่าคุณเป็นนักขับเครื่องบินครั้งแรกเครื่องบินตกคุณรอดชีวิตมาได้ครั้งที่2ถ้ามันตกอีกคุณเชื่อหรอครับว่าคุณจะรอดเหมือนครั้งแรกเห็นไหมครับผมบอกแล้วว่าผมไม่อยากจะพูดอะไรมากเพราะยิ่งพูดไปก็เหมือนกับเป็นการทำลายขวัญกันเปล่าๆผมยิ่งพูดความจริงเท่าไหร่พวกคุณก็จะยิ่งเห็นว่าหายนะวิบัติของพวกเรามองเห็นเด่นชัดอยู่เบื้องหน้ามากขึ้นเพียงนั้นงั้นเอางี้ดีกว่ายังแมนสแตนลีย์พูดเสียงนิ่มนวลแต่มีกังวานแห่งความมั่นคงเด็ดเดี่ยวริมฝีปากก็ยิ้มละไมอยู่เช่นนั้นพวกเราน่ะพร้อมแล้วที่จะตายที่ไหนเมื่อไรยังไงก็ได้คุณเองล่ะคุณพร้อมหรือยังพรานใหญ่หัวเราะอย่างขันขันชีวิตพวกคุณมีค่ามากกว่าผมครับผมเองนะก่อนออกเดินทางมาคำนวณแล้วครับว่าถ้าพวกคุณยินดีมาตายได้ผมเองก็ตายได้เหมือนกันภายหลังจากมีทรัพย์มรดกไว้ให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับผมเรียบร้อยแล้วโดยไม่ต้องห่วงกังวลอยู่อีกอะถ้างั้นก็ไม่มีปัญหานี่เรามาเล่นเกมกับมฤตยูท่ามัจจุราชกันดีกว่าเพราะถึงยังไงทางด้านผมก็ไม่มีคำว่าถอยหลังกลับจนกว่าจะบรรลุเป้าหมายอย่างที่บอกไว้แล้วไม่ว่าจะเป็นผมคิดหรือสุภาพสตรีทั้งสองคนนี่รวมทั้งเชิดวุฒิด้วยใช่ไหมประโยคหลังหัวหน้าคณะหันไปทางนายทหารหนุ่มบุตรชายท่านนายพลเบะปากยิ้มกร่อยๆให้ตายหาเถอะด็อกเตอร์สแตนลีย์นี่ถ้าผมรู้ล่วงหน้าซะก่อนว่าเราจะมาเจออะไรที่มันผิดธรรมชาติสามัญแบบนี้นะจ้างสักกี่ร้อยล้านผมก็ไม่มาด้วยหรอกเพราะไม่มีโอกาสกลับไปใช้เงินผมน่ะไม่ใช่นักผจญภัยกระดูกเหล็กมาจากไหนนะแล้วก็ไม่เคยคิดที่จะเป็นวีรบุรุษที่ไร้เหตุผลแบบนี้ด้วยคริสติน่าโอบไหล่เชิดวุฒไว้เหมือนประคองเด็กเล็กๆพูดเสียงหวานว่าแต่คุณก็หมดโอกาสซะแล้วล่ะเชิดวุฒยกเว้นแต่ว่าจะตัดสินใจเดินทางกลับไปคนเดียวซึ่งเราทั้งหมดก็ไม่ขัดนะถ้าคุณจะเปลี่ยนใจไม่ไปด้วยเชิดวุฒชำเลืองมองใบหน้าสวยและรูปร่างงามจนสยิวใจนั้นอย่างมีความหมายกระซิบว่าก็ไม่ให้กำลังใจอะไรกันมั่งเลยนี่นะคริสกำลังใจคุณต้องการกำลังใจอะไรวุฒหล่อนขมวดคิ้วถามบุตรชายท่านนายพลซึ่งยังอยู่ในวัยคะนองและมีอารมณ์คึกราวกับหมาป่าจ่อริมฝีปากกระซิบริมหูคริสติน่าโดยไม่ให้ใครได้ยินประโยคหนึ่งหล่อนฟังอย่างดีแล้วเลิกคิ้วขึ้นนิดหนึ่งมีอาการเหมือนจะยิ้มอย่างเวทนาอาจจะมีหวังนะระยะทางข้างหน้ายังมีอีกไกลองุ่นเมื่อสุกงอมเต็มที่แล้วก็ย่อมจะร่วงลงแน่ๆสำคัญว่าหมาป่าคอยอ้าปากงับไว้ให้ดีก็แล้วกันกล่าวจบหล่อนก็ผลักต้นคอเขาในลักษณะยาวหัวขมำเซลุลุ้นไปเบื้องหน้าเชิดวุฒิทำเป็นอุทานอย่างตกใจแต่ก็มือไวชะมัดแล้วก็เร็วที่สุดด้วยก่อนที่หัวจะทิ่มขมำไปมือข้างหนึ่งเขาก็เหวี่ยงมากระทบเป้ากางเกงด้านหน้าของคริสติน่าเต็มรักเต็มฝ่ามือกลางๆเลยอาการนั้นไม่มีใครทันสังเกตเห็นนอกจากระพินผู้เดินเยื้องไปทางด้านหน้าเล็กน้อยคริสติน่าหน้าแดงเดาไม่ถูกว่าโกรธหรืออายแต่หล่อนก็ไม่พูดอะไร

จากค่อยๆชายตาชำเลืองมองดูพรานใหญ่ทว่ารพินก็ทำเป็นไม่เห็นซะนึกชอบใจลวดลายของสหายรุ่นน้องว่าไม่เสียแรงเกิดมาเป็นชายชาติเป็นชายไทยชาติเจ้าชู้หมาหยอกไก่มันเรื่อยไปเท่าที่จะมีโอกาส

อิสเบนตามปกติแล้วเป็นคนไม่อีนังขังขอบหรือคิดอะไรมากนักเช้าแห่งการเดินทางวันนี้หล่อนค่อนข้างครึมและมีอาการคิดมากทีเดียวไม่พูดถ้าไม่จำเป็นและระหว่างที่ใครต่อใครพูดคุยสนทนาอยู่กับจอมมัคคุเทศก์นั้นหล่อนเป็นฝ่ายฟังซะมากกว่าข้าวหน้าสอให้เห็นชัดถึงความวิตกหวาดกลัวหล่อนอาจจะเด็กเกินไปหน่อยก็ได้สำหรับคณะทั้งหมดนี่เราสรุปแน่ว่ากำลังจะเดินทางไปสู่ความตายกันงั้นเหรอมันเรื่องอะไรกันแม่ผมแดงพึมพำเหมือนจะรำพึงกับตนเองหัวหน้าคณะของหล่อนไม่ได้ยินแต่รพินที่คอยสังเกตจับกิริยานายจ้างของเขาทุกคนอยู่สัมผัสได้ก็บังเกิดความสมเพชขึ้นมีอะไรหลายๆอย่างในตัวเบลที่เขาไม่ชอบแต่ก็มีอยู่หลายๆอย่างเหมือนกันที่ทำให้รู้สึกว่าสนิทใจและสงสารอาจเป็นได้ในกรณีที่เบลเป็นคนเปิดเผยกว่าคริสติน่าซึ่งเล่ห์เหลี่ยมชั้นเชิงเหนือกว่ามากระพินเลี่ยงเดินมาชิดหล่อนก็บังเอิญพอดีที่แม่ผมแดงสะดุดรากไม้เสียหลักระพินจึงคว้าเอวรับไว้ก่อนที่จะวิ่งหัวปักหลุนๆลงไปตามหนทางอันเทลาดชันไปสู่โด่งเบื้องล่างเบลเคยได้ยินคำพูดประโยคนี้ไหมคนกล้าตายหนเดียวคนขลาดตายหลายหนเอ้าแล้วมันแตกต่างอะไรกันล่ะคุณในเมื่อมันก็ตายเหมือนกันนี่ถึงยังไงฉันก็ยังไม่อยากจะตายหรอกถ้าจะมีอะไรที่น่ารักอยู่บ้างก็คือสิ่งนี้แหละคุณเป็นคนที่พูดตรงดีนะเบลนอกจากวิชาที่เรียนแล้วฉันไม่ใช่คนฉลาดอะไรนักหรอกนะลองอธิบายสิระพินที่ว่าคนกล้าตายหนเดียวแต่คนขลาดตายได้หลายหนนะมันหมายความว่าไงนี่เบลฟังนะคนกล้านะเมื่อถึงวาระที่เขาจะต้องตายเขาก็ตายนั่นคือการตายเพียงหนเดียวแต่คนที่ขี้ขลาดขี้กลัวบางทียังไม่ถึงวาระที่จะต้องตายจริงๆเลยถ้าว่าความขลาดหวาดกลัวจนถึงขีดสุดในเหตุการณ์ที่เผชิญหน้าก็ทำให้หมดสิ้นสติหมดความควบคุมเป็นตัวของตัวเองอย่างนั้นก็เรียกว่าตายเหมือนกันตายทั้งเป็นยังไงและถ้ายังกลัวอยู่เช่นนั้นก็มีความรู้สึกเหมือนตัวเองตายไปทุกทีนั่นแหละไม่ว่าจะเกิดเรื่องร้ายอะไรขึ้นเขาถึงได้พูดไว้ไงว่าคนกล้าตายหนเดียวคือตายจริงๆตายแบบไม่หายใจต่อไปแต่คนขลาดน่ะตายได้หลายหนเป็นการตายแบบตัวเองรู้สึกไปเองซึ่งมันเป็นสิ่งที่ทารุณต่อจิตใจของตนเองมากเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าเรามาตายกันหนเดียวโดยปรับจิตปรับใจของเราให้เป็นคนกล้าดีกว่ากล้าที่จะเผชิญหน้ากับทุกสิ่งทุกอย่างไงอิซาเบลยิ้มฝืนๆพูดเบาที่สุดว่าระพินฉันพยายามจะทำตามที่คุณบอกนะแต่เกิดอะไรขึ้นคุณอย่าทิ้งฉันนะรับรองครับเบลถ้าเกิดอะไรขึ้นผมตายก่อนคุณและจะตายก่อนพวกคุณทุกคนครับอย่าถือโทษโกรธฉันถ้าฉันเคยทำอะไรให้คุณไม่สบอารมณ์นะระพินระพินพาซึ่งคุณทำอะไรล่ะผมยังไม่เห็นคุณทำอะไรที่ไม่สบอารมณ์ผมเลยนี่ผมเจ็บไข้คุณก็ช่วยรักษาให้ก็ฉันทำให้คุณต้องเบลอ้อมแอมในลำคอแล้วชะงักค้างไปแค่นั้นพรานใหญ่นึกขึ้นมาได้กระเดือกน้ำลายลงคอฝืดๆไม่เป็นไรคราวหลังคุณก็อย่าทำอย่างนั้นอีกก็แล้วกันคุณเป็นคนมีเสน่ห์ในทางเพศมากนะเบล
แต่ผมไม่ต้องการให้เกิดบาปขึ้นกับใจตัวเองโดยสรีระวิทยาและผมยอมรับว่าผมต้องการแต่โดยทางจิตวิทยาแล้วน่ะผมปวดร้าวทรมานใจตัวเองมากครับระพินเพราะคุณเอาหัวใจของผู้หญิงคนที่คุณรักเทิดทูนใส่ไว้ในหัวใจคุณตลอดเวลานี่นะถูกต้องครับเบลผมยอมรับในข้อนั้นครับแต่ฉันก็ไม่ได้แย่งคุณมาจากเธอนะครับผมเข้าใจความรู้สึกของคุณครับเบลแต่คุณก็ต้องเข้าใจความรู้สึกของผมด้วยนะครับคุณอาจเห็นเป็นเรื่องไร้สาระน่าขบขันน่าเย้ยหยันถากถางแล้วน่าจะลองดีคุณอาจจะดูผมว่าเป็นไอ้งั่งอะไรสักตัวหนึ่งที่ผูกพันผนึกแน่นอยู่กับผู้หญิงคนหนึ่งที่ห่างไกลและไม่มีโอกาสพบกันอีกแล้วแต่สัจจะที่ผมตั้งไว้ก็คือถ้าปราศจากเธอผู้นั้นซะแล้วขอให้ผมตายไปอย่างชนิดที่ไม่ทำอะไรให้ผิดสัญญาต่อเธอเลยซึ่งผมจะตายอย่างมีความสุขที่สุดครับแม้ว่าเธอผู้นั้นจะไม่ได้มารู้มาเห็นด้วยอย่างนั้นเหรอระพินครับแต่ถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นจะต้องรู้เห็นและส่งสัญญาณให้เธอทราบได้ในความมั่นคงของหัวใจผมถือเป็นเกียรติของตัวเองด้วยครับระพินคุณเป็นผู้ชายที่น่ารักแต่ล้าสมัยเหลือเกินฉันชอบคุณในหลายๆอย่างนะแต่ฉันเสน่หาคุณไม่ลงหรอกคุณน่ะเป็นคนคุ้ยที่สุดคนหนึ่งที่ฉันไม่คิดว่าจะมีอยู่ในโลกนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่ของคนที่มีการศึกษาแล้วถ้าใจฉันแต่งงานกับคุณแถมไม่สัก1 ล้านดอลลาร์ฉันก็ไม่รับประทานคนอะไรไม่ยอมเปิดเสรีภาพให้กับตัวเองบ้างเลยทั้งที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่อำนวยให้แล้วความคิดอ่านในเรื่องนี้นี่คุณแคบมากจริงๆครับเบลสำหรับผมถ้าใช้แต่งงานอยู่กินกับคุณอย่าว่าแต่1 ล้านดอลลาร์เลยครับต่อให้100 ล้านผมก็ไม่รับประทานเหมือนกันทำไมผมไม่ชอบให้ภรรยาผมหรือคนที่ผมคิดว่าจะเอามาเป็นภรรยามีอิสระเสรีภาพในด้านเซ็กส์กับใครก็ได้สุดแต่เธอจะพอใจเพียงแค่คลี่คลายอารมณ์เพียงชั่วขณะผมบอกแล้วไงครับผมหัวโบราณครับคราวนี้อิซาเบลหัวเราะชอบใจออกมาได้ทั้งสองเดินรั้งท้ายขบวนทำให้คนอื่นไม่ได้ยินคำโต้ตอบที่ค่อนข้างจะเบานั้นคุยกับคุณวันนี้นี่มันดีพิลึกทำให้ลืมคิดถึงความกลัวอะไรต่ออะไรไปได้งั้นขอสัมภาษณ์ต่ออีกสักนิดเถอะนะถ้าไม่รังเกียจก็ลองดูครับผมยินดีครับที่จะทำให้คุณมีความร่าเริงในการพูดคุยแล้วก็หายวิตกลงได้ระพินคุณเป็นอย่างนี้มานานแล้วเหรอไม่หรอกครับก่อนนี้ผมก็สำสอนไม่เลือกอยู่เหมือนกันสุดแต่โอกาสผมจะมาเริ่มต้นตั้งผมเพิ่งมาเริ่มต้นตั้งสัตย์สัญญาก็ต่อเมื่อผมพบเธอผู้นั้นแล้วนะครับแสดงว่าเธอเป็นคนเห็นแก่ตัวมากถ้าขอร้องหรือบังคับคุณไว้อย่างนั้นคุณเข้าใจผิดครับเบลเธอไม่เคยขอร้องผมในเรื่องนี้เลยครับมันเป็นสัจจะที่ผมให้กับตัวเองต่างหากแล้วก็ไม่ได้บอกกับเธอด้วยคุณจะเชื่อหรือไม่ก็ตามนะครับผลร้ายมันก็เกิดขึ้นแล้วพอผมหลวมตัวมีเพศสัมพันธ์กับคุณเท่านั้นแหละคืนเดียวกันนั่นแหละผมเกือบตายเพราะภัยจากศัตรูลึกลับของเราบาปเห็นทันตาเลยมีความสุขเพลิดเพลินกับคุณเพียงแค่20-30 นาทีเท่านั้นต้องนอนสลบซะทั้งคืนถึงขั้นกระอักออกมาเป็นเลือดไม่มีอะไรน่าจะเกี่ยวสักนิดนะคุณมันเป็นเหตุการณ์ประจวบเหมาะต่างหากแล้วเกี่ยวสิครับคุณคิดมากไปเองถือโชคถือลางไม่เข้าเรื่องนะคุณนะเบนครับ
ถ้าผมไม่ใช่คนที่ถือโชคถือลางป่านนี้ผมพาพวกคุณไปตายหมดแล้วรวมทั้งตัวผมด้วยครับประหลาดดีคุณอะอยู่ไม่อยู่ก็สร้างเงื่อนไขหรือกำแพงขวางกั้นร่างกายจิตใจของตัวเองไว้ในเรื่องแบบนี้ฉันไม่เข้าใจคุณเลยครับอธิบายยังไงคนที่มีทัศนคติอย่างคุณก็ไม่มีวันเข้าใจหรอกครับเพราะฉะนั้นเราหยุดพูดเรื่องนี้ดีกว่าครับนี่เมื่อคืนนี้คุณไม่มีอะไรกับคริสเลยเหรอหล่อนชายตาไม่มีครับจะเชื่อก็แล้วแต่สิครับมีอยู่สองคนเท่านั้นที่รู้ดีนอกจากสวรรค์หรือนรกแล้วก็คือตัวเราเองทั้งคู่คือคริสกับผมคุณสองคนเป็นเพื่อนสนิทกันคุณก็น่าจะรู้ดีอยู่แล้วนี่ว่าคริสไม่ซนเหมือนอย่างคุณก็เพราะเป็นเพื่อนสนิทกันดีอ่ะสิฉันถึงไม่ค่อยเชื่อไงหล่อนยิ้มย้อหมายความว่าไงคุณระพินคุณยอมรับไหมว่าคริสเป็นเพื่อนฉันมาก่อนฉันรู้นิสัยใจคอแก่นแท้ดีที่สุดคุณน่ะเพิ่งจะมารู้จักเขาภายหลังซึ่งก็เป็นการรู้จักกันแค่เปลือกเท่านั้นใช่ครับข้อนี้ผมยอมรับครับถ้าเช่นนั้นก็ขอให้รู้ตัวไว้ด้วยเถอะระวังไว้ดีนั่นแหละแม่เสือร้ายทีเดียวในเรื่องนี้ถ้าคุณรอดตัวไปได้เมื่อคืนก็แปลว่าเขาอ่อยเหยื่อให้คุณชะล่าใจก่อนถ้าเผลอเมื่อไหร่ก็เสร็จแล้วก็เสร็จจริงๆอย่างชนิดถอนไม่หลุดด้วยคุณยกเว้นแต่เขาจะปล่อยคุณเองสำหรับฉันน่ะมันเรื่องเล็กไม่มีความหมายหรอกมหาเศรษฐีทั้งยุโรปสหรัฐและอาหรับหัวปากหัวปำกับแม่นี่มันนับรายไม่ถ้วนแล้วขนาดบังคับให้คลานสี่ตีนเข้ามาเลียให้เหมือนสุนัขเลยแต่แม่นี่น่ะไม่เอาใครจริงสักคนเขาเป็นคนเป็นโรคชอบล่าผู้ชายประเภททำเป็นหญิงไว้ตัวผู้ชายที่มีชื่อเสียงพอได้แล้วก็สลัดทิ้งใครติดใจทำตื้ออยู่แม่ก็ฆ่าซะหรือมิฉะนั้นก็หาทางทำให้ชิบหายวายวอดไปเลยคริสน่ะเป็นอาชญากรทางกามวิปริตนะก่อนจะมาทำงานครั้งนี้ถูกศาลสูงตัดสินจำคุก20ปีฐานฆ่าผู้ชายไม่ต่ำกว่า 3-4 คนมาแล้วด้วยพฤติการแปลกๆโดยพยานหลักฐานไม่ปรากฏชัดเพียงแต่ลูกขุนเชื่อว่าน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นพอเกิดเรื่องสำคัญในงานใหญ่คอมพิวเตอร์ก็ดีชื่อเขาออกมาเพื่อมาทำงานครั้งนี้เหมือนกับชื่อคุณที่คอมพิวเตอร์บอกเหมือนกันนโยบายลับทางการเมืองนะย่อมเหนือกฎหมายคุณรู้ป่ะชื่อเดิมของเขาไลล่าอามิเตะลูกครึ่งตุรกีผสมอเมริกันเขาไม่ใช่คนอเมริกันแท้นะชื่อเนี่ยยังอยู่ในคุกแต่ตัวน่ะถูกส่งมาทำงานที่นี่ในชื่อใหม่ที่คุณรู้จักจะบอกให้เอาบุญระพินไพรวันแทบพังงะตะลึงพรึงเพรื่อเบร์คุณล้อผมเล่นใช่ไหมไหนคุณว่าคุณชอบพูดตรงๆยังไงฉันก็บอกกับคุณตรงๆอย่างนี้แหละเป็นไงเกินความคาดฝันของคุณมากใช่ไหมนี่คริสไม่ใช่นักเคมีฟิสิกส์หรอกเหรอคุณใช่เขาเป็นนักเคมีฟิสิกส์มืออันดับหนึ่งทีเดียวแต่มันไม่เกี่ยวกันนี่ก็เรื่องส่วนตัวของเขาที่ฉันบอกคุณสมองเขาน่ะเป็นอันดับหนึ่งเลยแหละแล้วก็เนื่องมาจาก IQ สูงมากเกินไปนี่เองชีวิตเขามันถึงได้พิสดารน่ากลัวมากอะไรก็ตามที่เขาอาจจะเคยเล่าให้คุณฟังมาแล้วน่ะมันเรื่องโกหกทั้งเพขอให้รู้ไว้ด้วยรู้แล้วก็เก็บเงียบเฉยๆไว้ด้วยนะอย่าไปบอกล่ะว่าฉันบอกแบ็คกราวด์ของคุณฟังประเดี๋ยวเขาฆ่าฉันขนาดอาจารย์ดร.สแตนลีย์เนี่ยยังกลัวเขาเลยคุณอย่านึกนะว่าคุณจะหนีเงื้อมือเขาพ้นนั่นแหละเขาแต่สแวมไพร์เลยเทียวล่ะดูดทั้งเลือดดูทั้งสเปิร์มแล้วก็ชอบฆ่าซาดิสตัวร้ายเพียงแต่ไม่มีใครรู้เท่านั้น
อมพรานยืนนิ่งอยู่กับที่โดยไม่รู้ตัวก้าวขาไม่ออกในขณะที่พักพวกทุกคนยังเดินกันไปเบื้องหน้าเขาตกใจจริงๆตกใจซะยิ่งกว่าเห็นมันไรหรือไอ้งาดำโผล่พรวดพราดออกมาให้เห็นในยามนี้ซะอีกถ้ามันเกิดโผล่ออกมา

0: 28กรกฎาคมบดินทร์เฉลิมลาองค์ราชาทศมินปิ่นสยามพระบุญญาเกริกฟ้าก้องเขตคามชนทั่วลามแซ่ซ้องพระบารมีขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานสถิตมารร่มเกล้าเป็นฉัตรสีเปี่ยมพระเกษมสำราญทุกนาทีทั่วธานีประนมมือถวายพระพรด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทย
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าวว
2: ันที่29กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันเสือโคร่งโลกด้านกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ดำเนินการอย่างเข้มข้นผ่านแผนปฏิบัติการแห่งชาติเพื่ออนุรักษ์เสือโคร่งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ดำเนินงานอย่างเข้มข้นผ่านแผนปฏิบัติการแห่งชาติเพื่ออนุรักษ์เสือโคร่งควบคู่ไปกับการใช้ระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการส่งเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเดินเท้าลาดตระเวนเก็บข้อมูลป้องกันและปราบปรามการลักลอบล่าสัตว์ป่าถึงในพื้นที่จุดเสี่ยงส่งผลให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในความหวังสำคัญของเอเชียในการเป็นบ้านที่ปลอดภัยและเพิ่มประชากรเสือโคร่งในธรรมชาติอย่างยั่งยืนซึ่งทุกวันที่29กรกฎาคมของทุกปีถูกกำหนดให้เป็นวันเสือโคร่งโลกวันสำคัญที่ไม่ได้จัดขึ้นเพียงเพื่อเฉลิมฉลองความสง่างามของเสือโคร่งแต่มีจุดเริ่มต้นจากวิกฤตการณ์ครั้งใหญ่เมื่อปีพุทธศักราช2553ณเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กประเทศรัสเซียหลังตัวเลขประชากรเสือโคร่งทั่วโลกดิ่งลงเหลือเพียงราว 3,200 ตัวนำมาสู่ความร่วมมือระดับโลกของ13ประเทศที่มีเสือโคร่งอาศัยอยู่เพื่อตั้งเป้าฟื้นฟูและเพิ่มจำนวนเสือโคร่งในธรรมชาติให้กลับมาเติบโตอีกครั้งทั้งนี้เสือโคร่งยังมีเรื่องราวทางชีววิทยาที่น่าทึ่งซ่อนอยู่ถึง4แง่มุมได้แก่ลายพรางไม่ซ้ำใครหลายคนอาจคิดว่าเสือทุกตัวลายเหมือนกันหมดแต่ความจริงแล้วลายแถบบนตัวเสือโคร่งเปรียบเสมือนลายพิมพ์นิ้วมือของมนุษย์ไม่มีเสือ2ตัวในโลกที่มีลวดลายซ้ำกันเป๊ะเอกลักษณ์นี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้พรางตัวเข้ากับแสงและเงาในผืนป่าทึบเพื่อล่าเหยื่อได้อย่างแนบเนียนเท่านั้นแต่ยังเป็นเครื่องมือสำคัญที่นักวิจัยใช้ในการจำแนกตัวตนและนับประชากรเสือแต่ละตัวในธรรมชาติอีกด้วยนักว่ายน้ำตัวยงแห่งพงไพรหากใครเลี้ยงแมวบ้านคงรู้ดีว่าแมวส่วนใหญ่เกลียดน้ำเข้าไส้แต่สำหรับเสือโคร่งกลับตาลปัดโดยสิ้นเชิงเพราะรักน้ำและว่ายน้ำเก่งมากเสือโคร่งมักจะลงไปนอนแช่น้ำเพื่อระบายความร้อนในช่วงที่อากาศอบอ้าวหรือแม้กระทั่งการว่ายน้ำข้ามแม่น้ำกว้างใหญ่ที่มีกระแสน้ำเชี่ยวกรากเพื่อย้ายถิ่นฐานหรือหาอาณาเขตใหม่ก็ไม่ใช่ปัญหาสำหรับพวกเสือโคร่งเลยเสียงคำรามสะใจที่ทรงพลังกว่าที่คิดเสียงคำรามของเสือโคร่งไม่ได้มีไว้แค่ขู่ให้กลัวเล่นๆแต่คืออาวุธทางกายภาพเสียงของเสือโคร่งดังไกลได้ถึง3กิโลเมตรและที่น่าทึ่งยิ่งกว่าคือเสือโคร่งสามารถปล่อยคลื่นเสียงความถี่ต่ำที่มนุษย์อาจได้ยินไม่ชัดเจนแต่คลื่นเสียงนี้สามารถส่งผลกระทบทางระบบประสาททำให้สัตว์ที่เป็นเหยื่อเกิดอาการชะงักงันกลายเป็นอัมพาตชั่วขณะหรือสูญเสียการทรงตัวเปิดโอกาสให้เสือเข้าประชิด ตัวเหยื่อได้อย่างรวดเร็วและกุญแจสำคัญของป่าเสือโคร่งคือผู้ล่าอันดับสูงสุดในห่วงโซ่อาหารการมีอยู่ของเสือโคร่งทำหน้าที่เปรียบเสมือนตำรวจป่าคอยควบคุมประชากรสัตว์กินพืชไม่ให้มีมากเกินไปป้องกันไม่ให้พืชพันธุ์และกล้าไม้ถูกทำลายจนหมดสิ้นหากป่าไหนมีเสือโคร่งแปลว่าป่าริมน้ำและระบบนิเวศบริเวณนั้นอุดมสมบูรณ์สูงสุดเพราะป่าอุดมสมบูรณ์เท่ากับโลกน่าอยู่ขึ้นและส่งผลดีต่อมนุษย์เราทางอ้อมด้วยพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ปช.ตรังเดินหน้าโอท็อประดมความพร้อมผู้ประกอบการลุยงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีปี2569นายจตุพลสีดำพัฒนาการจังหวัดตรังเป็นประธานการประชุมชี้แจงผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีปี2569เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานหลักเกณฑ์การเข้าร่วมงานและการเตรียมความพร้อมด้านสินค้าการบริหารจัดการร้านค้าและการให้บริการแก่ผู้บริโภคการประชุมครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ประกอบการโอท็อปของจังหวัดตรังก่อนเข้าร่วมงานมหกรรมแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอท็อประดับประเทศซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง16สิงหาคม2569ณอาคาร Challenger 1ถึง3ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นส่งเสริมช่องทางการตลาดเพิ่มรายได้แก่ผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปและสร้างการรับรู้ผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ผู้บริโภคในวงกว้างทั้งนี้นายจตุพลได้เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการทุกกลุ่มเตรียมความพร้อมด้านคุณภาพสินค้ามาตรฐานการให้บริการการจัดแสดงผลิตภัณฑ์และการสร้างความประทับใจแก่ลูกค้าเพื่อสะท้อนอัตลักษณ์และศักยภาพของผลิตภัณฑ์โอท็อปจังหวัดตรังพร้อมสร้างโอกาสในการขยายตลาดเพิ่มยอดจำหน่ายยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตเข้มแข็งและยั่งยืนการร่วมงานในครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญที่ผู้ประกอบการโอท็อปจังหวัดตรังจะได้นำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพสู่สายตาผู้บริโภคทั่วประเทศต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มูลค่าทางเศรษฐกิจและร่วมสืบสานพระราชปณิธานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนผ่านการสร้างอาชีพและรายได้อย่างยั่งยืน
2: จบข่าววินุรัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็น

0: รึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา9นาฬิกาถึง17นาฬิกาทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่านแกร็บฟู้ดได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: เกษตรเพื่อประชาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรของประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าสู่การพัฒนาภาคเกษตรสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้กำหนดโครงสร้างดำเนินงานเพื่อตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงและสถานการณ์ที่มีผลวัตสูงสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรให้ความสำคัญกับการให้ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำทันสมัยมีความหลากหลายรวดเร็วฉับไวทั้งด้านการผลิตการตลาดการแปรรูปรวมทั้งนวัตกรรมใหม่เช่น งานวิจัยของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรต้องมีความเป็นรูปธรรมตรวจสอบอ้างอิงและนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงส่วนระบบข่าวสารด้านการเกษตรแห่งชาติต้องทันสมัยและรวดเร็วมีการพัฒนาระบบโลจิสติกการเกษตรภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมทั้งพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมนักบริหารระดับสูงด้านการเกษตรและจัดทำโครงการเกษตรอาสาและจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจรวมถึงการนำองค์กรสู่ดัชนีชี้วัดที่เน้นความสุขในการทำงานซึ่งนโยบายดังกล่าวเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรสู่การพัฒนาภาคเกษตรและเป็นศูนย์กลางสารสนเทศการเกษตรแห่งชาติสนับสนุนโดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ามหน่อยเถอะพี่ชอบมาชอบมาชอบมาส่วนสัตว์อวบอัดอย่างเงี้ยถามหน่อยเถอะพี่ชอบมาชอบมาชอบมารูปร่างหน้าตาแบบเนี้ยถามหน่อยเถอะพี่ชอบมาชอบมาชอบมา3 4 24 35สูง100กว่าๆแล้วชอบมาชอบมาชอบมาชอบมารูปร่างหน้าตาแบบเนี้ยถามหน่อยเถอะพี่ชอบมาชอบมาชอบมา3 4 24 35สูง100กว่าๆแล้วชอบมาชอบมาชอบมาชอบมา

0: 28กรกฎาคมบดินทร์เฉลิมลาองค์ราชาทศมินปิ่นสยามพระบุญญาเกริกฟ้าก้องเขตคามชนทั่วลามแซ่ซ้องพระบารมีขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานสถิตมารร่มเกล้าเป็นฉัตรสีเปี่ยมพระเกษมสำราญทุกนาทีทั่วธานีประนมมือถวายพระพรด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทย
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระครบ50วันหรือปัญญาสมวานอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารที่วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลณราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานประกอบพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระครบ50วันหรือปัญญาสมวานอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโดยมีพระธรรมเสนาบดีเจ้าคณะภาค7เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยนายบุญลือธรรมธารานุรักษ์และนายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่หัวหน้าส่วนราชการผู้แทนศาลทหารตำรวจข้าราชการและพระสงฆ์นิกรชาวจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกันในการนี้พระเทพปริยัติที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7เจ้าอาวาสวัด7ยอดพระอารามหลวงนำพระสงฆ์จำนวน10รูปสวดพระพุทธมนต์และพระเทพสิงหวราจารย์รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหารพระอารามหลวงเป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนา

0: การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลครบ50วันหรือปัญญาสัมมวานเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมกันแสดงความอาลัยด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพระสงฆ์นิกรชาวไทยตลอดมาคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อม Thai ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
9: ์วันนี้เสนอคำว่าเฉลิมตอนที่1คำว่าเฉลิมเขียนสระเอชอจิงลอลิงสระอิมอม้าเฉลิมแปลว่ายกย่องเสริมเพิ่มพูนคำว่าเฉลิมเป็นคำที่แผลงมาจากคำว่าเจิมซึ่งมาจากคำว่าเจินเจิมในภาษาเขมรแปลว่าคิ้วเจิมใช้หมายถึงทำพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยการใช้แป้งหอมกระแจจันแตะเป็นจุดเรียงเป็นรูปสามเหลี่ยมตรงว่างคิ้วเช่นประธานเจิมคู่บ่าวสาวในงานมงคลสมรสและใช้หมายถึงการแตะแป้งหอมกระแจจันให้เป็นจุด3จุด5จุดหรือ9จุดเรียงกันเป็นรูปสามเหลี่ยมเพื่อความเป็นสิริมงคลของสิ่งใดสิ่งหนึ่งด้วยเมื่อแผลงคำว่าเจิมเป็นคำว่าเฉลิมมีความหมายว่ายกย่องเชิดชูใช้ประกอบเป็นคำราชาศัพท์ที่มีความหมายเฉพาะหลายคำเช่นเฉลิมพระชนมพรรษาเฉลิมพระยศเฉลิมพระนาม
8: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.royin.go.th

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ขยายความร่วมมือกับประเทศอาเซียนเพื่อยกระดับการศึกษาและงานวิจัยสู่สากลผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปรีชาสแลแมอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์กล่าวว่ามหาวิทยาลัยเดินหน้าขยายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาโดยใช้จุดแข็งจากการเป็นมหาวิทยาลัยในพื้นที่ชายแดน

0: ภาคใต้ที่เชื่อมโยงกับประเทศมาเลเซียสิงคโปร์บรูไนและอินโดนีเซียซึ่งมีความใกล้เคียงด้านภาษาศาสนาและสังคมพหุวัฒนธรรมโดยมหาวิทยาลัยได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ฝึกประสบการณ์และเตรียมความพร้อมสู่การประกอบอาชีพในอนาคตพร้อมทั้งมีแผนขยายความร่วมมือไปยังประเทศอื่นในอาเซียนเช่นเวียดนามปัจจุบันคณะวิศวกรรมศาสตร์มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีปิโตนัสประเทศมาเลเซียในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและการดำเนินงานวิจัยร่วมกันขณะที่คณะพยาบาลศาสตร์มีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและคณาจารย์กับมหาวิทยาลัยในประเทศอินโดนีเซียเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ด้านวิชาชีพและพัฒนาองค์ความรู้ร่วมกันทั้งนี้ความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะภาษาเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรมและเพิ่มโอกาสในการฝึกงานและการทำงานในระดับนานาชาติขณะเดียวกันยังส่งเสริมการวิจัยร่วมด้านการบริหารจัดการน้ำการรับมืออุทกภัยและการพัฒนานวัตกรรมรวมถึงการต่อยอดการแปรรูปสินค้าเกษตรและขยายตลาดสู่ประเทศเพื่อนบ้านเพื่อยกระดับศักยภาพของมหาวิทยาลัยสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สู่เวทีสากล
1: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
2: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไป แสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
11: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
12: ตอนยืนงงในดงรถทัวร์ทุกคนทุกคนวันนี้นะเราจะนั่งรถทัวร์ไปเชียงใหม่กันเย้ไปเร็วไปเร็วเดี๋ยวตกรถกันนะทุกคน
13: โอ้พ่อทำไมรถทัวร์คนเยอะขนาดนี้อ่ะเขาปล่อยให้คนยืนได้ยังไงอ่ะขนาดเด็กยังต้องนั่งตักผู้ใหญ่เลยอ่ะ
12: นุ่ยก็ต้องเข้าใจหน่อยนะลูกช่วงนี้มันเทศกาลด้วยอ่ะคนเขาก็กลับบ้านกันหมดนั่นแหละยอมทนไปก่อนนะลูกหายใจฟอดเดียวก็ถึงเชียงใหม่แล้ว
14: อะรู้กันไหมคะรถทัวร์ปรับอากาศรับผู้โดยสารเกินอัตราผิดกฎหมายหากพบเห็นสามารถร้องเรียนได้ที่กรมการขนส่งทางบกให้ลงโทษผู้ประกอบการกับผู้ขับขี่ได้เลยค่ะและผู้ประกอบการและพนักงานขับรถจะต้องได้รับโทษเพราะถือเป็นการเอาเปรียบผู้โดยสารและเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายพนักงานขับรถจะมีโทษปรับเงินไม่เกิน 5,000 บาทและผู้ประกอบการจะมีโทษปรับเงินไม่เกิน 50,000 บาทค่ะ
13: มันต้องผิดกฎหมายยืนตะคิวจะกินแล้วเนี่ย
11: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให้

พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา

0: พระบารมีขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานสถิตมารร่มเกล้าเป็นฉัตรสีเปี่ยมพระเกษมสำราญทุกนาทีทั่วธานีประนมมือถวายพระพรด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทย
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี2569ที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหารอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและรับฟังโอวาทธรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี2569โดยมีพระเทพสิงหวราจารย์เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์เพื่อสืบสานพระพุทธศาสนาอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามและความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัววันอาสาฬหบูชาตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน8เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเป็นครั้งแรกหลังตรัสรู้ได้2เดือนส่งผลให้พระอัญญาโกฏฐัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมและอุปสมบทเป็นพระภิกษุรูปแรกจึงนับเป็นวันที่พระรัตนตรัยได้แก่พระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ครบบริบูรณ์เป็นครั้งแรกในโลกวันเข้าพรรษาตรงกับวันแรม1ค่ำเดือน8เป็นวันที่พระภิกษุสงฆ์เริ่มจำพรรษาเป็นเวลา3เดือนตลอดฤดูฝนตามพระวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้เพื่อให้พระสงฆ์อยู่จำวัดศึกษาและปฏิบัติธรรมรวมทั้งป้องกันความเสียหายต่อพืชผลของประชาชนจากการจาริกเผยแผ่พระธรรมในช่วงฤดูฝนทั้งนี้ในช่วงเย็นจังหวัดเชียงใหม่มีการจัดพิธีเวียนเทียนณพระอารามหลวงและวัดสำคัญเช่นวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารวัดพระสิงห์วรมหาวิหารวัดเจดีย์หลวงวรวิหารวัดเจ็ดยอดพระอารามหลวงวัดป่าดาราภิรมพระอารามหลวงตลอดจนวัดต่างๆทั่วจังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมเวียนเทียนณวัดใกล้บ้านเพื่อร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนาและลึกถึงคุณพระรัตนตรัยและเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดี

0: ขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ลปพฤกษ์ถึงเวลามีงานกาชาดอีกแล้วล่ะเด็ก
1: ๆพี่พศพาดีใจกับใจดีไปเที่ยวนะคะ
0: เด็กๆชอบไปเที่ยวงานกาชาดเพราะอยากไปสอยกัลลปพฤกษ์ใช่หรือเปล่าจ๊ะ
2: ใช่ครับสนุกด้วยได้ลุ้นด้วยว่าจะได้รางวัลอะไร
3: แต่ใจดีสงสัยมานานแล้วค่ะเราไปสอยดาวที่มีเลขรางวัลจากต้นไม้ทำไมจึงเรียกว่าสอยกัลลปพฤกษ์ล่ะคะ
0: กัลลปพฤกษ์เป็นชื่อต้นไม้ในดินแดนในฝันใครอยากได้อะไรก็ไปขอได้จากต้นไม้นี้คนไปสอยดาวแล้วก็ได้รางวัลเหมือนกับไปขอรางวัลจากต้นกัลลปพฤกษ์เขาเลยเรียกการสอยดาวว่าสอยกัลลปพฤกษ์ไงจ๊ะ
3: เข้าใจแล้วค่ะเพราะไปสอยดาวแล้วได้รางวัลจึงสมมุติว่าเป็นต้นกัลลปพฤกษ์นี่เอง
0: ใช่แล้วจ้าใจดีเข้าใจถูกต้องแล้วน้องๆหนูๆอย่าลืมนะครับเราคนไทยต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง
4: ผิดไปบางสิ่งบางอย่างเนื่องจากว่าพอไม่รู้แจ้งในหนทางพ้นทุกข์นั่นเองเนี่ยเห็นอย่างไรก็สอนคนไปอย่างนั้นเดี๋ยวมาสอนคนให้มุ่งสงเทวดาอินพรหมมูนี้แล้วว่าจะหายเพราะหายเข็นชีวิตจะอยู่เย็นเป็นสุขสบายดีอะไรมูนี้นะคนทั้งหลายต้องการความสุขความเจริญไม่มีใครจะมาสอนในยุคในสมัยเช่นนั้นก็เชื่อกันก็ทำกันไปอย่างนั้นนะสร้างโรงบูชายันเข้าไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตบูชาเทวดาอินพรหมไป ปรากฏในครั้งนั้นมีแต่ตระกูลพระพุทธเจ้านี่แหละไม่มีการบวงสรวงเทวดาอินพรหมโดยการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอะไรในตระกูลของพระพุทธเจ้านั้นมีพระฤาษีมีนามว่ากบิลดาบสเป็นครูเป็นอาจารย์ของพระเจ้าสุโธทนะและพระนางสิริมหามายาตลอดถึงพระญาติพระวงศ์ก็พากันไปทำบุญกับพระฤาษีนั้นแล้วไปสมาทานศีลกับพระฤาษีนั้นดังนั้นกบิลดาบสนั้นเมื่อทราบข่าวว่าพระนางสิริมหามายาประสูติพระราชโอรสแล้วก็จึงขออนุญาตเข้าไปเยี่ยมประสงค์อนุญาตให้เข้าไปพอไปพิสูจน์ดูบุคลิกลักษณะของพระราชกุมารแล้วก็รู้ว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านึกเสียใจเพราะอายุตนมันก็มากแล้วจะอยู่ไปไม่ทันเลยจึงได้ร้องไห้ขึ้นทางพระเจ้าสุโธทนะก็ถามว่าท่านร้องไห้ทำไมร้องไห้เพราะเสียใจไม่จะไม่มีอายุยืนไปถึงตอนที่พระราชกุมารเนี่ยจะได้เป็นพระพุทธเจ้าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าข้าพระเจ้านี้จะอยู่ไปไม่ถึงเลยนึกเสียดายนึกเสียใจอย่างนี้แหละถึงได้ร้องไห้ ความจริงพระเจ้าสุโธทนะนั่นนะทรงทราบดีแล้วว่าพระราชโอรสของพระองค์นะจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแต่ว่าธรรมดากิเลสเนาะมันก็ไม่ยินดีไปในทางละกิเลสตัณหาทางพระนิพพานก่อนดังนั้นจึงหาอุบายผูกพันพระราชโอรสให้คล้องอยู่ในราชสมบัติโดยสร้างปราสาทให้อยู่ถึงสามฤดูไม่อุทธรณ์ร้อนพระทัยอะไรเลยในความเป็นอยู่หวังว่าจะให้พระราชโอรสนั้นติดอยู่ในสุขสมบัติอันนั้นหาหนทางป้องกันไม่ให้เห็นคนแก่คนเจ็บคนตายอะไรทุกอย่างเลยในพระราชวังนั้นไม่ได้หรอกคนแก่คนพิกลพิการต่างๆนี่จะเข้าไปใกล้ไม่ได้เลยเพราะว่าไอ้พวกพราหมณ์นั่นน่ะทำนายแล้วว่าพระองค์จะเสด็จออกบวชเพราะเห็นเทวทูตทั้งสี่พอเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายว่างั้น เกิดสังเวชสลดพระหฤทัยแล้วก็เสด็จออกบวชพระเจ้าสุโธทนทราบนั้นจึงหาทางป้องกันเลยเมื่อพระองค์จะเสด็จประพาสสวนอุทยานอย่างนี้ก็แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ยืนยามอยู่ตามรายทางห้ามไม่ให้คนแก่คนที่คนพิการอะไรเดินผ่านทางนั้นเลยแต่แล้วตามตำราท่านกล่าวไว้ว่าก็เทวดาแล้วแบบนี้นะมนุษย์ไม่มีโอกาสจะได้เดินผ่านไปเทวดาก็แปลงจำแรงตัวเป็นคนแก่เป็นเด็กเล็กนอนอยู่บนเบาะให้พระองค์ได้เห็นแล้วก็บันดาลให้เห็นคนตายตามรายทางนี่เมื่อเห็นแล้วก็ตรัสถามนายฉันนะผู้ที่ขับรถไปตามนำพระองค์ไปนายฉันนะก็ทูลพระองค์ว่าอันนี้คนอันนี้เด็กอันนี้คนแก่อันนี้คนตายอย่างนี้เอ๊ะถ้าอย่างนั้นเราก็คงจะเป็นอย่างนี้เหมือนกันนะมั้งวะก็เป็นอย่างนี้แหละพระเจ้าข้าเป็นอย่างนี้เหมือนกันหมดแหละพระองค์ก็ดีข้าพระองค์ก็ดีสุดท้ายก็เป็นอย่างนี้แหละว่างั้นก็จึงได้เกิดความสังเวชมหาฤทัยขึ้นมาทำยังไงหนอเราจึงจะพ้นจากความแก่ความชำรุดสุดทรงความล้มความตายอะไรหมดนี้แต่ทรงดำริในพระทัยไปพอไปถึงสวนอุทยานเสด็จไปชมสวนดอกไม้นานาชนิดชมสะโบกครณีพวกฝูงปลาแหวกว่ายไปมาก็ทำให้รื่นเริงบันเทิงพระไทยไปไปพอดีเทวดาจำแรงตัวเป็นบรรพชิตเป็นนักบวชนั่งสมาธิสงบเงียบอยู่ไปเห็นเขาแล้วเอ๊นี่มันเพศอะไรหนอนี่นายฉันน่าเขากราบทูลว่านั่นคือบรรพชิตหรือนักบวชเพศอย่างนี้นี่เป็นเพศอันสงบระงับดีเนาะเรานั้นมันน่าจะถือเอาเพศอย่างนี้มันถึงจะสงบระงับจากกิเลสตัณหาได้ว่างั้นทรงพอพระหฤทัยในเพศบรรพชิตนั้นก็เที่ยวชมสวนอุทยานพอสมควรแล้วก็เสด็จกลับพอเสด็จกลับเข้าวังไปมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่านางโคตมีเห็นพระองค์เข้าแล้วก็กล่าวสัมโมทิยคถาว่าหญิงใดที่เป็นได้เป็นภรรยาของชายอย่างนี้นี่หญิงนั่นก็จะมีความสุขพ้นทุกข์ไปได้ว่างั้นหรือว่าใครที่เป็นญาติเป็นวงของชายผู้นี้ก็จะพ้นทุกข์พ้นภัยไปได้เหมือนกันว่างั้นพอได้ยินเสียงนางนั้นพูดอย่างนั้นพระองค์พอมหาฤทัยมากนี่เขามาให้พรเราให้เราแสวงหาทางพ้นทุกข์นับว่าเขากล่าวภาษิตน่าคิดน่าตรองเอาละเราไม่มีอะไรจะให้เป็นรางวัลก็ถอดเอาชฎาที่อยู่บนพระเศียรแล้วส่งให้นางโคตมีคนนั้นเป็นรางวัลนางโคตมีก็ได้ชฎาอันนั้นไป พอเข้าถึงพระราชวังก็อย่างว่านั่นแหละทรงดำริแล้วถึงในเราก็ต้องออกบวชในค่ำคืนวันนี้ในธรรมดาผู้มีบุญเนาะไม่ได้เตรียมอะไรแล้วเครื่องบวชนะไม่ได้เตรียมอะไรในวันนั้นก็พอดีพระราหุลประสูติในวันนั้นเองทรงเสด็จไปเยี่ยมพระนางพิมพาหรือว่ายโสธรากับพระราหุล ในขณะนั้นนอนหลับสนิทอยู่ไม่รู้สึกถ้าหากว่ารู้สึกตื่นขึ้นคงจะเป็นอันตรายต่อพระสวามีไม่ใช่น้อยแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี่ว่ามันถึงพร้อมแล้วมันก็เลยเป็นไปได้สะดวกสบายองค์เจ้าจึงเสด็จลงไปประทับบนหลังม้าอัศวราชมโนไมยม้าสีขาวฟ่องมีนายฉันนะเป็นผู้เลี้ยงเป็นผู้รักษาได้ขึ้นขี่ม้านั้นแล้วก็นายฉันนะก็ตามเสด็จไปในตำรากล่าวว่าเหนี่ยวยึดเหนี่ยวหางม้าไปว่างั้นไม่ทราบว่าจะยึดหางม้านั้นไปได้เท่าไหร่วันนี้เนี่ยไอ้ข้อนี้ก็น่าคิดอยู่เหมือนกันถ้าคนธรรมดาสามัญคงไปได้ไม่กี่ก้าวหรอกก็จะหลุดจากหลังไอ้หางม้านั้นนอนแผ่อยู่บนพื้นดินเนี่ยแต่ว่าอันนี้เรื่องบุญญาธิการนี่เนี่ยมันอย่างว่านั่นแหละมันก็เป็นไปได้นะถ้าเกี่ยวกับบุญญาธิการก็บันดาลให้ตัวเบาไปตามม้าเลย พระองค์เสด็จออกไปถึงแม่น้ำเนรัญชรานั่นแล้วก็ไปบวชอยู่ที่กลางน้ำมีเกาะทรายอยู่นั่นอ้าวท้าวคติการะมหาพรหมก็นำบริขาร8มาถวายพระองค์นั่นแหละขึ้นชื่อว่าบุญแล้วนะมันถักโดนบันดาลให้เป็นไปได้อย่างนั้นพระองค์ก็ตัดพระเมาลีด้วยพระขันนั่นแล้วก็เครื่องทรงนั้นออกแล้วก็เอาผ้าที่ท้าวมหาพรหมนำมาถวายนั่นนุ่งห่มเข้าไปไม่มีใครเป็นอุปัชฌาย์อาจารย์และพระองค์นะเป็นอุปัชฌาย์พระองค์เองอย่างนั้นเมื่อนุ่งห่มเพศมีเพศบรรพชิตเรียบร้อยแล้วก็ทรงอธิษฐานพระเกศาธาตุกับผ้าเครื่องทรงต่างๆหมดนั้นเนี่ยม้วนเข้าห่อเข้าเป็นอันเดียวกันแล้วอธิษฐานถ้าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในการออกบวชครั้งนี้จริงแล้วขอให้เครื่องทรงเหล่านี้อย่าได้ตกลงมาสู่อากาศอย่าได้ตกลงมาสู่พื้นดินขอให้ลอยอยู่บนอากาศพออธิษฐานเสร็จแล้วก็โยนขึ้นไปเครื่องทรงเหล่านั้นก็เลื่อนลอยอยู่บนอากาศไม่ได้ตกลงมาสู่พื้นดินวันนี้พญาอินทร์ก็ลงมารับเอาเครื่องทรงอันนั้นพร้อมทั้งพระเกศาขึ้นไปสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์เอาไปก่อพระเจดีย์ธรรมดาเทวดาเนี่ยจะทำอะไรนะไม่ยากหรอกท่านเนรมิตเอาเลยอ่ะไม่ใช่เหมือนเมืองมนุษย์ แต่เทวดามีบุญหลายอย่างเช่นพญาอินทร์อย่างเงี้ยทรงอธิษฐานเข้าไปก็เกิดเป็นพระเจดีย์ขึ้นมาแล้วด้วยแก้ว7ประการสวยงามมากแล้วก็เอาเครื่องทรงเหล่านั้นไปปฏิสถานไว้ในพระเจดีย์นั่นเทวดาทั้งหลายจึงได้พากันได้ดอกไม้ทุกเทียมเป็นทิพย์มาจุดบูชาแล้วในสมัยนั้นเพื่อนิยมเดินเวียนบัตรทักษิณกันเดินเวียนขวา3รอบแล้วก็กราบมานี่เสร็จแล้วก็ไปประชุมกันที่ศาลาธรรมสภานั่นมีพญาอินทร์เป็นผู้ให้โอวาทไม่ให้ประมาทเทวดาเราใดที่เป็นมนุษย์แต่เมื่อยังเป็นมนุษย์เนี่ยได้ปฏิบัติธรรมมีภาวนามีรักษาศีลมีให้ทานครบทั้ง3ประการมีภาวนามองเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในสังขารร่างกายอันนี้ ช่นนี้เมื่อละโลกนี้ไปแล้วไปเกิดเป็นเทวดาก็ไปภาวนาอยู่บนสวรรค์นู่นไม่ประมาทเพราะว่าจิตใจมีดวงเดียวเท่านี้ละจากร่างกายเป็นมนุษย์แล้วก็ไปเกิดในร่างกายของเทวดาเท่านั้นเองแล้วไปไม่ลืมทีนี้ไม่ลืมความดีของตนที่ตนได้ทำมาแต่เป็นมนุษย์เพราะเทวดามีตาทิพย์มีหูทิพย์ใจทิพย์ระลึกถึงหนหลังได้เป็นโผล่ขึ้นไปเกิดเป็นเทวดาแล้วเอ๊ะเราได้มาเกิดเสวยสุขสมบัติเห็นปานี้เราได้ทำความดีอะไรหนอมาแต่ก่อนระลึกคืนหลังดูก็รู้ได้ก็ตั้งแต่เป็นมนุษย์นั้นเราได้ทำบุญให้ทานรักษาศีลฟังธรรมภาวนาอย่างนั้นอย่างนั้นมาอานิสงส์อันนั้นส่งให้เรามาเกิดในสวรรค์เพียบพร้อมไปด้วยสมบัติอันเป็นทิพย์อย่างนี้นี่บรรดาเทวดาหลายก็ระลึกได้ทั้งนั้นแหละดังนั้นเพื่อนถึงไม่ประมาทจึงได้ไปไหว้ไปกราบไปบูชาพระเกศแก้วจุลมณีเจดีย์เสมอแม้จะอยู่ในวิมานอันสวยงามก็ไม่หลงไม่เมาในความสุขเหล่านั้นก็ยังพิจารณาเห็นว่าของสิ่งทั้งหมดเหล่านั้นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ของเราของเขาอะไรเป็นเพียงสิ่งที่อาศัยอยู่ชั่วคราวนี่ผู้ใดภาวนาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปแต่เป็นมนุษย์แล้วแม้ไปเกิดเป็นเทวดาก็ไม่ลืมคนใดไม่ได้ภาวนาเพียงแต่ให้ทานรักษาศีลเท่านั้นเมื่อไปเกิดเป็นเทวดาบุญกุศลโดนบันดาลให้ได้สมบัติอเมนทิพย์ขึ้นมาแล้วก็หลงแล้ววะนี่เมาเพลิดเพลินยินดีในสมบัติอเมนทิพย์นั้นเพราะว่าอันใดมันก็มีแต่ของสวยๆงามๆน่าเพลิดเพลินเจริญใจทำให้หลงให้เมาอยู่อย่างนั้นทั้งกลางวันกลางคืน เทวดานะมีอยู่สองจำพวกอย่างเนี้ยเพราะนั้นจำพวกที่ได้ปฏิบัติภาวนาไปเป็นมนุษย์เนี่ยเข้าใจว่าเมื่อได้ฟังพระอภิธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าเสด็จขึ้นไปแสดงโปรดพุทธมารดานั้นพวกเทวดาทั้งหลายก็มาฟังเทวดาพวกที่ได้ภาวนาไปเป็นมนุษย์เนี่ยฟังพระอภิธรรมจบลงแต่ละครั้งนี้ได้บรรลุมรรคผลเป็นโกรธโกรธนั่นเนี่ยพวกที่ไม่ได้บรรลุมรรคผลอะไรนั่นตั้งแต่เป็นมนุษย์เพียงแค่ทำบุญได้ทานรักษาศีลไปตามธรรมดาไม่ได้ภาวนาไม่ได้เพ่งพิจารณาร่างกายสังขารอันนี้เลยดังนั้นเมื่อพระองค์แสดงพระอภิธรรมอย่างไรก็ไม่เข้าใจได้แต่ความเลื่อมใสเท่านั้นเนี่ยไม่รู้แจ้งได้สำหรับผู้ที่ได้ภาวนาจะเป็นมนุษย์เนี่ยได้ค้นคว้าได้พิจารณาร่างกายสังขารอันนี้อยู่เสมอเห็นเป็นของแตกของดับอยู่เห็นเป็นของเป็นทุกข์ทนได้ยากลำบากอยู่เสมอไปจิตใจก็นึกเบื่อหน่ายนึกสังเวชสลดใจเช่นนี้แล้วแต่ว่าอินทรีย์บารมียังอ่อนอยู่ไม่สามารถจะบรรลุมรรคผลได้ในชาตินี้มันก็เป็นอุปนิสัยปัจจัยวันนี้นะติดตามไปเมื่อละโลกนี้ไปแล้วบุญกุศลเหล่านี้ก็โดนบันดาลให้ไปเกิดเป็นเทวดาอย่างว่าเกิดเป็นเทวดาก็ไม่หลงไม่เมาในสมบัติอันเป็นทิพย์แต่อย่างนั้นยังได้พิจารณาเห็นได้อยู่เทวดาเหล่านี้แหละเมื่อได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าแสดงพระอภิธรรมจบลงก็จึงได้สำเร็จมรรคผลธรรมวิเศษตามวาสนาบารมีของตนที่เล่าเรื่องของเทวดาให้ฟังนี่ก ก็เพื่ออยากจะให้พุทธบริษัททั้งหลายได้รู้ว่าการที่เรามาปฏิบัติธรรมนี่นะเราไม่ใช่มุ่งปฏิบัติเพื่อเป็นเทวดาหรอกแต่ว่าเมื่อเราบำเพ็ญไปหากไม่สามารถจะบรรลุมรรคผลนิพพานได้อานิสงส์แห่งการภาวนาฟังธรรมการรักษาโวสถศีลอะไรหมดนี้นะมันก็ดลบันดาลให้ไปเกิดสวรรค์ชั้นใดชั้นหนึ่งได้แน่นอนเลยมันเป็นขั้นตอนไปอย่างนี้นี่สำหรับผู้นับถือพระพุทธศาสนานี่ แต่บางคนทำบุญได้ทันก็จริงรักษาศีลก็จริงแต่จิตใจยังผูกพันอยู่กับลูกกับหลานกับบ้านช่องกับเงินทองเข้าของอะไรเท่าไรอย่างนี้นะผู้ใดมีจิตใจเป็นอย่างนั้นอ่ะพอตายลงแล้วเขาไม่ได้ไปสวรรค์แล้วพวกไปเวียนมาก็เข้าท้องลูกเข้าท้องท้องหลานไปเกิดเป็นลูกของลูกของหลานไปอย่างนั้นเนี่ยพากันรักษาจิตใจของตนให้ดีอย่าไปให้ใจมันผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ตนรักใคร่หวงแหนอะไรต้องปลดเปลื้องออกจากใจให้หมดเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นช่วยให้เราพ้นทุกข์ไปไม่ได้ต้องเตือนตนอย่างนั้นลูกก็ดีร้านก็ดีเงินทองเข้าของก็ดีจะช่วยให้เราพ้นทุกข์ไปได้นั้นสำหรับเงินทองเข้าของส่วนใดที่เราได้บริจาคทานนั่นแหละจะเป็นบุญนิธิติดตามตนไปอำนวยความสุขให้ส่วนใดที่ตนไม่ได้บริจาคทานส่วนนั้นก็อำนวยความสุขให้ในปัจจุบันเท่านั้นเองส่วนลูกหลานอะไรมานี่เขาจะช่วยเราให้ไปสวรรค์นิพพานไม่ได้เลยไม่ได้ไปผูกพันกับเขายังไงเขาก็ช่วยเราไม่ได้ก็ต้องเตือนตนอย่างนี้ถ้าเราไปผูกพันเขามากๆเข้าไปเราก็จะพ้นทุกข์ไปไม่ได้พ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายในมนุษย์โลกอันเนี้ยไม่ได้เลยจะวกเวียนมาเกิดอยู่อย่างนี้เตือนตนเข้าไปเสมอแล้วจิตใจมันก็จะไม่ไปผูกพันกับของรักของชอบใจที่มันเคยรักเคยหวงแหนมาแต่ก่อนอย่างนี้นะมันก็จะไม่ผูกพันแล้วมันจะคลายความผูกพันลงไปถ้าเรามีอุบายปัญญาสอนใจตัวเองเข้าไปอย่างนี้นะแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไปรังเกียจเขาหรอกไม่รังเกียจเพียงแต่ว่าเราไม่รักไม่ชังเรามีเมตตาอย่างนี้เราเจริญเมตตาแทนรักแทนความรักความชังเอาเมตตาสิ่งใดพอจะช่วยเหลือเขาให้มีความสุขได้ก็ช่วยไปถ้าเหลือวิสัยช่วยไม่ได้ก็วางอุเบกขาลงเราทำใจเป็นกลางต่อสิ่งต่างๆอยู่อย่างนั้นนั่นแหละคือเป็นทางไปสวรรค์นะเป็นทางไปพระนิพพานก็การทำใจเป็นกลางนั่นแหละแต่ว่าเมื่อมันยังเป็นกลางไม่ได้เต็มที่มันยังมีเสื่อมมีเจริญได้อยู่นี้มันก็ยังบรรลุพระนิพพานยังไม่ได้ดังนั้นต้องพยายามทำจิตให้เป็นกลางต่อสิ่งต่างๆให้มันได้อย่าไปหลงยินดีอย่าไปหลงยินร้ายกับมันพิจารณาเห็นทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นแล้วมันก็แปรปรวนแตกดับไปอยู่อย่างนั้นสิ่งต่างๆนี่แม้แต่ในร่างกายที่ตนอาศัยอยู่นี่ก็เหมือนกันกับสิ่งภายนอกเหมือนกันแหละไม่แตกต่างอะไรกันความจริงแล้วนะมีเกิดขึ้นแล้วก็มีแปรผันก็มีแตกมีดับไปเป็นที่สุดเมื่อเราเพ่งพิจารณาเห็นชัดตามเป็นจริงแล้วก็ปลงก็วางลงแล้วก็ทำใจให้วางเฉยมีสติกำกับอยู่มีสติประคองจิตนั้นให้สงบอยู่ได้เท่าที่มันจะอยู่ได้นานอันนี้แหละเป็นอุบายเป็นหนทางพ้นทุกข์พ้นภัยในสงสารดังแสดงมาสมควรแก่เวลาขอยุติลงเพียงเท่านี้ โอกาสต่อไปนี้พึ่งพากันตั้งสติสำรวมใจให้ดีเรามาวัดหรืออยู่วัดความประสงค์ที่แท้จริงก็เพื่อมาสำรวมศีลสำรวมอินทรีย์ให้แก่กล้าความหมายนะให้เข้าใจผู้สมาทานศีลอุโบสถก็ได้สำรวมกายวาจาใจสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้ยินดียินร้ายไปตามอารมณ์ต่างๆรักษาใจของตนให้เป็นปกติอยู่ภายในท่านเรียกว่าอินทรีย์เรียกว่าสำรวมอินทรีย์การที่จะทำอย่างนั้นได้ก็อาศัยสติสัมปชัญญะระลึกหัดระลึกให้มันทันระลึกรู้ให้มันทันกับเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าเรื่องที่น่ายินดีก็ดีน่ายินร้ายก็ดีเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วก็ทำความรู้ทันทีเลยเรียกว่ารู้เท่าว่าเรื่องดีเรื่องชั่วต่างๆหมดนั้นมันเป็นของไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปไม่ใช่มีตัวมีตนอะไรก็เมื่อมันรู้ชัดอย่างนี้แล้วมันก็ไม่ยินดียินร้ายอะไรกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าแต่ว่าบุคคลผู้รักษาศีลอุโบสถนี่ถ้าหากว่าอยู่บ้านอยู่เรือนนะมันจะทนไม่ไหวเพราะมันมีสิ่งกระทบกระทั่งมากมายดังนั้นจึงนิยมกันมารักษาอยู่ในวัดชั่ววันหนึ่งกับคืนหนึ่งในวัดนั้นโดยเฉพาะวัดป่าอย่างนี้มันก็เป็นสถานที่สงบสงัดปราศจากผู้คนพลุกพล่านปราศจากเสียงอึงคะนึงต่างๆมันก็มีโอกาสที่จะได้สำรวมอินทรีย์ให้สม่ำเสมอไปได้เมื่อสำรวมอินทรีย์ได้จิตใจมันก็สงบมันอินทรีย์อินทรีย์คือใจนั่นแหละเราไล่ไปตั้งแต่ตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็รวมถึงใจมีใจเป็นประธานถ้าหากว่าเราสำรวมใจได้ก็เท่ากับว่าสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายได้เหมือนกันเพราะว่าเมื่อใจไม่ยินดีไม่ยินร้ายแล้วตาหูเป็นต้นเหล่านี้มันก็ไม่มีพิษมีภัยอะไรแม้มันจะเห็นรูปมันจะได้ยินเสียงดีเสียงชั่วรูปดีรูปชั่วอะไรก็ตามมันก็ไม่มีพิษมีสงอะไรในเมื่อใจไม่ยินดียินร้ายกับมันแล้วมันสำคัญอยู่ที่ปล่อยใจให้ยินดียินร้ายกับมันไปนั่นแหละมันมีพิษแล้ววันนี้นะทำให้จิตเดือดร้อนขึ้นมาเพราะนั้นการรักษาอุโบสถนี้ท่านจึงกล่าวว่าเป็นผู้ เป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์พรหมจรรย์นี่หมายเอาความเป็นผู้สำรวมอินทรีย์ให้สงบระงับทำจิตให้เป็นกลางวางใจให้เป็นหนึ่งอันนี้แหละไม่ยินดียินร้ายอย่างที่ว่านะมาครอบงำจิตใจก็ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์จะเป็นเพศใดก็ตามในเรื่องเพศนั่นก็ยกไว้แต่สำคัญแท้ๆก็อยู่ที่การสำรวมอินทรีย์อย่างที่ว่านั่นแหละเมื่ออินทรีย์น่ะสำคัญนะเรามีสติประคองจิตตรงนี้ให้ได้
5: เช่นตาเห็นรูปอย่างนี้สติก็วิ่งเข้าไปหาจิตกำหนดจิตรู้เท่ารูปนั้นหรือว่าหูได้ยินเสียงสติก็วิ่งเข้าไปประคองจิตให้รู้เท่าเสียงนั้นเมื่อจมูกได้สูดกลิ่นลิ้นได้ลำรสกายได้ถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งใดๆก็ดีเมื่อมีสติสำรวมจิตได้ห้ามจิตได้จิตก็เป็นกลางไม่ยินดียินร้ายกับสิ่งที่มากระทบกระทั่งตาเป็นต้นเหล่านั้นนี่การมารักษาอุโบสถศีลหรือการมาอยู่ในวัดก็ให้เข้าใจความมุ่งหมายอย่างนี้ไม่ใช่มาอยู่วัดแล้วก็ปล่อยจิตของตนให้หลงยินดียินร้ายเสียใจเศร้าโศกไปอย่างนั้นน่ะได้ชื่อว่าไม่ได้ผลเลยในการอยู่วัด ไม่ได้ผลจริงๆถ้าปล่อยใจให้เป็นไปอยู่อย่างนั้นน้อยหนึ่งก็กระทบกระทั่งกันวุ่นวายวุ่นวายไปหาความสงบไม่ได้เลยนี่มันก็ไม่ต่างจากชาวบ้านเท่าไหร่นะถ้าเป็นเช่นนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้พากันเข้าใจคำว่าประพฤติพรหมจรรย์ประพฤติอย่างพรหมนั่นท่านมีจิตเป็นกลางท่านมีพรหมวิหาร4อยู่ในใจมีอุเบกขาเป็นที่สุดนั่นวันนี้เรามารักษาศีล8ก็ดีศีล10ก็ดีศีล227ก็ดีก็เพื่อมุ่งหวังทำจิตให้เป็นกลางวางจิตให้เป็นหนึ่งนั่นเองจุดมุ่งหมายนะ แต่ผู้ที่มาเป็นนักบวชเนี่ยนับว่ามีโอกาสได้สำรวมอินทรีย์ได้มากกว่าผู้ครองเรือนเพราะว่าอยู่ในที่สงบสงัดเรื่อยไปไม่ค่อยได้ไปคลุกคลีกับเรื่องที่มีควรคลุกคลีต่างๆในภายนอกเช่นนี้มันก็มีโอกาสได้สำรวมอินทรีย์มากกว่าผู้ครองเรือนต้องให้เข้าใจเว้นเสียแต่ตั้งอยู่ในความประมาทปราศจากสติสัมปชัญญะปล่อยให้สติระลึกส่งออกไปข้างนอกนู่นสัมปชัญญะก็รู้เรื่องราวแต่ภายนอกนู่นไอเรื่องกายเรื่องใจตัวเองไม่รู้นี่ท่านเรียกว่าตั้งอยู่ในความประมาทเมื่อปล่อยสติให้เลื่อนลอยไปอย่างนั้นจิตมันก็หลงยินดียินร้ายไปตามอารมณ์นั้นๆมันก็เป็นปกติไม่ได้เลยการมาบำเพ็ญสมาธิภาวนามันก็เป็นไปไม่ได้แบบนี้เพราะว่าจิตมันไปยึดอารมณ์ภายนอกมารบกวนอยู่ตลอดเวลาแล้วมันจะสงบลงได้ยังไงอ่ะเห็นแล้วเราต้องสำรวมระวังตั้งแต่ก่อนนั่งสมาธิภาวนา เวลาใดก็ตามเป็นเวลาที่เราสำรวมจิตใจเสมอไปขอให้เข้าใจอย่างนั้นนี่สำหรับผู้ปฏิบัติธรรมนะมันต้องพยายามอย่าไปท้อแท้ว่าจะไม่ให้สำรวมจิตอยู่ตลอดเวลาไปได้ยังไงเพราะหน่อยนึงก็หลงแล้วหน่อยนึงก็เพลินไปแล้วนี่อย่างนี้แล้วมันจะได้ยังไงไม่ควรไปคิดอย่างนั้น คือเราตั้งเป้าหมายไว้เราจะทำอย่างนี้แหละไปให้เป็นไปอย่างนั้นอย่างนี้นะเมื่อเราตั้งเป้าหมายไว้เราก็พยายามทำไปเรื่อยๆถ้าหากว่ามันเผลออย่างนี้เอามันเผลอรู้ตัวแล้วก็ตั้งสติสำรวมใหม่อย่างนี้สำรวมไปใหม่เมื่อสำรวมจิตได้มันก็เป็นปกติตามเดิมนี่เป็นอย่างนั้นอันคนธรรมดาสามัญนี่จะไม่ให้เผลอไม่ได้หรอกต้องเผลอแต่ว่าเราตั้งเป้าหมายไว้แล้วว่าพอเราเผลออย่างนี้เราจะตั้งสติสำรวมจิตคืน เราจะไม่ปล่อยจิตให้เลื่อนเล่อไปตามอารมณ์ต่างๆนี่เราตั้งอธิษฐานในใจไว้อย่างนี้ผู้ปฏิบัติธรรมน่ะมันก็จึงไม่เสื่อมถ้าไม่ตั้งอธิษฐานใจไว้อย่างว่านี่มันก็ไปตามยถากรรมแหละจิตนี่นะสุดแล้วถ้ากิเลสมันจูงไปยังไงก็คิดไปปรุงไปตามมันแหละวันนี้นะมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะมันก็ไม่เชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมนะแบบนั้นนะ ผู้ปฏิบัติธรรมมันต้องสำรวมตนเจอยู่ตลอดเวลาถ้าไม่เหลือวิสัยจริงๆก็ไม่ให้มันเผลอไป มีสติควบคุมจิตนี่อยู่ภายในนี่มันขึ้นอยู่กับเราฝึกนะอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละพอมีเรื่องอะไรมาถึงเข้าในสติวิ่งเข้าไปหาจิตควบคุมจิตทันทีอย่างนี้นะ เมื่อควบคุมจิตได้นั้นมันก็ไม่หวั่นไหวไปตามอารมณ์นั้นๆตามเรื่องนั้นๆที่กระทบกระทั่งมามันเป็นอย่างนั้นถ้าหากว่าสติมันอ่อนแอมันวิ่งเข้าไปหาจิตไม่ทันไม่ได้จิตหวั่นไหวไปตามอารมณ์ต่างๆนั้นเสียก่อนอย่างนี้มันก็จิตก็พุ่งท่านไปเลยนะก็สงบไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นอันนี้แหละหลักของการปฏิบัติเอาอย่างกระทัดรัดเข้ามาไม่ต้องอ้อมค้อมจุดมุ่งหมายที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำสั่งสอนหลายเรื่องหลายราวต่างๆนานาหมู่นั้นนะก็เพื่อที่ให้ผู้ฟังนั้นมีสติสำรวมจิตดวงเดียวนี้เท่านั้นเองนะสำรวมจิตดวงนี้ให้มันแน่วแน่อยู่ภายในอย่าให้มันหวั่นไหวไปตามอารมณ์ต่างๆนี่ความมุ่งหมายนะเมื่อควบคุมจิตนี้ได้ความพลั้งเผลอมันก็มีน้อยมันเป็นงั้นยืนเดินนั่งนอนกินดื่มพูดจาทำการงานอะไรก็มีสติควบคุมจิตอยู่อย่างเงี้ยจิตก็สม่ำเสมอเป็นปกติไปแล้วก็รู้ตัวว่าจิตใจตนเองเป็นปกติอยู่ไม่ได้หวั่นไหวไปกับสิ่งใดๆหรือว่าหากมันเผลอตัวแล้วมันหวั่นไหวไปก็รู้ตัวพอรู้ตัวแล้วก็รีบตั้งสติสำรวมจิตควบคุมจิตไม่อย่าให้จิตมันเผลอมันเล่อไปเหมือนแต่ก่อนสติมากำหนดรู้อยู่ที่รู้ความรู้อยู่ตรงไหนสติเข้าไปควบคุมอยู่ตรงนั้นห้ามความรู้สึกอันนั้นไม่ให้มันคิดสร้างไปในอารมณ์ที่มันหลงมันเผลอไปนั่นน่ะเรามีสติห้ามไว้เสมออย่างนี้นะเมื่อจิตนี่มีสติคอยห้ามปรามอยู่อย่างนั้นนะมันก็ไม่ใช่ตื่นเต้นกับเรื่องราวต่างๆที่กระทบกระทั่งมาทางตาเป็นต้นนี่นะมันก็ไม่ค่อยตื่นเต้นเหตุที่จิตใจมันจะตื่นเต้นวันไหวก็เพราะขาดสติตามรักษานั่นเองแหละให้สังเกตดูจิตนี่ถ้าขาดสติสัมปชัญญะตามรักษาแล้วไม่เป็นท่าเลยอ่อนแอท้อแท้วันไหวง่ายแล้วก็ขาดปัญญาบะนี่จะวินิจฉัยเรื่องราวต่างๆก็ไม่ได้เลยใจอ่อนแอท้อแท้แล้วนั่นเองนั่นใครว่าดีก็ดีไปตามเลยบะนี่นะใครว่าชั่วก็ชั่วไปตามไอ้อย่างนั้นใช้ไม่ได้เลยทุกคนต้องคิดพึ่งสติพึ่งปัญญาตัวเองไม่ใช่ว่าเราจะไปเดินตามหลังผู้อื่นเรื่อยไปอย่างนั้นฝากชีวิตจิตใจความคิดความเห็นอะไรไว้กับผู้อื่นตลอดไปอย่างนี้ไม่สมควรนะไม่สมควรต้องฝึกจิตใจตัวเองให้มันหนักแน่นให้มันตั้งมั่นนี่แหละบ่อเกิดของปัญญานะเมื่อจิตใจหนักแน่นตั้งมั่นแล้ว อะไรกระทบเข้ามามันก็ไม่หวั่นไหวมันก็รู้เท่าทัน แล้วก็มายึดไปถือเอาไว้มันก็ปล่อยทิ้งไปเรื่อยๆไม่ยึดไม่ถือการปฏิบัติก็มุ่งอย่างนี้แหละขอให้พากันเข้าใจทำทั้งหลายไม่ควรถือมั่นพระพุทธเจ้าแสดงไว้เพียงแต่พิจารณาให้รู้แจ้งตามเป็นจริงเท่านั้นหนึ่งนะผู้รู้พอรู้แจ้งตามเป็นจริงแล้วก็ปล่อยวางตามสภาพเช่นอย่างขันธ์ 5อย่างนี้แหละรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่างนี้นะเอารูปกายนี่พิจารณาเห็นแจ้งแล้วมันไม่มีอะไรมีแต่ธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเท่านั้นนามธรรมสี่คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันมันเกิดขึ้นกับระหว่างกายกับจิตนี่แหละกระทบกันเราเพ่งพิจารณาดูแล้วก็เห็นว่าไม่มีรูปร่างอะไรไม่มีตัวตนอะไรเช่นสุขเวทนาทุกขเวทนาอย่างนี้นะลองไปค้นหาตัวมันสิมีไหมไม่มีมีแต่ความรู้สึกเฉยๆมีแต่สัมผัสเฉยๆสัมผัสนั่นก็ไม่มีตัวไม่มีตนอะไรสัญญาความจำหมายพวกนี้นะไม่มีตัวตนอะไรเลยสังขารคือสภาพปรุงแต่งจิตใจให้คิดโน้นคิดนี้อะไรพวกนี้นะมันก็ล้วนตั้งแต่เป็นธรรมารมณ์ไม่มีรูปร่างอะไรมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอยู่อย่างนั้นวิญญาณความรู้แจ้งทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจมันก็เหมือนกันนะความรู้ต่างๆหมดเนี่ยมันออกมาจากดวงจิตนั่นเองถ้าไม่มีจิตดวงนี้อยู่ภายในนั้นแล้ววิญญาณก็มีไม่ได้ไม่มีดังนั้นเมื่อคนเรานะเวลาจวนจะตายมาเวลาจวนจะตายนั่นนะไอความรู้สึกคือวิญญาณนี่นะมันก็ค่อยดับลงเมื่อวิญญาณทางตาดับตาก็มองไม่เห็นอะไรเลยวิญญาณทางหูดับไปหูก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรวิญญาณทางจมูกดับจมูกก็ไม่รู้สึกกลิ่นอะไรทั้งหมดเลยวิญญาณทางลิ้นดับลงลิ้นก็ไม่รู้จักรสอาหารอะไรเลยถ้าเอาน้ำเทใส่ปากให้ก็เฉยๆมันปล่อยมันไหลลงไปเฉยๆนี่แหละเวลานั้นนั่นแสดงว่าวิญญาณมันดับลงไปแล้วเอาวิญญาณทางกายแบบนี้ไอความรู้สึกตั้งแต่เท้านี่ขึ้นมาหายขึ้นมาหายขึ้นมาไอ้เบื้องบนก็ตัดศีรษะลงไปความรู้สึกก็หายลงหายลงก็ไปรวมกันอยู่ที่หน้าอกเท่านั้นแหละความรู้สึกนั่นไปอยู่ที่หน้าอกพอถึงเวลาแล้วอย่างนี้ก็หายใจเข้าออกไปมาเสียงดังครอกทีเดียวเท่านั้นแหละเงียบไปเลยบ่นี่ไออุ่นที่อยู่หน้าอกที่เคยอุ่นอยู่แต่ก่อนนั้นก็ระงับไปแล้วหน้าอกก็เย็นแสดงว่าจิตวิญญาณออกจากร่างนั้นแล้วเนี่ย เหตุนั้นแหละวินพระพุทธเจ้าตรัสว่าวิญญาณังอนิจจังวิญญาณมันไม่เที่ยงแต่เท่าที่สังเกตดูคนส่วนมากก็มาหลงวิญญาณนี่แหละหลงวิญญาณตาเห็นรูปเกิดความรู้สึกขึ้นมานั่นแล้วจิตนั่นก็ไปวิจารณ์ว่ารูปนั้นสวยจังอย่างนี้นะจิตใจก็กระสันขึ้นมาแล้ววันไหวขึ้นมาแล้วอยากได้รูปนั่นแล้วทีนี้ถ้าหากว่าบุคคลผู้รู้เท่าวิญญาณอย่างนี้พอตาได้เห็นรูปเกิดจักขุวิญญาณความรู้สึกขึ้นมาที่ตาว่านั่นคือรูปอย่างนี้ไอความรู้อันนั้นน่ะสติมันไปกำกับอยู่แล้วรูปนั่นก็สักว่าแต่รูปประกอบขึ้นด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเท่านั้น เมื่อมันแตกกระจายออกแล้วก็ไปเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมไปไม่ใช่ตัวตนอะไรไม่ใช่ของสวยของงามอะไรนี่สติมันระลึกได้อย่างนี้นะตาเห็นรูปก็สักแต่ว่าเห็นนั่นแหละไม่ได้ยินดีไม่ได้ยินร้ายอะไรมันเป็นอย่างนี้เรียกว่าคนเรามันหลงวิญญาณลองพิจารณาดูหลงวิญญาณทางตาหลงวิญญาณทางหูหลงวิญญาณทางลิ้นลิ้นได้รับรสอาหารอร่อยเขาก็ดีใจนั่นก็เพราะมันความรู้สึกนั่นแหละรู้สึกว่าอร่อยอย่างนี้นะมันนึงดีอกดีใจขึ้นมาก็จิตไม่รู้เท่ารสไม่รู้เท่าวิญญาณทางลิ้นนั่นเองวิญญาณทางกายนี่มันมากมันซ่านอยู่ทั่วไปหมดเลยดังนั้นน่ะสติก็ต้องตามเพ่งพิจารณารู้เท่าวิญญาณเหล่านี้ วิญญาณทางกายนี่พอกายได้สัมผัสสิ่งที่อ่อนนุ่มนิ่มอย่างนี้ก็ดีอกดีใจพออกพอใจอย่างนี้นะเรื่องสัมผัสนี่ก็สำคัญนะให้พากันพิจารณาดูสัมผัสเป็นปัจจัยบังเกิดเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยบังเกิดตัณหานี่เป็นความจริงนะพอตาได้เห็นรูปสัมผัสกับรูปเข้าไปเนี่ยเกิดเวทนาทางใจขึ้นมาแล้วถ้ามันไม่รู้เท่านะมันเป็นงั้นนะเวทนาไปทางไหนอ่ะเอาถ้าเห็นรูปที่ร้ายก็เกิดเกลียดชังขึ้นมาเกิดโทมนัสสเวทนาขึ้นมาถ้าเห็นรูปสวยงามน่ารักมันก็เกิดโสมนัสสเวทนาขึ้นมายินดีอย่างยิ่งเลยมันเป็นอย่างนี้ไอ้สัมผัสนี่นะมันเป็นใจเป็นปัจจัยบังเกิดเวทนาบัดนี้เมื่อมันหลงเวทนาแล้วเวทนาเป็นปัจจัยมันเกิดตัณหาบัดนี้เกิดความอยากได้รูปนั่นๆมาแล้วบัดนี้นะถ้าไปเห็นรูปที่น่าเกลียดน่าชังก็เกลียดชังไม่อยากเห็นอีกแล้วไม่อยากดูมันแล้วอย่างเงี้ยจิตใจมันเอียงไปเอียงมาอยู่อย่างนี้ก็เพราะมันหลงสัมผัสดังนั้นการภาวนามันต้องเพ่งพิจารณาสัมผัสต่างๆให้มันรู้มันเห็นนะสัมผัสนี่มันเป็นปัจจัยมันเกิดเวทนาเพ่งดูให้มันรู้สังเกตดูให้มันรู้ไอ้บรรดาผู้มีกิเลสทั้งหลายเนี่ยเมื่อเราสังเกตดูมันรู้ได้ทันทีเลยเพราะว่าตาได้ไปสัมผัสกับรูปที่น่ารักใคร่พอใจมันเกิดความรู้สึกผิดปกติแล้วเกิดความยินดีน้อยๆขึ้นมาแล้วทีแรกนะพอไม่กำหนดละมันไม่รู้เท่ามันเท่านั้นมันเกิดวิตกวิจารขึ้นมาแล้วเกิดความยินดีอย่างยิ่งขึ้นมาแล้วมันก็กลายเป็นตัณหาอยากได้ขึ้นมานี่แหละ เมื่อตัณหามันอยากได้ขึ้นมาอย่างนี้แล้วมันก็ทำให้ยึดถือเรื่องนั้นมาเป็นอารมณ์อยู่นั่นแหละยึดถือรูปนั้นมาเป็นอารมณ์เมื่อวิตกวิจารอยู่นั่นแล้ววิตกเขาเท่าใดก็ยิ่งเกิดความอยากได้ความรักความใคร่กันเท่านั้นนี่เพราะฉะนั้นแหละผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายพิจารณาให้มันรู้เท่าสัมผัสรู้เท่าเวทนารู้เท่าตัณหารู้เท่าอุปาทานเหล่านี้กำหนดละมันเลื่อยไปไม่ยึดไม่ถืออะไรแม่จิตมันหลงยินดียินร้ายไปให้มันมีปกติรู้เห็นความเกิดความดับของรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆวันนี้นะให้มันมีปกติรู้เห็นว่ามันเกิดขึ้นแล้วดับไปไม่มีอะไรคงที่อยู่ได้เลยอย่างนี้แหละ จึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเลื่อนขั้นขึ้นไปในถึงขั้นวิปัสสนาญาณวิปัสสนาแปลว่าเห็นแจ้งเห็นแจ้งตามเป็นจริง ถ้าพูดสั้นๆเข้ามาก็เลยว่าเห็นแจ้งรูปกับนามนี่แหละตามเป็นจริงเพราะโรคสันนิบาตอันนี้เมื่อหากว่าเราเพ่งดูรวมๆแล้วมันไม่นอกเหนือไปจากรูปกับนามให้สังเกตดูรูปได้แก่วัตถุที่เรามองเห็นด้วยตาทุกอย่างเรียกว่ารูปนามธรรมทั้ง4ประการนั้นมันเกิดขึ้นกับระหว่างกายกับจิตสัมผัสกันอย่างที่ว่าให้ฟังมัน
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD
7: อย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
8: 28กรกฎาคมบดินทร์เฉลิมลาองค์ราชาทศมินปิ่นสยามพระบุญญาเกริกฟ้าก้องเขตคามชนทั่วลามแซ่ซ้องพระบารมีขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานสถิตมารร่มเกล้าเป็นฉัตรสีเปี่ยมพระเกษมสำราญทุกนาทีทั่วธานีประนมมือถวายพระพรด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง

0: เครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดไร้สายผ่านสายสวนหลอดเลือดที่ขาหนีบรายที่2ของภาคเหนือนายแพทย์บรรเจิดนนทสูตรผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าศูนย์โรคหัวใจโรงพยาบาลนครพิงประสบความสำเร็จในการฝังเครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดไร้สายผ่านสายสวนหลอดเลือดที่ขาหนีบซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่มีเพียงแผลขนาดเล็กที่ขาหนีบไม่ต้องมีแผลขนาดใหญ่ที่หน้าอกลดการติดเชื้อไม่มีเครื่องนูนที่หน้าอกไม่มีสายสัญญาณนำไฟฟ้าผู้ป่วยฟื้นตัวไวและมีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยผู้ป่วยรายนี้เป็นผู้ป่วยชายอายุ83ปีมีอาการหายใจเหนื่อยจากหัวใจเต้นช้า30ถึง40ครั้งต่อนาทีซึ่งเกิดจากภาวะการทำงานของระบบไฟฟ้าหัวใจห้องล่างเสื่อมตามอายุการฝังเครื่องกระตุ้นหัวใจจะช่วยให้หัวใจมีอัตราการเต้นตามปกติลดอาการแทรกซ้อนจากการที่เลือดไปเลี้ยงไม่พอการฝังเครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดไร้สายผู้ป่วยรายนี้นับเป็นรายที่2ของภาคเหนือโดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์ธีรพัฒน์ นันสุภวัฒน์อายุแพทย์โรคหัวใจผู้เชี่ยวชาญด้านสรีระไฟฟ้าหัวใจจากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ร่วมทำหัตถการกับแพทย์หญิงกุลธิดาเลิศธนาผลอายุรแพทย์โรคหัวใจผู้เชี่ยวชาญด้านสรีระไฟฟ้าหัวใจของโรงพยาบาลนครพิงค์ผลการทำหัตถการลุล่วงไปได้ด้วยดีผู้ป่วยฟื้นตัวได้ดีกลับบ้านได้แล้วทั้งนี้เทคโนโลยีกระตุ้นหัวใจชนิดไร้สายนี้ยังไม่อยู่ในสิทธิการรักษาขั้นพื้นฐานของสปสช.ประกันสังคมและกรมบัญชีกลางคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดี ให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา

0: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
1: English please press 1
2: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
3: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
4: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
3: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
4: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
5: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
6: ตอนตั๋วสวยจริงๆสวยทุกมุมเลยอะ
7: เย้เย้เข้าไปกันเลย
6: ที่นี่ดีจังนะคะไม่ต้องเสียค่าตั๋วเข้าชม
8: เพราะพิพิธภัณฑ์เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับทุกคนไงล่ะครับมีใครรู้บ้างครับว่านอกจากตั๋วหนังตั๋วรถเมล์ตั๋วรถไฟตั๋วเครื่องบินแล้วคำว่าตั๋วยังหมายถึงอะไรได้อีกครับ
6: ทราบค่ะในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช2542ให้ความหมายไว้ว่าคือบัตรบางอย่างที่แสดงสิทธิ์ของผู้ใช้ตั๋วเป็นภาษาจีนแปลว่าบัตรบินหรือใบใช่ไหมคะ
8: เก่งนะเราเนี่ย
7: ถ้างั้นเราคงต้องขอความรู้เรื่องตั๋วต่างๆจากพี่ด้วยค่ะ
8: ได้สิครับงั้นเริ่มจากตั๋วคุ้มศักดิ์แล้วกันนะครับนี่คือตั๋วคุ้มศักดิ์หรือหนังสือคุ้มศักดิ์หรือหนังสือพิมพ์คุ้มศักดิ์คือหนังสือรับรองจากทางราชการเพื่อยกเว้นการถูกสักข้อมือเข้ารับราชการครับ
7: อันนี้หน้าตาคล้ายๆธนบัตรเลย
8: เก่งนะเราเนี่ยจะว่าอย่างนั้นก็คงจะได้ครับเพราะนี่คือตั๋วกระดาษหรืออัดกระดาษนั่นเองครับคือเงินกระดาษราคา1อัดที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทำขึ้นใช้ชั่วคราวเมื่อครั้งขาดแคลนเหรียญกระสาบเงินปลีกอัดกระดาษนี้ทำจากกระดาษปอนประดับด้วยลายเหลี่ยมตามมุมทั้ง4มีอักษรภาษาไทยขนาดใหญ่ว่าราคาอัด1ครับ
7: วันนี้ได้ความรู้มากมายเลยนะ
6: ขอบคุณมากค่ะ
9: แล้วพบกันใหม่นะคะ

ก็เลยไบรท์อยู่บ้านนอกแต่ก็จนนะจ๊ะก็พอมีปัญญาเอ็นติดมหาลัยเป็นพริตตี้ลูกอีสานไฉไลเป็นพริตตี้ข่อยก็มีรายได้เพราะว่าหน้าตาไห้ก็ยังว่าก็ยังว่า

28กรกฎาคมบดินทร์เฉลิมลาองค์ราชาทศมินปิ่นสยามพระบุญญาเกริกฟ้าก้องเขตคามชนทั่วลามแซ่ซ้องพระบารมีขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานสถิตมารร่มเกล้าเป็นฉัตรสีเปี่ยมพระเกษมสำราญทุกนาทีทั่วธานีประนมมือถวายพระพรด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทย

0: สัตว์นักท่องเที่ยวหนาแน่นช่วงหยุดยาว3วันนายวุฒิชัยม่วงมันผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่เปิดเผยว่าในช่วงหยุดยาววันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันอาสาหบูชาและวันเข้าพรรษาสวนสัตว์เชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมหลากหลายแล้วกิจกรรมที่ฮอตที่สุดคือการเปิดกิจกรรมใหม่ให้เด็กเยาวชนและครอบครัวเข้าไปป้อนอาหารคาปิบาร่าแสนน่ารักพร้อมกับการใช้หวีแปลงขนเกาพุงคาปิบาร่าทำให้สัตว์เกิดความเพลิดเพลินมีความสุขสนุกกับกิจกรรมนี้อย่างมากทำให้ผู้คนหลั่งไหลเข้ามาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากด้วยกิจกรรมดังกล่าวอยู่ภายใต้การกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดของเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์ตามหลักการดูแลสัตว์สมัยใหม่ที่มุ่งเน้นลดความเครียดกระตุ้นให้สัตว์แสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติและยกระดับคุณภาพชีวิตของสัตว์ในความดูแลด้วยการเกาและแปลงขนช่วยให้คาปิบาร่ารู้สึกผ่อนคลายกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตบริเวณผิวหนังให้ขนสะอาดแข็งแรงและเงางามยิ่งขึ้นปัจจุบันสวนสัตว์เชียงใหม่มีสมาชิกคาปิบาร่าในความดูแลจำนวน19ตัวแบ่งเป็นเพศผู้8ตัวและเพศเมีย11ตัวมีอาหารหลักได้แก่ข้าวโพดหญ้าและแครอทสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมนอกจากนี้สวนสัตว์เชียงใหม่ยังมีกิจกรรมป้อนอาหารสัตว์ให้บริการทุกวันจำกัดสิทธิ์วันละ25ชุดได้แก่การป้อนอาหารคาปิบาร่าเวลา10นาฬิกาถึง12นาฬิกาการป้อนอาหารกวางต่างประเทศเวลา10นาฬิกาถึง15นาฬิกาและการป้อนอาหารช้างเอเชียเวลา13นาฬิกาถึง15นาฬิกาและยังมีกิจกรรมเปิดโอกาสให้กับนักท่องเที่ยวร่วมป้อนอาหารนกเพนกวินและริงเทลลีเมอร์โดยต้องจองล่วงหน้าตามรอบที่กำหนดอีกด้วยสวนสัตว์เชียงใหม่ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกท่านมาสัมผัสความน่ารักของคาปิบาร่าพร้อมร่วมกิจกรรมเกาพุงคาปิบาร่าทุกวันเสาร์และอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์เพื่อร่วมสัมผัสประสบการณ์ใกล้ชิดกับสัตว์อย่างสร้างสรรค์ควบคู่กับการเรียนรู้ด้านสวัสดิภาพสัตว์ทั้งนี้สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆของสวนสัตว์เชียงใหม่ได้ทาง Facebook Fanpage สวนสัตว์เชียงใหม่หรือ053-221-179ผมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี︰

0: 0661-548-0050 หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452 หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: สวัสดีครับผมผู้ชงโยธาพิทักษ์สายตรวจภาษารับหน้าที่พาคุณผู้ชมไปสำรวจการใช้ภาษาไทยของคนไทยในปัจจุบันครับคุณผู้ชมครับขณะนี้ผมอยู่ที่ท่าน้ำนนทบุรีนะครับที่นี่เองในแต่ละวันมีผู้คนมาใช้บริการกันอย่างมากมายครับจึงต้องมีการก่อสร้างอย่างแข็งแรงและได้มาตรฐานครับเมื่อพูดถึงคำว่ามาตรฐานพบว่ายังมีอีกหลายๆคนเขียนคำนี้ผิดกันอยู่มากนะครับเราไปดูกันดีกว่าครับว่าคนทั่วไปเขาเขียนคำว่ามาตรฐานกันยังไงครับ
1: มอม้าสระอาต่อเต่ารอเรือทอสันธารสระอานอนหนูมั่นใจ
2: ครับมอม้าสระอาต่อเต่ารอเรือทอสันธารสระอานอนหนู
3: มั่นใจ
4: มอม้าสระอาต่อเต่ารอเรือทอสันธารสระอานอนหนู
5: มออามาต่ออาตาขออานอฐานมาตรฐาน
6: มอม้าสระอาต่อเต่ารอเรือทอสันธารสระอานอนหนูค่ะ
7: มอม้าสระอาต่อเต่ารอเรือสระอาทอสันธารสระอานอนหนู
8: มอม้าสระอาต่อเต่ารอเรือทอฐานสระอานอนหนูจำใจครับ
9: มอม้าสระอาต่อเต่ารอเรือทอสันธารสระอานอนหนู
10: มอม้าสระอาต่อเต่ารอเรือสระอาขอสันฐานสระอานอนหนูครับ
0: คำว่ามาตรฐานที่ถูกต้องเขียนอย่างนี้ครับมอม้าสระอาต่อเต่ารอเรือขอสันฐานสระอานอนหนูครับรู้กันอย่างนี้แล้วอย่าลืมนะครับใช้กันให้ถูกเขียนกันให้ถูกต้องด้วยครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาไทยส่งมาได้ที่แฟนเพจของรายการเรานะครับวันนี้สายตรวจภาษาหมดเวลาแล้วครับพบกันได้ใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ

0: ฮ่าอย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์